0: ระหว่างวันที่31กรกฎาคมหาวันที่1สิงหาคมนี้การน้ำแขวงหลวงน้ำทาน้ำโดยทานอ่อนจันทร์คำภาวงศ์รองเลขาพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงพร้อมด้วยการน้ำของแขวงได้ต้อนรับทานวันไซฟ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการสลัดบังหลวงขันศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะอยู่สนามบินแขวงด้วยความอบอุ่นโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้พบปะโอ้ลมอยู่สโมสรแขวงมีคณะประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงคณะประจำสภาประชาชนแขวงองค์การแนวร่วมสร้างชาติแขวงองค์การจัดตั้งมหาชนและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามครั้งนี้เพื่อติดตามสุขยูเวียกงานการจัดตั้งพันธุ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติติดพันกับการพันธุ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ขององค์คณะพรรคแขวงหลวงน้ำทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงก็คือการกักเกียมเพื่อจัดตั้งวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากหลังจากนั้นท่านวันไซฟ้องสวรรค์พร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมยามตาแสงทงอมเมืองหลวงน้ำทาพร้อมทางได้รับฟังการรายงานสภาพรวมและการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของคณะกรรมการปกครองตาแสงทงอมเมืองหลวงน้ำทาโดยโย่ซึ่งได้สร้างตั้งขึ้นในปี2025ประกอบมี28บ้านมี28บ้านที่ขึ้นกับมีพลเมืองทั้งหมด 26,725 คนหญิง 13,462 คนมี 6,208 คนมี 5,074 หลังคาเรือนประกอบมี10เผ่าคือเผ่าลาวลือไตดำยวนกึมมุอาคาผู้น้อยอิวเมียนม่งและเผ่าสีดาแล้วใจใส่ซีนำซีนำนำพาทุกคันที่ขึ้นกับคณะภาคหักทานตาเซงในการเคลื่อนไหวสิบนาทีวางออกปัจจุบันมีคณะภาคหักทานตาเซง5สหายยิ่งหนึ่งสหายมีหน่วยภาคบ้านทั้งหมด27หน่วยมีคณะภาคบ้าน79สหายยิ่ง26สหายมีสมาชิกภาคทั้งหมด961สหายยิ่ง104สหายหน่วยสาวหนุ่มขันบ้าน31หน่วยมีขนาดหน่วยสาวหนุ่ม84สหายยิง24สหายมีสาวหนุ่มทั้งหมด966สหายยิง290สหายคณะสาพันธ์แม่ยิงบ้าน90สหายมีสมาชิก 1,993 คนและเวียกันอื่นๆเติมอีกจากนั้นก็ได้ลงสุกยูส่งเสริมการผลิตไข่ไก่ของวิสาหกิจจิงซิวอุตสาหกรรมผลิตไก่พันธุ์ไข่ตั้งอยู่บ้านนาลือเมืองหลวงน้ำทาและลงสุขยูติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างเส้นทางแต่สามแยกบ้านใหม่เมืองหลวงน้ำทาหาเมืองนาเลอีกด้วย
1: ในวันที่31กรกฎาคมผ่านมานี้ฐานสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวติดตามการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณและวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทอยู่แขวงสวรรณเขตในของประชุมท่านหัวหน้าแผนกการเงินแขวงได้รายงานเกี่ยวกับมาตรการและแผนเวียกยุทธสุ่มในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมว่าในระยะ7เดือนของปีนี้ GDP ของแขวงขยายตัว 6.2 ส่วนห้อยแผนการ 6.68 ส่วนห้อยรายได้เฉลี่ย 2 ล้านกว่ากีบต่อคนโดยใน5เดือนท้ายปีจะสู่สนให้ GDP บรรลุ 6.68 ส่วนห้อยพร้อมเดียวกันเวียกงานอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งปี2006หา2007บรรลุผลสำเร็จแล้ว58ส่วนห้อยใน11หน้าเวียกมีความคืบหน้า2หน้าเวียกความเอา 10.5 ส่วนห้อยและต้องใช้เวลาอีก6หน้าเวียกความ 31.5 ส่วนห้อยพร้อมนี้ยังได้มีการเผยแพร่วาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและแผนการสร้างแผนปฏิบัติวาระแห่งชาติในการเก็บข้อมูลบรรดาโครงการจุดสุ่มเป็นต้นแมนแผนงานสร้างอาชีพและแหล่งรายรับแผนงานจัดสรรภูมิลำเนาให้ประชาชนให้มั่นคงและยืนยงแผนพัฒนาพื้นฐานโครงรางและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่เขตชนบทสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการปกครองตาแสงการจัดตั้งบ้านและชาวชนบทคนควายและยัดแยงการลงทุนเข้าใส่การพัฒนายุชนบทสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้มีประสิทธิผล นอกจากนั้นยังได้รายงานเกี่ยวกับการสร้างแผนพัฒนาเขตแคว้นติดพันกับยุทธศาสตร์เสื่อมจอดเศรษฐกิจกับประเทศใกล้เคียงและภาคพื้นของลาวโดยเฉพาะแขวงสวรรณเขตโอกาสนี้ทานสันติภาพพรมวิหารได้ยองยอสมเสยผลงานที่แขวงเหตุได้พร้อมทางได้เน้นให้คะแนนการเงินเพิ่มทวีการขุดค้นฐานไร้หับใหม่หันการเก็บไร้หับเป็นทันสมัยและอาสองวางการหัวไหลให้เข้าสู่ระบบนอกจากนี้ยังได้ซีน้ำให้เล็งลุดพรขั้นตอนทางด้านการค้าอยู่ตามสายแดนสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกเพื่อลดต้นทุนและดึงดูดการลงทุนติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนอย่างยืนยง
0: ผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2026ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาลือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อใน4วาระสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางแผนการในต่อหน้าให้เป็นรูปธรรมท่านเครื่องคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวโตสุมนสนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม2026เมื่อประเด็นมานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านให้ฮู้ว่าการปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎและทิศทางแผนการประจำเดือนสิงหาคม2026ของรัฐบาลในนั้นเวียกงานพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎาคม2026เห็นว่าทั่วประเทศสืบโตหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่เก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบขุดค้นแร่ธาตุการลักลอบขนเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำไส้พาหนะบ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดสามารถเก็บได้หับเข้างบประมาณได้64ส่วนห้อยของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้42ส่วนห้อยของแผนการปีสะสมค้างสำรองเงินตาต่างประเทศกุมการน้ำเข้าบรุษ5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6 ส่วนห้อย
2: กองประชุมในครั้งนี้ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบความเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อใน4วาระสำคัญเป็นการปฏิบัติเวียกจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎาคมและทิศทางแผนการประจำเดือนสิงหาคม2026ของรัฐบาลในนั้นเวียกงานพ้นเด่นประจำเดือนกรกฎาคมเห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่เก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบขุดค้นแร่ธาตุการลักลอบขนเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำใส่ภาชนะที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดสามารถเก็บรายรับของงบประมาณได้ 64% ของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 42% ของแผนการปีสะสมค้างสำรองเงินตราต่างประเทศกลุ่มการนำเข้าบ่ลด5เดือนควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6% พร้อมกันนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวการผลิตสินค้าหับใส่ภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนการออกใบตาดินการคุ้มครองพัฒนาสีมือแห่งงานการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟการหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใส่ได้อย่างเด็ดขาดการขนไหวเป็นงานการต่างประเทศการปรับปรุงการจัดตั้งแต่ละขั้นการประกาศสั่งตั้งตาแสงและอื่นๆล้วนแต่สิบต่อมีความคืบหน้าเป็นก้าว
0: ๆท่านเครื่องคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้ตื่มว่ารัฐบาลได้จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวการผลิตสินค้าหับใส่ภายในและส่งออกการพัฒนาเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไฟฟ้าการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนการออกใบตาดินการคุ้มครองพัฒนาสีมือแห่งงานการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการท่องเที่ยวการก่อสร้างและปรับปรุงกฎหมายการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟการหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศการปรับปรุงการจัดตั้งแต่ละขั้นการประกาศสั่งตั้งตาแสงและอื่นๆซึ่งล้วนแต่สืบโตมีความคืบหน้าเป็นก้าว
1: ศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำลาวองค์การหัวเมืองระหว่างประเทศแห่งประเทศไทยและองค์การสหประชาชาติสำหรับเด็กประจำลาว ได้จัดพิธีเปิดสุดอบรมครูฝึกภายใต้หัวข้อการสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรเพศหญิงด้านโภชนาการในสุมสนของแม่หญิงและเด็กน้อยในลาวจัดขึ้นในระหว่างวันที่3หา7สิงหาคมนี้ที่ศูนย์อบรมแม่หญิงลาวนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานห่วมของท่านนางผาสุกวงวิจิตรองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวท่านนางครองคณิตหักเจริญเอกอัครสทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำลาวมีท่านบินลาดโอแฮงเซฟดูฮานีผู้ต่างหน้าองค์การสหประชาชาติสำหรับเด็กประจำลาวมีที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลสมณกรจากแขวงสัญญบุรีจำปาสักสารวันคำมวลบริคำไซและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าห่วมท่านนางผาสุกวงวิจิตรกล่าวตื่มว่าลาวยังประเสริฐหนักกับสิ่งท้าทายทางด้านโภชนาการเซนการขาดสารอาหารซ้ำเหื้อเหตุหายเด็กน้อยเตี้ยในทั่วประเทศ33ส่วนห้อยการขาดอาหารกระทันหันเหตุหายเด็กน้อยจอยพอม 10.7 ส่วนห้อยแต่ในตัวเมืองผัดมีปัญหาเด็กน้ำหนักเกินหรือเด็กตุ้ยเกินไปซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและต่อสุขภาพของเด็กในการพัฒนาทางด้านทางกายและสมองศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวเพื่อปฏิบัติภารกิจบาสิบนาทีความรับผิดชอบของตนในการส่งเสริมความก้าวหน้าให้แม่หญิงและเด็กน้อยและปฏิบัติวาระแห่งชาติในการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากในปี2030เห็นได้ความสำคัญดังกล่าวและเพื่อเป็นการประกอบส่วนในการส่งเสริมสุขภาพแม่หญิงและเด็กน้อยให้ดีขึ้นสามารถบรรลุตัวซีวัดคาดหมายที่วางไว้จึงมีแผนการสร้างความเข้มแข็งด้านโภชนาการด้วยการให้ความรู้เอ้ยน้องแม่หญิงในขั้นแขวงเมืองจนฮอดสุมสนเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารอันถูกต้องช่วยเหลือแม่หญิงในเขตตนหาผิดชอบให้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขการให้ข้อมูลข่าวสารแนะนำสักส่วนให้แม่หญิงไปหับการบริการอยู่สุขศาลาห้องหมอหรือสถานบริการสาธารณสุขถือผ้าตามใบอันควรแต่งงานเมื่อฮอดอายุหลัง18ปีถือผ้าแล้วต้องไปกวดท้องติดตามจนถึงเวลาเกิดมีแพทย์ซวยลูกเกิดมาแล้วได้ดื่มน้ำนมเหลืองได้หับการซักยาการพยาธิและเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่เพียงอย่างเดียวจนฮอดอายุ6เดือนผู้ให้อาหารเสริมหลัง6เดือนขบวนการนี้แม่หญิงมีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กให้มีสุขภาพแข็งแรงการจัดสุดฝึกอบรมครูฝึกในครั้งนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลองวันโภชนาการแห่งชาติและอาทิตย์สากลส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ฉะนั้นอยากห้องให้สมณกรทุกคนจงเอาใจใส่ตั้งใจศึกษาหับเรียนหับเอาความรู้เพื่อนำไปพันขยายจัดตั้งปฏิบัติในเขตแขวงเมืองของตนร่วมกับคณะกรรมการด้านโภชนาการขั้นแขวงพยายามสร้างแผนการโครงการกิจกรรมเพื่อปรับปรุงเหตุให้สภาพโภชนาการในสุมสนของตนดีขึ้น
0: เพื่อตอบสนองกับยุคสมัยดิจิตอลและสร้างเป็นหน้าใหม่ให้แก่การคุ้มครองการเงินแห่งรัฐที่มีความเข้มแข็งโปร่งใสและทันสมัยกระทรวงการเงินได้พัฒนา4ช่องทางสื่อเพื่อนำเสนอข่าวเหตุการณ์คลิปวิดีโอโฆษณาแจ้งการเนื้อหาต่างๆที่ติดพันกับแขนงการเงินเพื่อให้สังคมได้รับรู้อย่างทั่วถึงท่านสมจิตคำมงคุณคณะพักกระทรวงหัวหน้าองค์การกระทรวงการเงินประกอบความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนกระทรวงการเงินโตกับการคุ้มครองการเงินภาครัฐตามทิศเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ในกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบ่อนเดินมานี่ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ว่านับแต่ปี2021สื่อโฆษณาข่าวสารการเงินได้หันเป็นออนไลน์เต็มรูปแบบมีตัวเลขการเข้าถึงอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีเว็บไซต์ของกระทรวงการเงินเป็นคลังรวมศูนย์ข้อมูลประกอบมีบรรดากฎหมายนิติกรรมแต่กฎหมายรวมทั้งข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแขนงการเงินและยังมี Facebook YouTubeและ TikTok ของกระทรวงการเงินเพื่อโฆษณาข้อมูลข่าวสาร
3: เรียกงานโฆษณาข่าวสารการเงินมีภาระบทบาทเป็นเสนาธิการที่ตั้งหน้าให้แก่คณะพักกระทรวงการเงินในการเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐก็คือวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงิน พร้อมกันนั้นยังเป็นใจกลางในการบริหารข้อมูลข่าวสารตอบโต้ไวต่อห่างเสียงสังคมตีถอยปรากฏการย่อท้อและเป็นขั้วต่อในการชี้แจงคำสักถามข้อข้องใจของประชาชนผ่านระบบสายด่วนต่างๆเป็นต้นแม่นสายด่วนของกระทรวงการเงิน1519สายด่วน1516ของรัฐบาลสายด่วน156ของสภาแห่งชาติโดยมีการประสานงานและเชื่อมโยงนับแต่ขั้นสู่การระดมทุนเพื่อชี้แจงกันเป็นปัญหาที่ติดพันกับเวียกงานการเงินพร้อมกันนี้ก็ยังเป็นวิธีรับเอาคำคิดเห็นจากสังคมต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและการเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคพนักงานของแขนงการเงินพวกเรา
0: ท่านสมจิตคำมงคลให้ฮู้ตื่นว่ากระทรวงการเงินยังมีรายการการเงินพัฒนาเฮ็ดหน้าที่นำเสนออธิบายและชี้แจงปัญหาต่างๆที่สังคมให้ความสนใจและได้ผลิตออกอากาศข่าวเป็นภาษาม่งและภาษากึมมุโดยเฉพาะติดพันกับประชาชนที่อาศัยอยู่เขตห่างไกลโศกลีกการเสียพันธะภาษีอากรต่างๆและโฆษณาวันสำคัญต่างๆของภาคของชาติอย่างเป็นปกติกระทรวงการเงินยังได้เอาใจใส่ยกระดับบุคลากรเทศเวียกสื่อโฆษณาข่าวสารการเงินให้สามารถผลิตสื่อได้หลากหลายรูปแบบโดยฝึกอบรมวิชาเฉพาะให้พนักงานแขนงการเงินที่รับผิดชอบเวียกงานสื่ออย่างเป็นปกติเป็นต้นการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการผลิตข่าวสารให้มีเนื้อในหลากหลายสีสัน
1: คณะเฉพาะกิจจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมืองศรีโคตบงนครหลวงเวียงจันทน์สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องได้ลงจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามเส้นทางภายในเมืองศรีโคตบงเป็นต้นทางตัดไม้หนองบ่อทองและเส้นทางหนองบึกซึ่งนำพาโดยท่านวีไซไซธานีหัวหน้าห้องการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองศรีโคตบงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และข้าราชการที่เกี่ยวข้องท่านวีไซไซธานีหัวหน้าห้องการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองศรีโคตบงให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับการลงครั้งนี้คณะเฉพาะกิจจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยเมืองศรีโคตบงได้เน้นใส่ป้ายโฆษณาที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและการจัดระเบียบการวางขายสินค้าที่ความเอาทั้งยางหรือพื้นที่สาธารณะซึ่งผ่านมาคณะเฉพาะกิจจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองเคยศึกษาอบรมตักเตือนผู้ประกอบการและห้างค้าต่างๆแล้วแต่ยังมีจำนวนหนึ่งยังฝ่าฝืนและบ่ปฏิบัติตามระเบียบการที่วางไว
4: ้แม่นมาเฮาเริ่มต้นในการใส่มาตรการอยู่ตามถนนน้องบ่อทองน้องมุกนี่เป็นจุดเริ่มในการใส่มาตรการต่อผู้ที่ผ้าฟื้นที่เฮาได้ไปกล่าวไปเตือนแล้วตัวอย่างคือนี้ก็สิแม่นการเก็บป้ายที่ว่าตั้งอยู่ในฟุตบาทบ่รับประกันทางด้านเหนือในบ่รับประกันในการติดตั้งที่มีความเสี่ยงสร้างผลกระทบต่ออุบัติเหตุหรือว่าสร้างความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อถนนดวงหันก็หมายความว่ามื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นของคณะของเฮาเอาถนนน้องบ่อทองน้องบึกนี่เป็นจุดเริ่มแต่หลังจากนั้นไปพวกเฮาก็จะเคลื่อนไปตามแผนที่พวกเฮาได้กำหนดไว้หั้น
1: ท่านวิไซไซธานีให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเคลื่อนไหวในการลงจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยตามเส้นทางภายในเมืองศรีโคตบงได้กำหนดเป้าหมายหลักของเมืองจำนวน6เส้นทางสายหลักคือเส้นทางสุพรรณวงศ์อาเซียนดงนาทอง13เหนือหนองบ่อทองและเส้นทางตัดไซหนองบึก
0: ภายหลังได้รับข้อมูลจากการขยายผลหาเครือข่ายกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ในค่ำวันที่31กรกฎาคมผ่านมาเวลา 9:37 นาทีกรมสักการป้องกันความสงบแขวงอัตปือได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะลงสมทบกับเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเมืองไซเศรษฐาเข้าทับม่างกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่ห้องแถวแห่งหนึ่งเขตบ้านหาดซ้ายขาวเมืองไซเศรษฐาแขวงอัตปือผ่านการกวดค้นของเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะในครั้งนี้สามารถกักตัวเป้าหมายได้จำนวน4คนคือเท่าใหม่ถูกบิงอายุ35ปีวางงานเสื้อซาดและสันซาดเวียดนามปัจจุบันอยู่ตาแสงมิงหึ่งแขวงบิงเพือกบัดพันเดนพี่023333331เท่าจือเทลินอายุ43ปีวางงานเสื้อซาดและสันซาดเวียดนามปัจจุบันอยู่ตาแสงวิงล็อกแขวงเงอ่านบัดพันเดน E0353961010เท่าโฮ ูวินเฮืองอายุ25ปีวางงานเสื้อซาดและสัญชาติเวียดนามปัจจุบันอยู่บ้าน10เมืองกินเซินแขวงเงียอ่านวัดพานเดน E019-93746 เท่าจือกวักเกืองอายุ29ปีวางงานเสื้อซาดและสัญชาติเวียดนามปัจจุบันอยู่ตาแสงกวางเซินแขวงเงียอ่านวัดพานเดน P023568 06สามารถกักยึดเครื่องโครงกลางได้ดังนี้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน5หน่วยปืนพาสปอร์ตจำนวน5หัวโทรศัพท์จำนวน9หน่วยเป็นพิมพ์จำนวน2อันโทรศัพท์6หน่วยส่วนการเคลื่อนไหวของพวกเกี่ยว4คนปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนขยายผลและประกอบเอกสารตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
5: ์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางหายแห้งพัดปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักเพราะมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันเทียนให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง18หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง21หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง24หา29องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง23หา29องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง20หา27องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง24หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง17หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
1: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬาวันที่1สิงหาคมที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคนครหลวงเวียงจันทน์ได้มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและมอบขันรางวัลให้แก่นักกีฬาในประเภทคู่ผสมหญิงชายรุ่นอายุ19ปีและ15ปีในการแข่งขันกีฬาปิงปองสาวหนุ่มเยาวชนโลกและรุ่นทั่วไปรายการ WTT Youth Contender ครั้งที่4และ WTT Feeder Series ครั้งที่2ประจำปี2026ซึ่งการแข่งขันได้เริ่มขึ้นในวันที่30กรกฎาคมผ่านมาโดยให้เกียรติเข้าร่วมชมและมอบขันรางวัลของท่านสำราญพันขวงประธานสหพันธ์กีฬาปิงปองแห่งชาติลาวท่านเซินหลงหุยหัวหน้าแผนกธนาคารแห่งประเทศจีนสาขานครหลวงเวียงจันทน์ท่านนางเวียงเงินไข่คำพิทูลประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์สหพันธ์หมากแร่ลาวท่านวูหลิงผู้อำนวยการบริษัทวูหลิงจำกัดมีคณะบริหารงานสหพันธ์กีฬาปิงปองแห่งชาติลาวและบรรดาแขกเข้าร่วมชมด้วยบรรยากาศฟดเฟื่องสำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศหุ่นคู่ผสม U19 เท่าหวงวันไฮและนางมักมิงซัม ทีมเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนเอาสนาเท่าหวังเพียยู่และนางหลินฮวนทิงจากไต้หวัน3-0เซตส่วนฮุนคู่ผสมยู15เท่ามูฮัมหมัดฟาอีดและนางมดดาเนียทีมมาเลเซียเอาสนาเท่าลู่ซื่อหยวนและนางเซียจื้อเซินจากไต้หวัน3-2เซตในการแข่งขันกีฬาปิงปองสาวหนุ่มเยาวชนโลกปีนี้มีนักกีฬาจากจำนวน403คนจาก22ประเทศเข้าร่วมในนั้นเป็นรายการเยาวชน276คนและหุ้นทั่วไป197คนขณะที่เจ้าภาพลาวเฮาส่งนักกีฬาและครูฝึกเข้าร่วมทั้งหมด70คนอายุ959ปีสำหรับหุ้นเยาวชนและหุ้นทั่วไปมี16คนแข่งขันกันทั้งประเภทเดียวและประเภทคู่ผสมอายุบ่เกิน11ปี13ปี15ปี17ปีและ19ปีและหุ้นทั่วไปสิ่งใส่ทั้งหมด32รายการต่อไปเสิ้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
0: กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติเวียดนามสุดที่16ได้ขายขึ้นในวันที่3สิงหาคมนี้ที่นครหลวงฮานอยโดยมีบรรดาการนำคันสูงผักหลัดสภาแห่งชาติและองค์การจัดตั้งมหาชนของเวียดนามเข้าร่วมกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติเวียดนามครั้งนี้จะได้พิจารณาให้คำคิดเห็นตัดสินในหลายปัญหาที่สำคัญหีบด่วนตอบสนองความต้องการตัวจริงเพื่อการพัฒนาที่ว่องไวและยืนยงของประเทศชาติ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศใน6เดือนต้นปีนี้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในทางทะเลของจีนบรรลุถึง 5,500 ตื้อหยวนสกุลเงินของจีนเพิ่มขึ้น 5.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนนี้เศรษฐกิจทางทะเลได้พัฒนาอย่างมั่นคงและมีทายเอียงการพัฒนาที่ดีวันที่3สิงหาคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจีนได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการดำเนินเศรษฐกิจทางทะเลแสดงให้เห็นว่าใน6เดือนต้นปีนี้ขณะเศรษฐกิจทางทะเลของจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งรวมยอดผลิตภัณฑ์ทางทะเลกวมเอา 7.9 ส่วนห้อยของ GDP ใน6เดือนต้นปีนี้จีนได้เพิ่มการก่อสร้างโครงการนำไซทะเลและเกาะใหม่จำนวน 1,246 โครงการอนุญาตพื้นที่นำไซทะเลและเกาะจำนวน 123,000 เฮกตาร์มูลค่าการลงทุนหลายกว่า380ตื้อหยวนโดยได้หับประกันความต้องการนำไซทะเลและเกาะเพื่ออุตสาหกรรมต่างๆเช่นการประมงทางทะเลอุตสาหกรรมและการขนส่งเป็นต้นที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศาและบัดลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
6: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปโป้งคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันนิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
7: แฮ่วะอีลีวะ
8: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจ
9: แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟันกระดกขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน8แฮม6ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพ่อท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของวันอังคารวันที่4ของเดือนสิงหาคม2566ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าเป็นลักษณะครึ้มๆบางคอนที่แจ้งนี่ก็มีฝนตกลงมาตื้มและเมื่อคืนนี้ก็ฝนกายเที่ยงคืนก็ฝนตกมาโดยตลอดทั้งฝนกระดบนะแต่ตอนหัวค่ำก็มีฝนตกลงมาแดและก็กายเที่ยงคืนก็มีฝนกลายเป็นฝนตกลินลักษณะฝนตกเป็นกายฝนตกลินลักษณะแบบลักษณะคือพายุพัดผ่านสปปลาวกับพวกเขาฉะนั้นในระยะนี้เป็นระยะที่ทั่วปวงสลาวกับพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคพร้อมออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานด้านต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการนำเอาผลงานเหล่านั้นไว้กำหนดพับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนสิงหาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันที่1ของเดือนสิงหาวันสร้างตั้งคณะสันติภาพโลกและสามัคคีของลาวครบรอบ33ปีเมื่อวานนี้วันสร้างตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นหรือสภาประชาชนขั้นแขวงครบรอบ46ปีวันที่4ของเดือนสิงหาอากาศขออภัยมื้อนี้นะทำฝั่งตะกรบนะขอกราบขออภัยมื้อนี้วันที่4ของเดือนสิงหาซึ่งเป็นมื้อครบรอบ46ปีวันสร้างตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นหรือสภาประชาชนขั้นแขวงครบรอบ46ปีมื้ออื่นนี้วันที่5สิงหาวันสร้างตั้งองค์การตรวจสอบแห่งรัฐจะมีอายุครบรอบ28ปีวันที่8ของเดือนสิงหาวันสร้างตั้งอาเซียนครบรอบ59ปี13สิงหาจะมีอยู่3วันที่มีความหมายความสำคัญนั่นก็คือวันสร้างตั้งแนวราอิสระแนวราสร้างชาติในปัจจุบันครบรอบ76ปีวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีและวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวครบรอบ66ปี15สิงหาวันสร้างตั้งรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปี15สิงหาวันสร้างตั้งศาลประชาชนสูงสุดครบรอบ44ปีและ23สิงหาวันยึดอำนาจครบรอบ51ปีนั่นก็คือวันที่มีความหมายความสำคัญทั่วปวงสำหรับของพวกเขาจะออกแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการและเคียงคู่กันนั้นก็อยู่ในระยะที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเขาทุกกลุ่มเขียนเรียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจะตั้งไปผันขยายในแต่ละกลุ่มเขตเรียกงานเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างประยุทธ์ยั่งให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการมอบหมายหน้าที่ให้ทั้งถาวรวิเศษศรีและกับสุขสวรรค์สุขสิรินำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:40 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวซึ่งรายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังหรือว่าติดตามรับชมแต่ว่าติดตามรับฟังก็แม่นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าท่านจะเข้าไปที่ทาง Facebook วสล.ทางรายการกำลังไลฟ์สดหรือว่ากำลังจะรายการสดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้มีความคิดเห็นเป็นประการใดอย่าลืมแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเกี่ยวกับการผลิตเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนายุทธระเขตแขวงแต่ละท้องถิ่นมีการพัฒนาขึ้นในใดแจ้งผลการรับฟังทวารทานฟังทางวิทยุเดมีสัญญาณขึ้นรบกวนขึ้นในใดฟังขึ้นใดเสียงชัดแจ้งดีก็อย่าลืมแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติตื่มอีกก็เป็นการดีทับฟันกระดบเนื่องจากว่าทางรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12เพื่อให้ปวงสลาพวกเขานั้นกำได้เกี่ยวกับเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อนำไปจัดตั้งไปพันขยายและก็เสื่อมซึมในแต่ละของเขตเวียกงานเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาไปเคียงคู่กับวันสำคัญที่มีความหมายความสำคัญของชาติโดยเฉพาะมื้อนี้ก็คือวันสร้างตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นหรือสภาประชาชนขั้นแขวงที่มีอายุครบ46ปีวันที่4ของเดือนสิงหา

องค์การกวดกาลัดแขวงคำมวนพร้อมด้วยบรรดาผู้รับผิดชอบเรื่องงานกวดกาจากแผนกการและสิบเมืองของแขวงคำมวนของห่วมท่านเสนาโคตรภูธรเน้นว่าเรื่องงานกวดกาเป็นกลไกสำคัญของการนำพาพรรคและการคุ้มครองรัฐเพื่อติดตามกวดกาและประเมินผลในการจัดตั้งปฏิบัติมตินโยบายกฎหมายโดยยืนยันหลักการว่าบ่มีกวดกาก็บ่มีการนำพาและพนักงานทุกระดับต้องอยู่ภายใต้การกวดกาอย่างเท่าเทียมถึงว่าเรื่องงานกวดกาภาครัฐได้รับผลดีในระยะผ่านมาแต่ก็ยังมีปัญหาการสวยไส้อำนาจหน้าที่เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวอันเป็นสาเหตุของการละเมิดระเบียบของพรรคและกฎหมายของรัฐฉะนั้นพนักงานกวดกาต้องยกสูงคุณทาสการเมืองจรรยาบรรณความรับผิดชอบและวินัยในการปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้เป็นต้นพร้อมเดียวกันนั้นท่านเสนาโคตรภูธรก็ได้เสนอให้คณะกวดกาพรรครัฐทุกขั้นสืบต่อพันขยายมติคำสั่งของพรรครัฐให้เกิดผลเป็นจริงเพิ่มทวีการกวดกาการนำพาการบริหารรัฐโดยการลงทุนและการแก้ไขคำห้องคำเสนอควบคู่กับการป้องกันและต้านการซ่อราชบังหลวงโดยยึดหลักมั่นความโปร่งใสถูกต้องและทันเวลาสารทิศทางในต้นหน้าท่านเสนาโคตรภูธรได้เน้นให้สุ่มใส่กวดกาเรียกพักซอกคนและแก้ไขการละเมิดระเบียบพักให้ทันเวลากวดพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายการสลัดบังหลวงก็ไม่ให้ดำเนินคดีตามระเบียบและกฎหมายพร้อมทั้งให้คณะพักทุกขั้นเสริมสร้างความสามัคคีภายในให้แน่นแฟ้นยกระดับความรู้ด้านวิชาเฉพาะด้านเทคนิคที่ทันสมัยอื่นๆให้หลายขึ้นเพิ่มทวีการโฆษณาเรียกงานกวดกาเพื่อสร้างความฮับโฮความเข้าใจเกี่ยวกับการกวดกาให้กว้างขวางปรับปรุงกลไกการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานกวดกาให้เข้าสู่ระเบียบกฎหมายพนักงานกวดกาต้องเป็นมืออาชีพมีความซื่อสัตย์โปร่งใสมีจรรยาบรรณมีจรรยาธรรมบ่สวยใส่หน้าที่ตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวเอาใจใส่ประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างกลมเกี่ยวและสร้างเงื่อนไขให้พนักงานดีเด่นได้รับการพัฒนาทางนี้ก็เพื่อเหนี่ยวใส่ให้เรื่องงานกวดกามีความเข้มแข็งดีขึ้นเรื่อยที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาเนื้อในทางเลขาพรรคแขวงขมวนเน้นคณะกวดกาพรรครัฐต้องเข้มงวดโปร่งใสกับคอมพอดีอยู่ในระยะวันสั่งตั้งองค์การกวดสอบแห่งรัฐครบรอบ28ปีวันที่5ของเดือนสิงหาคมก็คือมื้ออื่นนี้สำหรับมื้อนี้วันสั่งตั้งสภาประชาชนท้องถิ่นหรือสภาประชาชนขั้นแขวงครบรอบ46ปีวันที่8สิงหาวันสั่งตั้งอาเซียนครบรอบ59ปี13สิงหาก็จะมีวันสั่งตั้งแนวราวอิสระแนวราวสร้างชาติในปัจจุบันครบรอบ76ปีวันซื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวครบรอบ66ปี15สิงหาคมก็จะมี2วันวันสร้างตั้งรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีและวันสร้างตั้งศาลประชาชนสูงสุดครบรอบ44ปี23สิงหาวันยึดอำนาจครบรอบ51ปีอันนั้นเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนสิงหานี้ท่านผู้ชมครับฉะนั้นปัจจุบันนี้เวลา 7:45 นาทีตามเวลาของสถานีพนักงานรัฐกรของพวกเขาก็เกียมจิตเกียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ตามสำนักงานองค์การตระกระทรวงตระกรมกองตระท้องถิ่นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานโดยนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุกทะลุสี่ด้านเวียกงานสามสร้างไปจัดตั้งไปพันขยายไปค้นคว้าติดพันกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวิสาสะพอดที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่สิ่งสำคัญก็คือการฝึกฝนและหล่อมคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติของพนักงานสมาชิกพรรคเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญและหิบด่วนเพราะมันพัวพันโดยกงถึงคุณภาพนำพาหรืออดทนของพรรคทั้งพัวพันโดยกงถึงการปฏิบัติภาระบทบาทก็คือภารกิจสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติการหันเป็นอุตสาหกรรมทันสมัยของชาติให้มีประสิทธิผลซึ่งพนักงานสมาชิกพรรคต้องได้ตั้งหน้าฝึกฝนและลงมือปฏิบัติให้เป็นจริงตามเนื้อในสำคัญคือต้องมีความจงรักภักดีต่อพรรคต่อประเทศชาติโดยถือเอาผลประโยชน์ของพรรคของชาติเป็นสิ่งสูงสุดสูงกว่าผลประโยชน์ของพรรคส่วนท้องถิ่นและของตนจงรักภักดีต่อพรรคต่อประเทศชาติต้องแสดงออกอยู่บนว่าต้องมีทัศนะการเมืองนักเน้นเด็ดเดี่ยวพันพาดทุกสิ่งทดสอบท้าทายในภาคปฏิบัติตัวจริงในด้านผลประโยชน์ก็ต้องแก้ไขอย่างถูกต้องกลมเกลียวระหว่างผลประโยชน์ต่างๆมีความขยันมั่นเพียรประหยัดมัธยัสถ์มีความอดทนเห็นแก่ส่วนรวมต้านพฤติกรรมซอกโกงฟุ่มเฟือยอาชญาสิทธิ์เหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นพนักงานสมาชิกพรรคต้องมีน้ำใจมนุษยธรรมหรือจิตใจเห็นแก่เพื่อนพิสหายและเพื่อนร่วมชาติมีน้ำใจมนุษยธรรมของพนักงานสมาชิกพรรคต้องแสดงออกในความเป็นเจ้าปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนรับประกันความยุติธรรมในสังคมในเสื้อเหลือผู้ด้อยโอกาสความเห็นแก่เพื่อนมนุษย์เพื่อนสหายเพื่อนร่วมชาติสิ่งสำคัญในปัจจุบันแม่นเฮ็ดแนวใดเพื่อให้ประชาชนเฮาหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเฮ็ดให้
ประเทศชาติลุดพ้นออกจากความด้อยพัฒนาฉะนั้นพนักงานสมาชิกพรรคต้อง

เป็นเจ้าการในการค้นคิดโฆษณาศึกษาผมและนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงต้องมีมนจิตบุกบืนดุมันมีความอดทนมั่นเหนียวในการเฮ็ดเวียกให้มีผลสำเร็จด้วยความรับผิดชอบสูงมนจิตบุกบืนต้องแสดงออกตัวจริงในการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ตามฐานะที่ตำหน้าที่ตำแหน่งและความรับผิดชอบที่ถูกมอบหมายให้ผลสำเร็จของการปฏิบัติหน้าที่และประสิทธิผลของการพัฒนาของแขนงการทางด้านเศรษฐกิจสังคมอันนั้นถือว่าเป็นไม่หลาวัดแทกถึงคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติของสมาชิกพรรคและพนักงานผู้นั้นพนักงานสมาชิกพรรคต้องมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์โกงไปโกงมาความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ของพนักงานสมาชิกพรรคต้องรักษาตนเองให้มีความปลอดใสข่าวสะอาดบ่โลภมากบ่โลภาบ่มาบันเอิญว่าบ่หาผลกำไรมาให้แก่ ตนเองอย่างเดียวต้องเคารพและปกป้องของส่วนรวมเคารพความจงรักภักดีบ่เฮ็ดตามลำพังใจของตนเองโกงไปโกงมาหมายว่าบ่คดเลี้ยวบ่ไปพร้อมกับสิ่งที่บ่ถูกต้องบ่ถ้อยแถลงแปลงวาดต้องปกป้องความยุติธรรมของสังคมและคุณธาตุของคนต้องมีความเข้มงวดต่อวินัยขอรบกฎหมายบ้านเมืองที่แสดงออกให้เห็นการประพฤติหน้าที่ระบบระเบียบข้อกำหนดและหลักการในการดำเนินชีวิตขอรบนับถือการจัดตั้งมีสติการป้องกันและรักษาความลับปกป้องทัศนะแนวทางของพรรครักษาความสามัคคีบนพื้นฐานหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยแบบโกงไปโกงมาแท้ตัวจริงและปฏิบัติหลักการตำหนิติสมอย่างเข้มงวดต้องมีมนจิตปฏิบัติโดยเฉพาะพนักงานสมาชิกพรรคต้องมีจิตใจแบบลักษณะประหยัดบ่โลภมากบ่โลภาที่แสดงออกในการใช้จ่ายอยู่สำนักงานองค์การกรมกองและครอบครัวในการใช้จ่ายวัตถุสิ่งของเงินคำและการนำใช้งบประมาณของรัฐต้องให้แท้เหมาะกับความเป็นจริงเหมาะกับฐานะรายได้ของชาติและของครอบครัวพร้อมกันนี้การได้มาแห่งผลประโยชน์ต่างๆนั้นก็ต้องบนพื้นฐานความยุติธรรมถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหากว่าแม่นได้มาด้วยความสวยโอกาสโลภมากโลภาสวยใช้อำนาจและหน้าที่ตำแหน่งเหล่านี้เป็นต้นต้องมีทัศนะมหาชนถนอมถ่อมตัวสุภาพเรียบร้อยเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่เป็นตัวแบบที่ดีในการแก้ไขสายพัวพันต่อครอบครัวและคนสนิทสนมเพื่อนมิตรใกล้ชิดก่อนอื่นหมดต้องแสดงให้ตนเป็นพลเมืองดีมีน้ำใจเป็นแบบอย่างทั้งเป็นผู้โดดเด่นในการปฏิบัติและเสริมขยายทัศนะมหาชนวัฒนธรรมคุณสมบัติของชาติต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูเสมอต้นเสมอปลายโปร่งใสเข้าร่วมขบวนการเรียกงานมหาชนฝึกฝนและหล่อมในขบวนการเวียกงานตัวจริงฮักแพงได้จริงใจตัวเพื่อนมิตรสหายสู้เหลือก่อสร้างเพื่อความก้าวหน้าตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพโดยเห็นได้ความหมายความสำคัญของคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติได้เพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวศึกษาพรมฝึกฝนและหล่อมคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคในระยะใหม่เนี่ยใส่สกัดกันและแก้ไขสภาพเสื่อมถอยด้านคุณธาตุการเมืองทั้งเป็นการเฮ็ดให้เนื้อในจิตใจสำนึกของพนักงานสมาชิกพรรคได้รับการปรับปรุงและซึ่งนั้นต้องกำแน่นปฏิบัติบางปัญหาที่มีลักษณะเป็นทิศทางเส้นว่าต่อกับการจัดตั้งของพรรคองค์การปกครองขั้นต่างๆต้องได้ตั้งหน้าให้ตนเองว่าการศึกษาพรมฝึกฝนคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคแม่นเวียกงานปกติในทุกๆระยะขององค์คณะพรรคองค์การปกครองของตนต้องหันเนื้อในคุณสมบัติเนื้อในของหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยให้เป็นละเอียดโดยเฉพาะแล้วหลักการร่วมศูนย์ประชาธิปไตยต้องเสื่อมซึมเข้าสู่ชีวิตตัวจริงเพื่อรับประกันให้แก้การจัดตั้งปฏิบัติเสริมขยายประชาธิปไตยเพิ่มทวีระเบียบวินัยปฏิบัติหลักการนำพาเป็นหมู่คณะบุคคลรับผิดชอบอย่างเข้มงวดไปเคียงคู่กับปัญหาที่เสนอมานั้นต้องปฏิบัติหันเป็นมาตรการมาตรฐานอย่างเข้มงวดในแต่ละขั้นในที่ตำแหน่งของพนักงานของสมาชิกพรรคเพื่อเป็นพื้นฐานแก่การศึกษาพรมฝึกฝนละหลอมวิธีสกัดกันจำกัดฮัดแคบปรากฏการย่อทอดต่างๆที่ปีนกับคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติพร้อมกันนี้ก็ต้องสืบต่อปรับปรุงดัดแปลงแบบแผนวิธีการนำพาของคณะพรรคกับอำนาจการปกครองแต่ละขั้นและองค์การจัดตั้งมหาชนให้ถูกต้องสอดคล้องกลมเกี่ยวกันต้องเด็ดเดี่ยวแก้ไขรื้อรั้งบรรดานโยบายที่มีลักษณะอภิสิทธิ์ดำเนินการหันไปสู่การปฏิบัติการแจ้งทรัพย์สินบัญชีของพนักงานสมาชิกพรรคให้ดีขึ้นทันทีก้าวโดยติดพันกับการเอาใจใส่ดูแลเบื้องแยงชีวิตกันเป็นอยู่ทางด้านวัตถุและจิตใจของพนักงานสมาชิกพรรคต้องมีนโยบายอุดหนุนอย่างสมเหตุสมผลเพื่อตอบสนองตอบแทนการอุทิศเพื่อแห่งสติปัญญาของพนักงานสมาชิกพรรคเหล่านี้เป็นต้นเวลาในรายการเหลือเพียงแต่8นาทีเท่านั้นก็จะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเขาสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์
เสียงชัดแจ้งดีฝนตกฝนตกตั้งฝนฝนตกดินตั้งแต่เช้าๆพันวาจังสันอยู่ทางแขวงเวียงจันทร์อันนี้จากสมจันทร์เพิ่นทำข่าวทำข่าวในตอนเช้ามื้อนี้อยู่ทางเสกองฝนตกตั้งแต่เช้าๆเลยก็ถือว่าฝนตกเป็นบริเวณกว้างอันนี้จากตุยบนี้เพิ่นว่าหลายมื้อเติบบ่ทันได้ติดตามเพราะขาภารกิจเพิ่นว่าจังซั่นแล้วก็อันนี้จากสายมณีลุนใช่มณีลุนนี่เพิ่นว่าสบายดีตอนเช้ามื้อนี้อยู่ทั้งแขวงเสกองฝนตกตั้งแต่เช้าๆเลยแล้วก็อันนี้จากคำล่าท่านโคซกเสียงแจ้งดีอากาศอยู่ทางเมืองต้นเพิงท้องฟ้าเป็นลักษณะมืดครึ้มอยู่แล้วก็มีฝุ่นฝอยวงศิลป์วงอินคำสมเสยได้อาจารย์สอบแผงกำพักจากรายการนี้นะครับขอบใจยังส่งเรื่องวงศิลป์วงอินคำเด้อพร้อมด้วยทางบุญมีพิพักขวงอาจารย์บุญมีพิพักขวงนี่เพิ่นติดตามมาโดยตลอดจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติขอขอบใจยังส่งจากอาจารย์บุญมีมหาศิลาศรีสมพันธ์ครับฟังจากกองพันน้อย597กองบัญชาการทหารแขวงไซสมบูรณ์เพิ่นก็มาฟังรายการนี้อยู่แต่ก็พร้อมด้วยภูนี่ครับฟังเป็นประจำอยู่ทางบ้านเมืองบ้านเมืองบ้านเมืองซึมบ่เมืองแอดแขวงหัวพันกำลังฟังรายการนี้อยู่และสมเด็จพงศรีฝนตกแห้งพงศรีนี่แจ้งผลการรับฟังไปได้จุดแต่ละจุดแต่ละบอนขอขอบใจยังสูงที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับรายการของพวกเขาได้มีสีสันและก็มีลายเนื้อในอุดมสมบูรณ์ทั้งหลากหลายทางด้านศัพท์ภาษาก็คือทางด้านเนื้อในที่ท่านผู้ฟังแจ้งไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาในรายการก็เหลือบ่พอ5นาทีสั้นท่านฟังได้ครบจะถึงเวลา 8:00 นจะให้ท่านได้ฟังความหมายความซื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นถาวรวิเศษสีสุขสวรรค์สุขสิริบัวทองสีสมบัติในสังคมเสียงทั้ง3ท่านสอบเพกมักขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุดสุนสว่างจงเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: เสียงนี้บรรยายโดย AI สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ลาวเพื่อสร้างความรับรู้และป้องกันจากกลลวงหลอกลวงลงทุน
3: น้อยเจ้าเห็นโพสต์นี่บ่เขาโฆษณาว่าลงทุนกับตลาดลักทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 50% ต่อเดือนน่าสนใจหลาย
4: โอ้ล้อท่าก่อนอย่าหลงเสือกล้องนั่นน่าจะเป็น Facebook หรือเพจปลอมที่อ้างชื่อและโลโก้ของตลาดลักทรัพย์เพื่อหลอกล่อให้คนลงทุน
3: แต่เขายังส่งลิงก์เว็บไซต์และวอทแอปมาให้ยั่งยืนคักแน่เด้เบิ่งแล้วก็น่าเชื่อถืออยู
4: ่นั้นคือกลลวงของมิจฉาชีพมักใช้3ช่องทางเพื่อหลอกลวงเหยื่อคือ Facebook เว็บไซต์ปลอมซักชวนลงทุนและวอทแอปที่อ้างชื่อและรูปผู้บริหารตลาดลักทรัพย์พวกมิจฉาชีพมักใช้กลลวงแบบนี้เพื่อหลอกลวงให้คนหลงเชื่อและลงทุน
3: แล้วเฮาจะรู้ได้แนวใดว่าข้อมูลที่เฮาได้รับเป็นของแท้ของปลอม
4: เมื่อได้รับข้อมูลหรือลิงก์ต่างๆที่บุคคลแปลกหน้าส่งมาเชิญชวนลงทุนอย่าคลิกลิงก์หรือปฏิบัติตามที่มิจฉาชีพที่ส่งมาให้เด็ดขาดให้โทรตรวจสอบโดยกงที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หมายเลข1602หรือติดตามข้อมูลตามเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย
3: ์ขอบใจเด้อน้อย
4: โดยบ่เป็นหยังเลยต้องระวังตัวเสมอเด้อ
3: เกือบถึกตัวยั่วหลอกลวงแล้ว
4: ให้โทรสายด่วน1602เท่านั้นอย่าหลงเชื่อตรวจสอบก่อนการลงทุนก่อนจะตัดสินใจต้องมั่นใจในแหล่งข้อมูลศึกษาความเสี่ยงและตรวจสอบใบอนุญาตให้ละเอียดเพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคง
1: ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดยังมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทรับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าแฟรนไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งวิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
5: เออแฮงได้ใจอีหลีเด
6: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหั่นน่ะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: คะแนนยูพอยในคำถามดีเทลสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญจากยูนิเทลได้คะแนนยูพอยได้มาจากการเติมเงินและการสำหรับค่าบริการของยูนิเทล 1,000 กีบได้ถึง20คะแนนท่านสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญได้ตามช่องทางดังลงนี้1ผ่านช่องทาง USSD code กดดาว 9,000 สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกด1ค้นหาเบิ่งคะแนนกด2แลกเปลี่ยนคะแนน2แลกเปลี่ยนผ่านลาวแอปและทางเว็บไซต์ www.unitel.com.la ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นำโค้ดเข้าแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ Unitel ให้ชีวิตที่สดใส
9: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
10: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
11: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านท่องสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ร้ายกาจ
1: สบายดีแพง
2: สบายดี
1: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
2: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
1: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
2: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
1: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
2: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พรสิไปเซเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
1: ้สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
0: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
1: เว้าง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นได้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี้บ
0: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของท่านหมอที่ต้องช่วยเฮาน
1: ั่นล่ะคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
0: ้แสดงว่าผ่านมาแม่เฮาเข้าใจผิดทั้งหมดซั่นน่ะเซียวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาบ่นึงเด้อเฮาไปแต่งตัวก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
1: โอ้ดีๆสมเสยเด้อเซียว
2: ให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัย

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่าน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: ตอนรับมีรายการเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยพบพ้อกันเป็นประจำกับรายการนี้เนาะก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ออกอากาศสดให้กับทุกท่านได้รับฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ส่วนว่าระบบออนไลน์นี่ก็มีทาง Facebook ลาว National Radio มีทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันเนาะทุกท่านก็สามารถติดตามรับฟังได้เนาะสะดวกช่องทางออนไลน์ใดนี่ก็สามารถเลือกรับฟังรับชมได้เลย
1: เจ้าเวลาทานจะแสดงความคิดเห็นก็ได้ในตอนนี้เนาะพวกเราถ่ายทอดสดที่เพจของ Lao National Radio หรือว่าทานอยากจะส่งเป็นข้อความสั้นหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆหรือว่ารูปภาพที่เกี่ยวพันกับเวียกงานจราจรต่างๆเรื่องของถนนหนทางเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนาะบ่เฉพาะแต่ในขอบเขตจันทร์ก็คือในขอบเขตทั่วประเทศทานสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการส่งข้อมูลข่าวสารมาได้ที่Facebook ของรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าน้องพ่อมีรายการมื้อนี้ก็อยู่น้ำกันในบรรยากาศเช้าวันอังคารวันที่4เดือนสิงหาปี2026เนาะอยู่น้ำกันมื้อที่2เนาะของการหันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสำหรับอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์ทำอีดเนาะก็เริ่มต้นเนาะแล้วก็ยังเป็นเดือนที่ว่าน้องๆหลายคนนี่มีการพักเหียนเน
1: า
0: ะกับผู้แหล่น้องเดือนหน้าเนาะเดือนกันยาเขาเงี้ยเป็นปกติสนั้นมื้อนี้เนาะคิดว่าการสัญจรเนาะหลายเขตนี่อาจจะลงเรียนแต่ว่าบางเขตที่ไฟอำนาจเปเพหันนาเนาะอันนี้นี่ก็จะสับสนแน่เนาะแต่ว่าถึงว่าบางเขตที่บ่สับสนนะเมื่อวานนี้เนาะได้ขี่รถไปทางไฟแดงดงนะโซ่คณะทั้ง4เบื้องเลยเบื้องที่จะมาแต่ไฟแดงหนองด้วงเบื้องจะมาแต่ทางเต้2จะมาแต่ทางคิวรถไซเหนือหรือว่าอาจจะมาแต่ทางอันดงนะโซ่เองนะทั้ง4ด้านเลยก็คือแออัดหลายเนาะแต่ว่าไฟอำนาจไซเดปกติได้
1: เจ้า
0: เป็นช่วงค่ำแล้วเนาะค่ำแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำที่เพิ่นประจำหมดมื้อนะเพิ่นก็ได้มื้อไปแล้วและวันนี้หั่นคันใดก็บ่ยอมกันได้เพราะว่าฝนตกเนาะรถก็หลายเนาะถึงว่าไฟเขียวอยู่เนาะไฟแดงอยู่ก็ยังไปบ่พากันจอดแล้ววันนี้มันเฮ็ดให้การสัญจรหนาค่อนข้างจะซับสนจนค่ําแล้วเมื่อวานนี้ 18:30 น. 49:00 น. ใดแต่ว่าหลายเขตนี่เห็นเมื่อวานนี้ลงทางสื่อออนไลน์เนาะมันมีไฟอํานาจเปเพนะก็แออัดอยู่หันหลาย 20:00 น. เลย
1: แม่นแล้วก็ถือว่าหลายๆจุดเด้นครหลวงบางจันของเฮาที่เรื่องของระบบไฟอํานาจยังเปเพอยู่แต่ว่าเขตทาดขาวนี่ก็มันมาได้ปกติแล้ว
0: ได้แล้วเนาะ
1: ได้แล้วเขตทาดขาวแต่ว่ายังมื้อเช้านี่มาเนี่ยมันเขตลาวเยอรมันยังบ่ได้เถื่อเ
0: อ้ายังบ่ได้เถื่อ
1: ยังบ่ได้เถื่อแล้วจุดนี้ก็หรือเป็นน้ำมงบ่หรือว่าแนวใดเขาก็บ่เข้าใจบางมือไปก็คือว่าได
0: ้ได้ว่
1: าบางมือไปก็คือว่าได้อันนี้เป็นจุดหนึ่งนะคะผู้ฟังที่ว่าอยากให้ทุกคนเอาใจใส่น้ำกันเติมเนาะหรือว่าถ้าว่ามีเจ้าหน้าที่ช่วยในการระบายก็อย่าลืมปฏิบัติตามการสัญญาณของเพิ่นเติมเนาะแล้วก็เนื่องจากว่าเมื่อนี้ก็ฝนตกเน
0: า
1: ะจากฝนยังตกอยู่ค่ะผู้ฟังก็เห็นผู้ที่ขับขี่รถจักรมีคันนึงที่เพิ่นยังกลางคันโฮมอยู่สุภาลิน
0: ว่าจังไหนมือนึงครับ
1: แม่นเห็นเพราะเพิ่นขับผู้เดียวนี่เห็นแล้วก็เป็นห่วงเพราะว่าทางเปียกทางมืนเนาะอันตรายแล้วก็บวกกับผิดระเบียบจราจรอีกแน่เนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าเฮาขับรถมือเดียวบวกกับมือที่เฮาไปดันไว้กับลมนี่นะ
0: เจ้า
1: เพราะว่าผู้ที่ว่าระยะที่ผ่านมาตอนเฮายังน้อยเนาะอันที่ว่าเฮานั่งทั้งหลังแล้วเฮาไปก้างกันโฮมนี่นะมันยังอันมันยังดันแล้วมันยังยากยังฝืนแล้วหั่นนะแต่ว่าอันนี้เฮาขับผู้เดียวแล้วก็บวกกับฝนตกแดดแล้วก็ลมอย่างต่างๆก็ฝากเตือนค่ะผู้ฟังเนาะก็หลายคันก็ปฏิบัติได้ที่ว่าเพิ่นใส่เป็นเสื้อกันฝนแต่ก็เห็นคันเดียวที่เพิ่นยังก้างกันโฮมอยู่เนาะฉะนั้นก็ภัยที่ว่าเป็นยังมีพฤติกรรมแบบนี
0: ้
1: ก็ให้ปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่ถึงว่าทางอาจจะใกล้บ่ทางคิดว่าเข้าไปใกล้ไปปื้ดเดียวมันก็อันตราย
0: เจ้าเนาะอันนี้ก็พวกเธอเนาะปัญหาเล็กน้อยเนาะท่านผู้ฟังมันก็เป็นสาเหตุเฮ็ดให้เฮาเกิดอุบัติเหตุได้เนาะ
1: แม่นแล้ว
0: เช้ามื้อนี้เนาะอยู่ที่ห้องทรงของพวกเฮานี่บรรยากาศทางด้านนอกก็คือบรรยากาศแบบว่าเย็นสบายฝนตกลิ้นตกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี
1: ่เจ้า
0: เนาะคือว่าหลายเขตนะก็สิคือกันหลาย2 3 มื้อแล้วเนาะที่ว่าฝนตกมาเบิ่งพยากรณ์อากาศนี่ก็ยังบ่ทันได้เบาบางเธอใดท่านผู้ฟังพอสนั้นแล้วบางเขตเนาะที่ห้องระบายน้ําอัดตันเน
1: า
0: ะอาจจะต้องได้พักกันขุนเขียวแล้วแหละเนาะในการลุลวงห้องระบายน้ําบางบอนมันก็อัดตันเล็กน้อยมันก็สามารถอันไหลได้อยู่เน
1: า
0: ะแต่ว่าบางบอนน่ะก็คือแบบ อัดตันแบบแห้งอีหลีเนาะมีจักอย่างตัวไปตันอ่ะนะคืออาทิตย์ผ่านมาเนาะก็เห็นเนาะอันน่ะที่ว่ามีข่าวมาทั้งคุณตาหันเนาะที่ว่าอุ้ยอันน้ำท่วมกระทันหันคือน้ำมันบ่ระบายเนาะเพิ่นกับไปซอกสาเหตุมันเป็นจังได๋น้อเนาะพี่ขี้เหงื่อบ่ซั่นดิไปค้นไปค้นมาหาเห็นผู้นึงอันน่ะเพิ่นเอาลงทางสื่อออนไลน์นะบ่ได้มีแต่ขี้เหงื่อนะมันเป็นแผ่นซีมังใหญ่ๆเลยไปตันไปตันท่อระบายน้ําหั่นนะก็สมเพราะว่ามันน้ําบ่ไหลว่าซั่นดิเนาะฝนตกน้อยนึงก็คือว่าน้ําหั่นน่ะอันขังอยู่จังซี่หั่นนะหลายๆบ้านก็ลุยน้ําเลยเด้เนาะสําหรับทั้งเขตเมืองศรีโคตรเนาะสําหรับระยะพันมา
2: แม่แล้วซึ่งก็หลายคนก็จะเห็นรูปภาพเนาะหรือว่าเห็นคลิปวิดีโอต่างๆที่ทางสื่อออนไลน์หรือสื่อโซเชียลเพิ่นได้พากันถ่ายลงโพสต์ลงเพราะว่าระยะฝนนี่รู้สึกว่าบางจุดได้เนาะบางจุดแล้วก็ระยะหลายๆปีที่ผ่านมาก็เป็นเขตทัดหลวงเด
0: ้
2: เขตทัดหลวงและเขตพระขาวเนาะเขตบ้านพระขาวนี่ก็ถือว่าเป็นหลายยาวระยะที่ว่ายาวเนาะผู้ที่ขับรถจักปางคันนี่ก็เป็นบ่กล้าไปเด
0: ้
2: ยานรถดับหรือว่ารถใหญ่บางคันนี่ก็บ่กล้าลุยท่านผู้ฟังฉะนั้นระยะนี้ก็ให้ทุกคนมีสตินำกันหรือว่าคิดใดที่ยังมีน้ําอ่างน้ําขังหรือว่าน้ําบ่ลุล่วงสินะเรื่องของเจ้าเพิ่นว่าอย่างเขตบ้านในโฮมนั่นน่ะให้เป็นเจ้าการนำกันให้เบิ่งซวยกันท่านผู้ฟังเนาะหรือมื้อใดที่ฝนบ่ตกนี่อาจจะมีการนัดกันว่าอนามัยบ
0: ่
2: วันเสาร์น้อยวันเสาร์หรือวันอาทิตย
0: ์
2: มีเงื่อนไขอนามัยเบิ่งนำกันเพราะว่าบางเทื่อนี่มันบ่ได้เป็นขี้เหงื่อที่ว่าใหญ่เกินไปเพียงแต่ขี้เหงื่อก้อนเดียวหรือว่าจุดเดียวนี่นะมันไปตันอยู่ฮูจุดนั้นนี่นะมันก็สร้างเฮ็ดให้มันก็เฮ็ดให้น้ําอ่างน้ําขังได
0: ้เนาะเขาบ่แม่นแต่เขตอื่นใดเนาะคือปีผ่านมานี่อยู่ทางวิทยุเฮานี่ตกแห้งๆนี่ก็ระบายบ่ทัน
2: คือ
0: ก
2: ัน
0: เขตอันน่ะวิทยุเฮาแล้วก็เขตสายลม
2: เนา
0: ะเขตสายลมเขตคือไฟแดงอันไฟแดงทัดหลวงเนาะจะนักเนาะเออคันว่าแห้งๆนี่แหละแม่นรถต่ํานี่บ่แนะนําเลยอย่างซี่หั่นนะก็หลายเขตเนาะในตัวเมืองนครหลวงวิ่งจานเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็ฝากเตือนเนาะผู้ใดบ้านเฮือนแคมทางเนาะคือบางครั้งนะเห็นสังเกตเห็นก็คือเพิ่นมักจะกวดกวดอันน่ะขี้ดิน
2: กวดออกมาจากเฮือนตัวเอง
0: กวดอันกวด
2: ไปต้อม
0: เออต้อมๆแล้วเอาไปลงห้องระบายน้ํานะคือมันก็แล้วมืออยู่ในตอนนั้นหั่นนะแต่ว่ามันลงไปมันก็อัดตันเนาะทุกท่านเนาะ
2: อ
0: ันนี้เขาต้องได้เบิ่งเนาะคิดว่าระยะยาวเดี๋ยวสิใส่จังใดให้มันคุ้มค่าที่สุดเนาะเพื่อมายามฝนแบบนี้ได้สิเห็นคุ้มค่าได
2: ้แม่นแล้วเพราะว่าเสื้อว่าเวลาที่เป็นยามแล้งนี่นะก็มีฝุ่นมีขี้ดินอ่างเนาะแต่ว่านี่แหละผลกระทบก็คือเวลาที่ระยะที่มีฝนตกแบบนี้มันก็สร้างปัญหาท่านผู้ฟังเนาะท่านนั้นก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการโดยเฉพาะแม่นบ้านเฮือนที่อยู่เขตแคมทางเนาะช่วยกัน
0: เจ้าแม่แล้วเนาะสำหรับมีรายการเนาะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ในคันนี้รับฟังกันอยู่ใส่แดเนาะสามารถแจ้งผลการรับฟังแจ้งสภาพปิ่นฟ้าอากาศสภาพเส้นทางแลกเปลี่ยนกันได้เด้อท่านผู้ฟังเป็นจังไหนกันแน่เนาะทางอนาคตบริเวณบ้านนาควายนอตัดไป450ปีเมืองไซเซฐานนครหลวงจันทร์ที่ว่าตอนค่ำวันที่1ผ่านมาน่ะเห็นลงข่าวกันเนาะว่าฝนตกหนักเนาะน้ําอั่งยุ่งยากในการสัญจรรถตํานี่เพิ่นว่าไปบ่ได้เลยได้ไปได้แต่รถคันใหญ่ๆสูงๆว่าซั่นเด้เนาะเห็นเพิ่นอันน่ะผู้ถ่ายคลิปนะเพิ่นไปยืนถ่ายเพิ่นโอ้ยน้ํานี่เลิกเติบได้เพิ่นว
2: ่
0: าน้ํานี่สูงได้ว่าซั่นเนาะเพราะฉะนั้นนี่มื้อนี้เป็นแนวใดเนาะการสัญจรทางเขตนั้นเนาะไปมาได้สะดวกสบายแล้วบ่และยังมีเขตใดอีกเนาะที่ว่าอยากจะฝากเตือนกันโดยเฉพาะแล้วเป็นเขตที่ว่าเป็นทางลอดอุโมงค
2: ์
0: อ
2: ัน
0: น่ะรถไฟหั่นนะเป็นอุโมงค์ทางลอดอันทางรถไฟหั่นนะ
2: เจ้า
0: เพราะว่ามีอยู่หลายจุดหลายบ้านเนาะที่ว่ามันต่ําหั่นนะ
2: เจ้า
0: พอฉะนั้นนี่เวลาฝนตกมาเป็นแล้วใดเนาะน้ําท่วมขังบ่เนาะไปได้มาได้สะดวกสบายบ่มีรายการแจ้งเข้ามาแบ่งปันกันเข้ามาในเด้อเพราะว่าหลายๆคนนี่ติดตามอยู่เนาะก็จะได้ฮู้นํากันได
2: ้
0: หลีกเลี่ยงเส้นทางที่เฮาไปบ่ได้ว่าซะเนาะยามฝนนี่ก็ทุกๆทางที่ติดตามอยู่เนาะช่วยกันก็ได้เนาะเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการอันน่ะกระจายข้อมูลข่าวสารว่าซะซั่นเนาะแต่ว่าอันเรื่องแท้เด้อทุกท่านเนาะเรื่องแท้เรื่องจริงเนาะก็เว้าว่าสู่กันฟังเพื่อเป็นประโยชน์วางแผนในการเดินทางว่าซั่นซา
2: เจ้าสำหรับทางรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้เฮามีนัดสัมภาษณ์พันโทแดงน้อยสิหราชหัวหน้ากองร้อยจราจรทางเมืองหาดไซฟอง กาเราจะได้ถามเพิ่นขึ้นไปเนาะเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น1อาทิตย์ผ่านมาของเมืองหาดไซฟองแดงเรื่องของการเข้าออกรถบรรทุกได้ยังมีอยู่บ่เพราะว่าก็คือที่เพิ่นได้แจ้งเนาะว่าเรื่องของการขุดบ่อดินหินทรายนี่มันก็ถือว่าจุจนกว่าออกพรรษาหรือว่าจนกว่าพุ่นแหละระยะ3เดือนน้องท้ายเดือน10ท่านผู้ฟังก็จะหาเพิ่นขึ้นไปบัญหานี้เดแล้วก็เบื้องของการจัดสรรเด้ทางเมืองหาดไซฟองนี
0: ่
2: มีอยู่บ่ที่ต้องได้จัดสรรหรือแม่ค้าชาวขายที่เพิ่นไปขายเครื่องสะสายอยู่ในเขตนั้นก็จะถามเพิ่นขึ้นไปหรือว่ามีรายการที่ตามรับฟังอยู่ในตอนนี้อยากจะแลกเปลี่ยนหรือว่าอยากจะฝากเป็นคำถามไปถามทางเจ้าหน้าที่เมืองหาดไซฟองก็ยินดีท่านผู้ฟังโทรมาในตอนนี้ได้ก่อนเนาะที่0305787052
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะเอาฟ้าฝากคำถามมาไว้ก่อนโลดเนาะว่าคันเวลาพวกเขาสัมภาษณ์แล้วนี่ก็จะได้ถามทั้งเจ้าหน้าที่ให้เพื่อนได้ตอบเลยเนาะเพราะว่าเพื่อนอันนะฮับพี่ซอฟเวียกงานด้วยกงเลยเนาะคันว่ามีรายการอาจจะถามพวกเขามานี่บางครั้งนี่คันว่าอาจจะหาคำตอบให้บ่ทวงบ่ทันเลยเนาะเพราะว่าคันได้ถามทั้งเจ้าหน้าที่แล้วอ่านในรายการแบบนี้ถามกันให้สดๆแบบนี้นี่มีรายการก็จะได้ฮู้คำตอบไว้ก่อนแต่ว่าโดยเฉพาะเป็นเวียกงานที่เพิ่นรับผิดชอบเนาะก็คือเฉพาะทางด้านอาณาเมืองหาดไซฟองเนาะที่ว่าเพิ่นก็รับผิดชอบอยู่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเอาผู้ใดได้กายไปไกลมาเนาะทางเมืองหาดไซฟองหรือว่าทางที่รับฟังอยู่นี่มีคนทางเมืองหาดไซฟองเองก็ดีเน
2: าะ
0: ฝากคำถามได้เลย
2: แม่นแล้วแล้วก็จะแจ้งให้มิตรรายการได้รับฟังตื่มเนาะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะกับแม่นทางเมืองสีโคตตะบงเนี่ยนะเพิ่นก็ได้จัดระเบียบของเมืองก็คือลงแก้ไขป้ายโฆษณาและก็สินค้าที่วางเกินกำหนดก็คือการจัดสรรคบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองสีโคตตะบงเนาะเพิ่นได้ลงจัดสรรในวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีผู้ติดตามกดกาและก็จัดสรรคบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก้ไขสิ่งต่างๆสิ่งที่กีดขวางความบ่สะอาดและก็การคุ้มครองการจกดินหรือว่าถมดินประเภทต่างๆในขอบเขตเมืองนี่นะเพิ่นได้ลงทั้งเบื้องของเมืองสีโคตบองแล้ว
0: เจ้า
2: ซึ่งกาได้นำพาโดยทานวิไซไซธานีเนาะหัวหน้าของการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองสีโคตบองและก็ทั้งมีแผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้นครหลวงจันทน์ก็ได้ลงสมทบพร้อม
0: เจ้า
2: ซึ่งในนี้เนาะเพิ่นได้มีการแก้ไขป้ายโฆษณาและกับประสาสัมพันธ์ที่ติดตั้งตามแนวเส้นทางพร้อมทางจัดระเบียบสินค้าที่วางออกมากีดขวางเกินกำหนดก็คือเขตบ้านหนองบัวทองหาบ้านหนองบึกรวมทั้งหมด6ภาคส่วนจากการกวดจากการลงกวดกะก็แม่นพบว่าผู้ประกอบการก็ถือว่าให้ความมือเป็นอย่างดีเนาะแล้วก็มีการปรับปรุงและการจัดสรรพื้นที่ให้ถูกต้องตามระเบียบการพร้อมอันนี้ก็ถือว่าสมเซยเพราะว่าการแก้ไขก็เป็นความว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองก็ถือว่าสำคัญท่านผู้ฟังเนาะและอย่างที่ผ่านมานี่เพิ่นลงนี่แม่นเน้นอยู่เขตตลาดเขตตลาดสีไข่ของเมืองสีโคตบองเขตตลาดสีไข่เดและก็เขตด้านหลังทางโค้งไปสนามบินสนามบินวัดไต่เนาะแต่ว่าสำหรับเมื่อวันที่30เนี่ยเพิ่นได้ลงอยู่จุดก็คือเขตหนองบึกเน
0: า
2: ะเขตหนองบึกหาดหนองบัวทองท่านผู้ฟังเรื่องของป้ายโฆษณานี่ก็สำคัญแหละสุภาริตบางป้ายเนี่ยมันก็ออกมาเกินขนาดใหญ่เกินเดออกมาเออมันอย่างอยู่ใกล้แคมทางเฮาซีเรียลสิโค้งหลายเกินไปมันก็บ่เหมาะสมเนาะอาจจะมีความเสี่ยงต่างๆที่จะเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุได้
0: เจ้าเนาะแล้วก็ผ่านมานี่เพิ่นลงจัดสรรหลายเขตแล้วเนาะนอกจากนี้นี่นะทางเขตสังเจียงนี่เพิ่นก็ลงได
2: ้แม่นแล้ว
0: หลายๆเขตเลยที่ว่ามีอานาห่างเสียงเนาะมีการส่องแสงมานี่เพิ่นก็ได้มีการสมทบกับหลายภาคส่วนเลยเนาะตามที่ได้เคยสัมภาษณ์เพิ่นระยะผ่านมาแล้วก็ได้ลงจัดสรรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเน
2: า
0: ะก็มีแต่รอติดตามเบิ่งว่าเขตที่จัดสรรไปเนาะจะเป็นแนวใดเนาะจะกลับมาเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกดนบ่หรือว่าจะกลับมาเฮ็ดอีกจังได๋เฮาก็ต้องได้ติดตามนํากันเน
2: า
0: ะ
2: เจ้าเฮาก็จะแจ้งให้มีรายการนะครับฟังเป็นแต่ละระยะจากที่เจ้าหน้าที่เพิ่นลงไปก็จะแจ้งไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้พันโทแดงน้อยสีหาราชหัวหน้ากองห้อยจราจรทางเมืองหาดไซฟอง
0: เจ้า
2: จะเฮาอยู่ในสายแล้วสบายดี
3: เจ้าสบายดีรายการกับจีพอดไฟเจ้า
2: เจ้าสบายดีขอบใจหลายท่านสละเวลาเข้าร่วมรายการกับกดอื่นเนาะขอให้พันโทแดงน้อยรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมตอนเช้ามื้อนี้ทางเมืองหาดไซฟองของเฮาเป็นแนวใดท่าน
3: เจ้าเนาะข้าพเจ้าทางงานกองห้อยจังหวัดเมืองหาดไซฟองเนาะรายงานสภาพ อากาศก็นอนอยู่ก็คิดเมืองพวกเขาไปเห็นว่าสภาพอากาศที่มาฝนตกริมเนาะมีแต่งสภาพการสัญจรอยู่ขอบคิดเมืองเขากับต่างชุดบางบอลกันก็ไม่อยากไปนั่งเนาะคือเป็นจุนละอยู่ขอบเขตบ้านน้องไอ้เนาะสินทางที่สี่กำแพงเมืองอัดเนาะมีแต่งการสัญจรอยู่อัดกับพวกเขาเขาได้เอากำลังลุกระบายการสัญจรเนาะจุดดังกล่าวแล้วเนาะเพราะว่าพวกเขาเอาได้จุดหนาวเงี้ยนะหนาวเงี้ยมอสอันมอสอมันยุลีเนาะมีเขาได้เอากำลังลงระบายการสัญจรเขาเห็นว่ามีจุดดังกล่าวมีจุดย้อนแหละที่มีความสับสนเนาะแต่บัดนี้สภาพสินทางเนาะอยู่ขอบเขตน้องพวกเขาเนาะแต่นี่การสมแปลงเนาะเป็นตัวสินทางคาเดียเนาะแต่วงยันลงให้มหาผลิตภาพเนาะอันนี้เป็นกำลังสมแปลงระหว่างคิดคลองระบายน้ำอยู่เข้มทางเนาะอยากให้ปูขับขี่ใส่รถใส่ถนนอยู่ตามสินทางได้พอให้ระมัดระวังไปหนึ่งเนาะพอเป็นกำลังก่อสร้างเนาะอันนี้เป็นสภาพโดยรวมในการสัญจรอยู่ขอบเขตน้องพวกเขา
0: เจ้าเนาะ2เส้นทางที่ทานได้ว่ามาเนาะมีแต่2เส้นอีเนาะทางเนาะที่ว่าเขาจะต้องได้ระมัดระวังเป็นพิเศษเน
3: าะเจ้าแม่นแล้วมีแต่2เส้นนี่
0: เจ้า
3: ต้องระมัดระวังเพราะว่าเส้นทางนะครับเส้นทางโปโปและเส้นทางโดยคําสร้างนี่ก็มีความสะดวกสบายเนาะก็สามารถเคลื่อนตัวได้กับผมกับว่ามีความยุ่งยากในสับสนตัวนี้เน
0: า
3: ะ
0: อ๋อเจ้าตัวเส้นทางถงคำสร้างนี่นะท่านไฟอำนาจนี่ยังใช้การได้ปกติบ่ท่าน
3: เจ้าเกี่ยวกับเส้นทางถงคำสร้างหรือไฟอำนาจสามแยกถงคำสร้างนี้
0: เจ้า
3: ไฟอำนาจกับวงง่ายล่ะมันระบบไฟกับบุตรตามระบบก็โดยยังมือเช่ามันเกี่ยวกับหงเกี่ยวกับผมอันนี้จะไม่รายงานทางแผนกแต่จอนคนยองแล้วเนาะแล้วก็บางเบื้องนั้นเนาะมันกับไฟดับบ่มีไฟเนาะ
0: อัน
3: เรื่องก็มีแต่ว่าบ่ถึงตามระบบคือตอนเช้าช่วงระยะ 8:00 นนี่มันก็บ่ถึงตามระบบมันเนาะดังคงจนเบิ่งก็คงบ่ได้ก็คงน้ํากัน
0: โอ้แม่นบ่ทัน
3: บัดกลางคืนมื้อนี้กลางคืนมันระยะ 8:00 นก็ปิดไฟก็ผิดละนี่มันก็เฮ็ดให้มีการสับสนเนาะ
0: โอ้
3: พอเรื่องไฟแดง
0: เจ้า
3: เขาก็ได้รายงานพวกเขาก็ได้รายงานนะแผนกจราจรก็ลวงนะเป็นการได้เขาในแผนของคนละนี่ครับ
0: โอ้เพราะว่าจุดนั้นนี่เห็นบางเทื่อนี้อันการสัญจรนะบางเทื่ออันถ้าไปพร้อมกันทั้งสองทางแล้วบีบแก่ใส่กันคือว่าทางนั้นก็เขียวทางนี้ก็เขียวแล้วอันเป็นย้อนระบบไฟอำนาจเนาะท่านเน
3: าะแต่ว่า
0: ผูกกับขี่ก็ต้องได้ระมัดระวังเตือนบวกกับที่ว่าเส้นทางยีวอนอันจุดสามแยกหันก็มีขุมเลิกอยู่เนาะท่านเนาะที่ว่าก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเทื่อ
3: เจ้าแม่แล้ว
0: แต่ว่านอกจากนี้เนาะเส้นทางอื่นเนาะภายในเมืองหาดไซฟองเฮาเนาะเส้นทางนี้หักหักก็เฮ็ดใหม่หลายเส้นเลยก็สะดวกสบายดีการเกิดอุบัติเหตุกับบ่หลายเนาะท่านเนาะ
3: เจ้าแต่ว่าเส้นทางเมืองเฮากันกันโบราณตามซ่อมแปลงการเฮ็ดใหม่กับมีหลายเส้นแต่ว่าอุบัติเหตุก็บ่ค่อยหลายเนาะมีรายงานเกี่ยวกับภาพอุบัติเหตุเนาะอยู่ขอบเขตเมืองเฮาในรายงานที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่2รายคือในรายที่หนึ่งในบัญชี29เนาะเกิดขึ้นอยู่สินทางที่4กำแพงเมืองเนาะครับระหว่างรถเก๋งกับรถบรรทุกเนาะทำกันเนาะที่ไทยพัฒนาที่ที่จะส่งคนทั้ง2คันและคุณนะครับบัตรเก็บจะส่งคน2คนเนาะแต่รายที่2เนี่ยเกิดขึ้นในข้างวันที่1วันที่1เกิดขึ้นอยู่บ้านกระคำ
0: เจ้า
3: ระหว่างรถเก๋งกับรถกระบะแล้วก็ขับรถเก๋งตามกันที่ใครบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บจะสมควร2คนเนาะเป็นตัวหนึ่งคนและพาหนะที่จะสมควรทั้ง3คัน
0: อ
3: ันนี้เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นในหนึ่งผิดพันมา
0: เจ้า
3: ที่ใครแต่ว่าบ่มีคนได้รับเสียชีวิต
0: อ๋อก็ถือว่าม
3: ีคนเสียชีวิตแต่ใครในหนึ่งเน
0: า
3: ะที่ใครอุบัติเหตุก็ลดลงอยู่หนึ่งรายเนาะขาดเทียบใส่ในที่ต่อผิดพันมา
0: เจ้าอาทิตย์นี้ก็ถือว่ามีเพียงแต่2รายเนาะสำหรับกรณีที่1เนาะที่ว่ารถเก๋งต่ำกับรถบรรทุกนี่รถบรรทุกอย่างเนาะท่าน
3: รถบรรทุกเกเบียเนาะ
0: อ๋อ
3: รถบรรทุกของเงินเบียรถส่วนทางกันระหว่างรถเก๋งกับรถบรรทุกกับรถอันเกเบียเงินเบียเนาะส่วนทางกัน
0: โอ้รถบรรทุก
3: ผู้ขับขี่ให้ผู้ขับขี่รถเก๋งกันได้รับบาดเจ็บประสมควรทั้งผู้ขับแต่ผู้อันโดยสารได้
0: โอ้เจ้า
3: แต่ส่วนรถบรรทุกกันมันมาบริหารบัตรเครดิต
0: อ๋อเนาะรถบรรทุกสินค้ามาซิซาเนาะแต่ว่าสำหรับอันรถบรรทุกแกดินแกหินแกทรายหลังจากที่ว่ามีแจ้งการอันโจอันนะยุดบอดินสัวคราวนี้ภายในเมืองเฮานี่กันยังมีอยู่บ่ทาน
3: เจ้าเกี่ยวกับรถบรรทุกเนาะขนส่งบอดินบอทรายขนส่งหินทรายนี่ก็เช่นกับมีการเกี่ยงการเนาะให้เขาให้ขุดค้น
0: เจ้า
3: เขาให้ขุดค้นแต่ว่าก็เรื่องการขนส่งหินทรายนี่แหละขนส่งผิดปกติเพราะว่าเพิ่นได้เอาหินทรายมาสต็อกอยู่เกินเพิ่นเนาะเกินเพิ่นแล้วเอาแต่ว่าก็เพิ่นกับตาเอาอยู่เดินของเพิ่นนั่นแหละแต่ว่าบ่ได้ดูดแล้วบ่ได้ขุดค้นแล้วแต่ว่าก็มีปกติเอาเรื่องการขนส่งเออพวกเขาก็ได้ปฏิบัติการระเบียบที่เจ้าแหละเอาเรื่องขนส่งการขนส่งการตัวปุกพาเริ่มน้อยทีนี้พวกเขาก็ได้คือช่วงนี้มันก็น้ำก็จะย่อยนะนี่เพราะว่าฝนมันตกเนาะตัวเพิ่มนั่นดีม
0: ี
3: เคยการมีการมีเคยชินทางกันกันเพื่อนๆพอก็ได้แนะนำข้าทั้งพวกเจ้าเอาทรายขึ้นมาแล้วเปียกแต่พอให้ที่เคยเศร้าเหตุมันแห้งหน่อยก็แล้วจึงเอาจึงขับไปมีห้องก็ได้แนะนำผู้ขับขี่ผู้ขนส่งกันเนาะเป็นปกติวันซะ
0: เจ้าเพราะว่าสำหรับเมืองเขานี่เป็นเมืองที่ว่าอันบอดินเลยนะท่านเนาะหลายๆเขตกันเป็นไปเอาอยู่หันเนาะท่านเนาะเพราะว่ามีหลายบอเนาะที่ว่าอันดูดทรายบอจังซี่หั่นน่ะเนาะแต่ว่าสำหรับเมืองเฮานี่มีมาตรการบ่ว่ากำหนดวงเวลาใดให้แล่นไปขนเอาคือกับเมืองอื่นๆเนาะอันเป็นสมมุติว่าในขอบเขตตัวเมืองเพิ่นจะมีการกำหนดวงเวลาเข้าออกเนาะของบรรดารถบรรทุกว่าเข้าออกเมืองได้ในวงเวลาใดแต่สำหรับเมืองเฮานี่จะแตกต่างพอเมืองเฮานี่เป็นเมืองที่ว่าบอเลยว่าซี่ซานเนาะอันนี้เฮาได้มีการกำหนดบอทานหรือว่าอันแล้วแต่ตลอดเวลาคือได้เลย
3: เจ้าเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดวงเวลากันนัดกันขนส่งเนาะอะไรเป็นกำหนดให้เป็นหกโมงเช้ากันค่อนหกโมงแรกที่กำหนดตัวนี้นะแต่ว่าเป็นกันว่าเรื่องการเล่นในเรื่องเขาในตัวเมืองที่เมืองในเป็นการกำหนดตามวงเวลาโมงที่ตัวแต่ว่าอันนี้ก็เรื่องการตัดเนาะการตัดการโจกันนั้นเป็นให้หกโมงเช้าไม่ว่าให้ทางเดินตัดนะครับกำหนดของรถขอเมืองรถขององค์การรถขอเมืองของการปกครองเมือง
0: มี
3: ไม่ก็ได้พวกเขาก็ได้ประชุมร่วมกันตลอดนี่นะ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเนาะก็ถือว่าที่ว่าท่านชี้แจงมาเนาะก็ถือว่าเข้าใจเนาะละเอียดสมควรเนาะตามที่ว่าท่านได้เว้ามาและนอกจากเนาะที่ท่านได้รายงานมาบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพเส้นทางการสัญจรโดยรวมการเกิดอุบัติเหตุและก็ในเรื่องของรถขนส่งดินทรายนี้นอกจากนี้เนาะเวียกงานจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยเด้เนาะทางเมืองเฮานี่ได้มีแผนอย่างบ่ท่านที่ว่ามีการปฏิบัติผ่านมาแล้วก็แผนการในตอนหน้าอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังแน่
3: เจ้าเกี่ยวกับเรื่องการจัดการสัญจรอยู่กับขีดน้องเฮาอยู่ที่สถาบันในระยะผ่านมาพวกเฮาก็ได้ลงจัดสรรอยู่ขอบเขตบ้านน้องไอ้เนาะแต่กับบ้านขอบเขตบ้านสมหวังเนาะอันนี้พวกเฮาก็ได้ผ่านมาปกติขายเครื่องอยู่เข้มทางบ่ว่าเมื่อพวกเฮาก็ได้ผ่านมาแต่ว่าช่วงระยะนี้ในปัจจุบันกระปูกรอบการก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบเองบางคนก็บอกปฏิบัติได้พวกเขาก็ได้คือปัญญานี่ก็คิดว่าพวกเขาก็บ่ค่อยได้ลงเนาะเพราะว่าจะต่อเรื่องคือข้าพเจ้าเลยมันบางจุดก็ปฏิบัติได้เน
0: า
3: ะคือจะพวกเขาก็ไปลงเนาะบนนี้แทนแต่ว่าในระยะเปลี่ยนต่อไปเนาะช่วงระยะที่เขาเรียนใหม่นี่เนาะพวกเขาก็ทั้งองค์การรถไฟหรือว่าองค์การการข้ามเมืองก็จะมีเปลี่ยนลงจับสัมดูปกติปั้นตรงไหนที่เก่าแหละเพราะว่ามันกลับขึ้นมาขายใหม่แล้วเน
0: า
3: ะแต่ว่าเรื่องการขายจะมีการเชื่อมทางครับอันนี้จะเพิ่งจะมีเปลี่ยนเป็นปกติก็มีเปลี่ยนของการประกันปกครองเมืองนี่เน
0: า
3: ะ
0: เจ้า
3: เก่งนั่นเน
0: า
3: ะ
0: อันนี้มันการลงในแต่ละข้างแมนทางเจ้าหน้าที่เขานี่ได้สมทบกับอนาภาคส่วนใดแน่ทัน
3: แล้วพวกเขาได้เกี่ยวกับพลังเครื่องข้างเนาะมีสมทบเรื่องของการเพราะว่าการปกครองเมืองอันที่สองภาคส่วนยอดของเมืองแต่อันที่สามหลักการข้ามเนี่ยแล้วก็พวกเขากับเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแน่แล้วก็เจ จ้าหน้าที่สันติบาลเนี่ยแหละครับเจ้าหน้าที่ต้องสร้างต้องความสงบประสงค์เพิ่มกันหลายภาคส่วนกัน
0: โอ้เจ้าถือว่าหลายภาคส่วนเลยเนาะการร่วมกันในการลงจัดตั้งปฏิบัติในแต่ละข้างเนาะท่านเนาะแต่ว่าตามสังเกตแล้วนี่ในตอนที่เขาจัดตั้งปฏิบัติกันแน่นอนเนาะว่ามันจะต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะต้องได้ให้การร่วมมือแน่นอนแหละแต่ว่ามีบทานผู้ที่ว่าเคยเขาเคยแบบศึกษาพ้มไปแล้วเคยตักเตือนไปแล้วแล้วสุดท้ายผู้เก่ากลับมาบ่หรือว่าจะเป็นผู้ใหม่ไปเรื่อยๆตามที่เขาได้สังเกต
3: ส่วนพันมาพวกเขาลงจัดสรรทุเรียนเนาะกระชุลายจะเป็นอย่างผู้ใหม่มาครับสิปฏิผ
0: ู
3: ้ใหม่มา
0: เจ้าแบบเก่าเป็นครับผู้ใหม่มาทัน
3: เนาะไม่ไรพอพวกเขาได้บุกไปศึกษาผมครั้งนี้บุกไปศึกษาเตือนคัดเมียด้วยก่อนเลยนะ
0: เจ้ากระยากอยู่เนาะทันเนาะคันว่าผู้ใหม่มาเรื่อยๆเน
3: าะมันชุลายละมันเป็นคุณเงินดูพื้นที่เมืองเขา
0: บอ
3: กมาขายแล้วก็มานั่นเ
0: ลยโอ้เจ้า
3: จะถึงคนที่ที่บ้านอื่นแน่แล้วก็บ้านอื่นแน่มาที่จุดดังกล่าว
0: เจ้าเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ได้สัมภาษณ์พันโทอัมพรเวียกงานจัสันเพิ่นก็ว่าส่วนหลายในเมืองของเพิ่นหั่นนะก็จะเป็นคนมาจากพื้นที่อื่นมาแต่เมืองใกล้ๆเพิ่นก็มีมาขายอยู่ในเมืองเพิ่นว่าสิซาก็เป็นอีกหนึ่งข้อยุ่งยากในการที่ว่าจะเฮ็ดเวียกงานจัสันตัวนี
3: ้ก็แม่นคือกันกับพันโทอัมพรครับ
0: ทางเมืองหาดไซฟองเฮานี่ก็คือกันออกมาแต่เมืองอื่นเนาะมาขายอยู่ทางมหาดไซฟองเฮาเนาะ
3: เจ้านี่แหละ
0: โอ้เจ้าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อยุ่งยากแหละเนาะคันว่าจัดสรรไปแล้วยังผู้ใหม่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเนาะแต่ว่ากับใครเนาะแต่ว่าประชาชนภายในเมืองเฮาก็รับรู้เข้าใจให้การร่วมมือดีเนาะท่านเน
3: าะเจ้านี่แหละ
2: เจ้าและสำหรับตอนท้ายนี้ทางพันธุ์โทแดงน้อยมีอย่างอยากจะฝากเตือนผู้ขับขี่ตื่นบ่ทันการไปกันมาบ่เฉพาะแต่ในคนบางจันทร์ก็คือในขอบเขตทั่วประเทศนี้
3: ว่าคนข้าพเจ้าเนาะทางงานกองจราจรเมืองเนาะเขาคือจราจรคนหลวงก็คือจราจรทั่วประเทศเนาะฝากถึงผู้ขับขี่ใส่รถใส่ถนนอยู่กับสินทางเนาะปล่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรเนาะถึงต้นในเวลาขับขี่รถต้องสวมเสื้อมอเป็นกระทบนะครับขี่รถจังนะต้องผู้ขับและผู้ซ้อนที่ได้มาตรฐานและอันที่สองเนี่ยช่วงรายงานฤดูฝนนี้เนาะก็ให้ปฏิบัติตามระเบียบเนาะการเกี่ยวการกองของพยุกเนาะของพยากรณ์อาจารย์นะครับติดตามสภาพการเส้นทางว่าการพีทีบอหรือว่ามีการเตือนว่าจะให้ติดตามสภาพแต่สำคัญแหละพวกเราช่วงระยะฤดูฝนนี่เนาะการขับขี่รถบ่ให้ใส่ความไว้เพราะว่าปัญหาที่ให้ตีรถกับทางมันบ่ดูดดึงคันมันจะบีบผู้อยู่เองเองรถได้เสียหลักได้เนาะอันนี้สามแหละในเวลาดื่มซิงเมนต์เอาเนาะกระช่วงระยะช่วงระยะนี้เขาพรรษาเนาะประเทศไทยบางผู้ขับขี่กับรถเหล่าเขาพรรษาเนาะบางคนกับรถมันก็เฮ็ดให้เวลาขับขี่รถกับขาคณะดื่มแล้วเฮ็ดให้ขาดสติเนาะในการขับขี่เป็นต้นแหละแน่นรถไว้ในงานสายตาจรพวกเราต้องสะดวกเนาะในสายตาพวกเรากินแน่นเห็ดกับพวกไกด์เนาะขาเขาดื่มซิงเมนต์เอาแล้วก็ฝากให้ผู้ขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนนั่นเนาะขอขอบใจเนาะ
2: เจ้าต้องขอบใจหลายทางพันโทแดงน้อยสีหาราชหัวหน้ากองห้อยจราจรทางเมืองหาดไซฟองที่ทานสละเวลาเข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยขอบใจทานหลาย
3: ๆเจ้าขอบใจ
2: เจ้าโชคดี
3: เ
2: จ้าเจ้าก็ถือว่ามีรายการได้รับฟังไปเนาะการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทางเมืองหาดไซฟองสำหรับ1อาทิตย์ผ่านมาอุบัติเหตุหลุดลง1รายเนาะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพียงแต่2เรื่องและก็บ่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่ก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู
0: ่เนาะสำหรับการเกิดอุบัติเหตุนี้นะบ่ว่าจะลอยจะหลายจังใดเนาะอย่าลืมว่าการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งมันจะมีมูลค่าการเสียหาย
2: แม่นบ่มัน
0: ต้องได้มีการซ่อมแปลงยนต์ยานพาหนะถึงบางครั้งผู้ขับขี่จะบ่เป็นหยังจะปลอดภัยก็แม่นอยู่เนาะแต่ว่าในเรื่องของยนต์ยานพาหนะนี่นะจะแปลงรถเอียงแต่ละข้างนี่นะก็คือมันก็ได้ใช้เงินเนาะท่านผู้ฟังเน
2: า
0: ะ
2: เสียเวลาแดเสียเวลาในการไกลเกลี่ยแก้ไขคดีบางกรณีนี่เป็นปีก็ยังแก้ไขยังไกลเกลี่ยบ่ตกนี่เด้อเป็นปีหลายปียังแก้ไขบ่ตกนี่นะท่านผู้ฟัง
0: แม่นๆท่านผู้ฟังเพราะว่าเคยมีกรณีอันน่ะคนฮู้จัก
2: อัน
0: น่ะเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุแบบว่า ที่บ่ได้หุนแหงหยังนะแต่ว่าทั้ง2คนตกลงกันบ่ได้เนาะความจริงแล้วถ้าอุบัติเหตุที่ว่าบ่หุนแหงเนาะบางกรณีเขาเจ้าเลือกที่จะตกลงกันเองไกลเกลี่ยแบบบ่ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่หันเข้าเลขที่ดําเนินคดีเน
2: า
0: ะแต่ว่าบางกรณีตกลงกันบ่ได
2: ้
0: ก็จําเป็นต้องได้เข้าเลขที่เนาะ
2: ดํา
0: เนินคดีแล้ววันนี้นี่ในเวลาที่เข้าเลขที่ดําเนินคดีไปหั่นนะคือเฮาโบสามารถเอารถออกมานำไส้ได้
2: แ
0: ห
2: ละ
0: เพราะว่ารถท่านต้องได้เข้าไปย
2: ึ
0: ด
2: กลัวจะแก้ไขสำเร็จ
0: แล้วต้องได้ไส้เวลาหั่นนะคือ3หา4เดือนของเพิ่นนี่นะถ
2: ึ
0: งแบบคล้ายๆกับว่านัดกันไกลเกลี่ยแล้วเนาะ 2-3 ครั้งก็ยังโบตกแตกกันแล้ววันนี้ต่างคนต่างบ่ได้มีรถไส้บ่ได้ยุ่งยากการไปเวียกไปงานอีกอันนี้นะ
2: หาอยู่หากินเนาะแล้วก็อีกกรณีนึงที่เด่นๆสุภลินชื่อบ่ที่เกิดขึ้นอยู่ทางโค้งของโรงงานเวียลาวที่ไปต่ำออกรถใหญ่ไปต่ำออกเฮือนพ่อแม่ประชาชนที่ว่า
0: อันนาเฮือนอยู่แคมทาง
2: เฮือนอยู่แคมทางที่ไปต่ำทะลุเข้าไปเลยกรณีนี้กันยังแก้ไขบ่ตกก
0: ัน
2: ย
0: ัง
2: แม่นแล้วกันยังไกลเกลี่ยยังบ่ทันแล้วเถื่อ
0: เจ้า
2: อันนี้อันก็คนฮู้จักที่ว่าเพิ่นเป็นเอื้อว่าหยัง
0: เป็นผู้เสียหายบ่หรือว่า
2: เพิ่นเป็นประกันภัยเป็นประกันภัยที่ว่ารับผิดชอบกรณีคู่กรณีที่ว่าขับรถนั้น
0: หมายความว่ารถคันนั้นหั่นนําเพิ่นมีประกันภัยอย
2: ู่
0: เป็นบ
2: ่
0: เจ้าเพิ่นก็ไปขับอันต่ําเฮือนหั่นแต่มันจะเป็นอย่างเกาะหลังๆมาได้ยินว่าเพิ่นตกลงกันเรื่องของมูลค่าการซ่อมแปลงเฮือนแม่นบ่
2: เจ้าและมันมีหลายๆกรณีที่เพิ่นยังไกลเกลี่ยกันบ่แล้วก็ถือว่าเป็นเวลาโดนเนาะ
0: แล้ว
2: ก็เคสนี้ก็เป็นเคสที่ว่าหลายคนให้ความสนใจเพราะว่าเพิ่นว่ารถไปขี่เข้าจนว่าเกือบฮอดคนที่ว่ากําลังนอนอยู่เฮือนหั่นน่ะ
0: เ
2: นาะอันนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงที่อยากให้ทุกท่านที่ว่าขับเคี่ยวยานพาหนะให้มีสติให้ฮู้และบ่ฟังเพราะว่าเวลาอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นถึงว่าจะเล็กหน่อยคือสุภลินทร์ว่าก็เสียหายไปหลายอย่างเสียเวลาในการไกลเกลี่ยเสียเวลาเสียเงินเสียคําต่าง
0: ๆ
2: ส่งแปลงบางคนนี่ขอว่าขออนุญาตท่านผู้ฟังเนาะเป็นกรณีศึกษาที่บางคนนี่เกิดอุบัติเหตุแล้ว สุขภาพทางกายนี่บ่คือเก่า
0: อ
2: าจจะสูญเสียอวัยวะบ่ใดบ่นึงไป
0: อ
2: ันนี้ซื่อว่าไผกับบ่ปรารถนาอยากจะให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติท่านผู้ฟังเริ่มจากสติของเฮาแล้วก็การเข้าระเบียบการเข้าสู่ระเบียบ
0: เจ้าเนาะขอบใจเด้อมีรายการทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ก็สบายดีเนาะมีรายการทาง Facebook พร้อมที่กำลังรับชมอยู่ทางแขวงอุดมไซพลมื้อนี้ฟ้ามืดคึ้มเด้อมีอยู่ทางใดอีกเนาะส่งข้อความเข้ามารายงานผลการรับฟังน้ำกันได้แต่ว่าตอนนี้เนาะพวกเขา2คนเนาะพักก่อนจักปึ๊ดนึงจักหน่อยกลับเข้ามาพบกัน
2: แม่นแล้ว
4: โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานําอีกแนมหยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัว
5: ๆโอ้ยสมชายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดน

0: และลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาซุ่มซื่นอีกด้วย
1: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
0: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
1: โอ้คักๆๆ คันซั่นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
0: ดีๆๆๆอย่าลืมให้ลูกหลานกินนําเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหั่นนะ
1: โอ้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
0: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความซุ่มซื่นให้กับดวงตาเลือก i plus วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยะทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงเวที020-2880-8713ได้เลย
2: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปั่ว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ยา4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้อมประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนเปลี่ยวยาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสมโนครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์5548-90305434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทางประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
5: หนึ่งนาทีมีคาล่ำสูงกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด

0: ีไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮาก็มาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมือนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายเด
1: ้
0: บางมือก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าข่อยควรมาบริจาคเลือดเด
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นควมโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสียว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยเชิญทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเลือดกลับมาอยู่น้ำกันในรายการขับขี่ปลอดภัยรายการออกอากาศสดอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังสองทางในการติดตามหับฟังหับสมก็คือ Facebook Lao National Radio นอกจากนี้เนาะระบบออนไลน์อื่นๆเฮาก็มีเว็บไซต์เนาะมีแอปพลิเคชันที่ว่ายังสามารถหับฟังได้เป็นปกติรวมถึง FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz ก็สามารถหับฟังได้
3: เจ้ามีรายการสะดวกหับฟังสองทางรายการ

0: เลือกติดตามหับฟังได้ก็อย่าลืมหับฟังไปแล้วสามารถรายงานผลของการหับฟังมาได้ตื่มเนาะทานจะรายงานมาได้ทีหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้0305787052หรือว่าทีขอความสั่นของรายการขับขี่ปลอดภัยมีส่วนห่วมนำกันทับบุฟังเพราะว่ามีรายการบางทานก็หับฟังทั้งต่างแขวงได้เนาะบางทานหับฟังทั้งต่างแขวงอยู่ภาคใต้บ่ภาคเหนืออยู่จุดใดก็รายงานกันเข้ามาได้ตื่มและก็อยากแจ้งมีรายการตื่มเนาะโดยเฉพาะกับมันเห็นทางสื่อออนไลน์ที่เพิ่นได้โพสต์เป็นรูปภาพคลิปวิดีโอพร้อมเนาะก็เป็นเหตุเกิดในเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังเวลาประมาณ15 โมง 3 โมงแรงเนาะรถบรรทุกค้าขวางทางอยู่เส้นทางภูผาม่านเมืองคูนคำแขวงคำมวนซึ่งเพิ่นเอิ้นเพิ่นว่าเบื้องต้นมีแจ้งว่ารถโบสามารถขับต่อไปได้ย้อนจากว่าห่างลากนี่มันออกจากตัวรถแจ้งว่ารถหัวลากห่างลากห่างลากนี่มันออกแล้วเฮ็ดให้หัวลากนี่มันคาอยู่ระหว่างทางที่ไปมาก็ถือว่าขวางทางนะคะผู้ฟังตดแรงของมื้อวานนี้มาฮอดมื้อนี้นี่เป็นขึ้นได้แล
1: ้
0: วไผที่ว่านำไซส้นทางนี้เขตภูผามาเนาะทางเมืองคุ้นคำ
1: เจ้าม
0: ีรายการแจ้งมาได้ตื่มด้วยค่ะผู้ฟังไผที่ว่าเดินทางผ่านทางนี้
1: เนาะโดยเฉพาะแล้วผู้ที่ว่าสัญจรไปปัจจุบันนี้ได้รับการแก้ไขซัวเขาระบ
0: อ
1: เนาะหรือว่ายังอันกีดขวางการสัญจร
0: ไ
1: ม่ทันเนาะเป็นจังไหนกับว่าสู่ฟังแน่อันนี้มันทางแขวงคำมวนเน
0: า
1: ะ
0: แม่แล้วเพราะว่าระยะนี้ก็คือที่เอาฮู้คันว่าเส้นทางใดที่ว่ารถไปติดไปขวางโบหรือว่าเรื่องของอย่างเพื่อเอิ้นว่าทางผ่านหรือว่าทางไปมายุ่งยากนี่นะอาจจะยุ่งยากในการเดินทางถ้าผู้ฟังบ่เฉพาะแต่บ่เฉพาะแต่ทางแขวงคำมวนซึ่งเพื่อนก็ได้มีแจ้งออกมาเตือนโดยเฉพาะกับแมนเพื่อนบอกว่าให้ระมัดระวัง
1: เจ้า
0: 3แขวง
1: เจ้า
0: โดยเฉพาะโดยเฉพาะนี่แมนทางแขวงทางแขวงภาคเหนือเน
1: า
0: ะ
1: เป็นบรรดาแขวงภาคเหนือเน
0: า
1: ะ
0: แม่แล้วบรรดาแขวงภาคเหนือโดยเฉพาะแมนเพื่อนแจ้งมานี่มีแขวงหัวพันแขวงบริคำไซ
1: เจ้า
0: แล้วก็แขวงคำมวนหัวพันนี่มันมี1แขวง
1: เ
0: น
1: า
0: ะ
1: เจ้าบริคำไซครับคำมวนน
0: ี่
1: เน
0: า
1: ะใกล้
0: ภาคกลาง
1: ภาคกลางใกล้ๆเฮานี่เดียวที่ว่าเฮาจะต้องได้ระมัดระวังนาลากาทั้งเหนือทั้งหัวพันเนาะ
0: เจ้า
1: หัวพันนี่นะ
0: จะแจ้งไปทั้งเหนือนี่เพิ่นว่าแม่นเมืองกวนแล้วก็เมืองเสียงค
1: อทางเสียง
0: เพิ่นเน้นไป2เมืองนี
1: ้
0: เพิ่นว่าอาจจะมีน้ำอ่างน้ำท่วมสุหรือว่าดินเสาะเจือ นใครที่ว่าอาศัยอยู่ใกล้เขตภูผาป่าไม
1: ้
0: หรือว่าใกล้เขตแม่น้ำลำเซแม่น้ำสายต่างๆโดยเฉพาะแมนยูสองเมืองนี้ให้เพิ่มสติระมัดระวัง
1: เจ้าเนาะเส้นทางไปหัวพันนี่นะอันโบสพอแต่สองเมืองที่เพิ่นเตือนมาได้เนาะไปหลายๆเมืองของทางแขวงหัวพันนะเขาก็ต้องได้ระวังเพราะว่าเขาฮู้กันดีเนาะว่าทางไปหัวพันนี่โค้งหลาย
0: เ
1: ป็นบ่แล้วหลายเส้นทางนี่นะกะยังแบบเป็นเส้นทางดินแดงอยู
0: ่
1: เนาะฉะนั้นแล้วยามฝนตกมาใส่นี่มันก็จะเหนียวจะเป็นขุ่มเป็นบวกกันแน่นอน
0: แม่แล้ว
1: ก็ต้องได้ให้ผู้ขับขี่เนาะระมัดระวังคันว่าเขาแบบบ่ลึ่งเส้นทางอยากยากเนาะในการเดินทางอยากเสี่ยง
0: เจ้าส่วนแขวงบริคำไซเพิ่นแจ้งมานี่มีเมืองคำเกิดแดแล้วก็เมืองปากกระดิ่งแล้วก็เมืองบริคันสามเมืองที่ว่าเพิ่นเป็นห่วงเพิ่นว่าเฝ้าระวังเฝ
1: ้
0: าติดตามโดยเฉพาะแม่นไรเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี่พูดแหละ3สิงหาเป็นต้นมาเพิ่นว่าอาจจะมีน้ำท่วมสูหรือว่าดินเสาะเจือนต่าง
1: ๆ
0: ส่วนแขวงคำมวนเพิ่นแจ้งมานี่มีเมืองบัวละพ้าเมืองหินบูนเมืองมหาไซเมืองนาไก่และก็เมืองยมราช
1: เจ้าเนาะกะฝากเตือนทุกท่านโดยเฉพาะแล้วอยู่เขตที่มีความเสี่ยงเนาะเขตแคมแม่น้ำ
0: เจ้า
1: ต้องได้ระมัดระวังน้ำท่วมกระทันหันเพราะว่านี่กับตกมาติดต่อกันหลายมื้อหลายวันแล้วเด้เนาะสำหรับสภาพฝนนี่นะ
0: แม่แล้ว
1: อากาศยังสิมาสืบต่ออีกอยู่และกะสำหรับเขตที่ว่าอยู่แคมทางในตัวเมืองก็ตามเนาะกะขอให้ทุกท่านมีสติคือกันบางเทื่อกะฝนตกนักหลายบัดเดียวกะท่วมกระทันหันก็มีเน
0: า
1: ะ
0: แม่แล้วนะคนเราแม่งจันเริ่มตั้งแต่ผู้แหละถ้าแรงวันศุกร์เนาะแรงวันศุกร์วันเสาร์นี่ก็
1: ม
0: ื
1: ดม
0: ื
1: ด
0: วันอาทิตย์นี่ก็
1: ม
0: ื
1: ดมื
0: ด
1: อีก
0: จากที่ว่าตกแห้งๆแล้วก็ไปตกคอยเป็นตกลิ้นแต่รู้สึกว่าตกมืดมืดเลยเสาร์อาทิตย์นี่ไผที่ว่ามักอยู่เฮือนก็ถือว่าถูกใจเนาะแต่ว่าไผที่ว่าเดินทางนี่ก็อยากยุ่งยากแดท่านผู้ฟังฉะนั้นไผที่เดินทางก็ขอให้ติดตามค่ะพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำสภาพเทคนิคของรถนี่ก็สำคัญเด้อระยะฤดูฝนในเรื่องของฟอยปัดน้ำฝนแดไฟตารถฟอยตัดหมอกต่างๆระบบเบรกและเรื่องของแอร์พร้อม
1: เจ้า
0: ฝนตกนี่แอร์ก็สำคัญในท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่ามันกวบรวมกันระบบเทคนิคของรถเนาะและก็พร้อมเดียวกันนั้นก่อนที่ทานจะออกเดินทางเป็นป ประเภทที่ว่าเฮาเดินทางไกล 2-3 ชั่วโมงขึ้นไปนี่ก็ขอให้ไปกวดเช็คตามจุดศูนย์ต่างๆซะศูนย์บริการเพราะว่าบางคนว่าค่อยกวดเช็คเองค่อยเบิ่งเองหม้อน้ำนี่มันก็ได้อยู่แต่ว่าโดยรวมนี่เฮาอาจจะบ่ฮู้อาจจะบ่ฮู้ทอในสร้างเพิ่น
1: เจ้าเนาะก็ฝากไว้เนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยเฮามื้อนี้ก็ถือว่าได้ฝากเนาะข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการสัญจรเนาะสภาพเส้นทางการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงเวียกงานที่ได้สัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่เมืองหาดไซฟองไปมื้อนี้ก็หวังว่าจะเฮ็ดให้หลายๆคนได้รับรู้และก็เข้าใจเนาะถึงการปฏิบัติเวียกงานของเพิ่นหลายขึ้นเนาะหรือว่ามีรายการที่ฟังอยู่นี่อยากจะให้พวกเฮาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่แขวงไดตื้มเนาะก็สามารถที่จะแนะนำพวกเขามาได้เน
0: า
1: ะว่าแขวงนั้นแขวงนี้สัมภาษณ์แน่ในอาทิตย์นี้เพราะแต่ละอาทิตย์ก็สลับสับเปลี่ยนเนาะ
0: แม่
1: แล้ว
0: ค
1: นลงมิ้งจันแน่ตังแขวงแน
0: ่แม่แล้วเพราะว่าปกติมันวันอังคารเขาสัมภาษณ์ทางพันโทเดลิซาเนาะ
1: เจ้า
0: ห้องแผนกตำรวจนครหลวงมิ้งจันแต่ว่าเมื่อนี้เนื่องจากว่าเพิ่นติดภารกิจเพ
1: ิ่
0: นขาเพิ่นก็เลื่อนเป็นมื้อต่อไปก็จะได้สัมภาษณ์เพิ่นขึ้นเติมเพราะว่าพวกเขาแจ้งให้มีรายการได้รับฟังแต่ละมื้อแต่ละอาทิตย์อยู่แล้วการรายงานสรุปอุบัติเหตุบ่ว่าจะเป็น1อาทิตย์ผ่านมาหรือว่าสรุปอุบัติเหตุมื้อต่อมื
1: ้อ
0: ของเมืองแดนในขอบเขตทั่วประเทศแด
1: เจ้า
0: ท่านที่ได้รับฟังไปนี่บางคนนี่ก็ตกใจว่าโอ้ยบ่ฮู้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายปานนี
1: ้
0: บางมื้อมีฮอดอันมื้อเดียวฮอด40กรณีก็มี30กรณีก็ม
1: ี
0: ผู้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบางมื้อนี่ 5-6 คนในขอบเขตทั่วประเทศถือว่าเป็นตัวเลขที่มันสูงล่ะท่านผู้ฟังแล้วก็มาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบเชื่อว่าหลายท่านที่ว่าได้รับฟังรายการบ่ฮอดไปนี่ก็เกิดความย่านแล้วก็มีความตื่นตัวเข้าสู่ระเบียบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางคนที่ว่ามีพฤติกรรมที่มักง่ายหรือว่าพฤติกรรมที่ว่ามักไปดื่มสังสรรค์พบปะกับหมู่นี่นะเพิ่นก็เปลี่ยนได้จากที่ว่านำใช้รถส่วนตัวปัจจุบันนี้ก็ไปใช้บริการของรถรับส่งแท็กซี่เด้เดี๋ยวนี้ก็มีหลายแอปมีหลายเพื่อว่าหลายบริษัท
1: เนาะหลายทางเลือกเนาะ
0: แม่นแล้วมีหลายตัวเลือกท่านผู้ฟังปลอดภัยไว้แต่เบื้องต้นจะเป็นการดีกว่าคันว่าเฮาฮู้ว่าเฮามักดื่มนี่ก็เอาเต็มที่รถคันว่าทานบ่ใช้รถบ่เอารถไปนะแต่เมื่อใดที่เฮานําใช้รถตัวเองหรือว่าขับขี่รถด้วยตัวเองนี่ก็บ่อยากให้ดื่มเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเนาะที่เว้ามาก็คือเป็นสาเหตุหลักๆเลยของการเกิดอุบัติเหตุเนาะสําหรับมื้อนี้เวลาของเฮาเนาะใกล้จะหมดแล้วนี่ก่อนจากกันก็ต้องขอขอบใจมิตรรายการทุกท่านเนาะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมบ่ว่าจะเป็นสองทางออนไลน์สองทางวิทยุและก็ขอบใจเจ้าหน้าที่เนาะที่ว่าได้เข้าร่วมรายการกับพวกเฮาเนาะขอบใจทุกๆท่านเด้อที่อยู่น้ำกันตั้งแต่ต้นจนจบเนาะ
0: เจ้า
1: บ่ฮอดนี่พวกเฮาสุภาลินบุญน้องและก็สุขสวรรค์เนาะ3คนนี่ก็ขอลาท่านผู้ฟังทุกๆท่านไปก่อนมื้ออื่นกลับมาพบกันใหม่ 8:00 น. ถึง 9:00 น. สำหรับมื้อนี
0: ้สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงปัจจุบันนครหลวงวิจันมีขี้เหงื่อเกิดขึ้น7,590ต้นต่อมือสามารถเก็บเมี่ยนขนส่งไปจำกัดอยู่สนามได้เพียง500ต้นต่อมือเท่านั้นท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการต่อเมืองวิงจันทร์ให้สัมภาษณ์เมืองบรมนีวาสาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดมีสภาพขี้เหงื่อตกค้างตามจุดต่างๆในตัวเมืองนครหลวงวิงจันทร์แม้นเกิดจากหลายสาเหตุเป็นต้นด้านบริษัทผู้ประกอบการบางบริษัทขีดความสามารถด้านการบริการยังบ่ทันเข้มแข็งพาหนะเปเพขาดแคลนแรงงานเฮ็ดให้การเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อและขนส่งขี้เหงื่ออยู่บางเขตบ่ดำเนินไปตามแผนการประชาชนและผู้ผลิตขี้เหงื่อจำนวนหนึ่งยังบ่เข้าใจเฮ็ดให้สัญญาการเมี่ยนขี้เหงื่อสวยโอกาสลักถิ่มขี้เหงื่อสะซ้ายตามดินเป้าวางห้องระบายน้ำในน้ำลำเซและจุดเผาเติมอีกนอกจากนั้นการเฮ็ดสัญญาเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อบางกรณียังบ่ทันสอดคล้องกับปริมาณขี้เหงื่อที่เกิดขึ้นตัวจริงด้านพื้นฐานโครงสร้างเส้นทางในบางเขตเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการบริการขนส่งพร้อมเดียวกันนี้การโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมและระเบียบการคุ้มครองขี้เหงื่อยังบ่ทันเฮ็ดได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงพร้อมเดียวกันนั้นด้านเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อราคาน้ำมันเสื้อไฟเพิ่มสูงขึ้นและการขาดเขื่อนแรงงานซึ่งกลายเป็นสิ่งท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและประสิทธิภาพในการบริการสำหรับมาตรการแก้ไขได้กำหนดแผนขยายยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานการคุ้มครองขี้เหงื่อแบบย่นยงนับแต่2011ถึง2030พร้อมทั้งมีข้อตกลงของประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิจันทน์ว่าด้วยการคุ้มครองและจำกัดขี้เหงื่อในนครหลวงวิจันทน์จะเร่งพันขยายแผนการคุ้มครองขี้เหงื่อแบบย่นยงให้เป็นแผนงานและโครงการที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับ4เป้าหมายของนิติกรรมพร้อมทั้งเพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจและปฏิบัติพันธะความรับผิดชอบของตนอย่างเข้มงวดจะเร่งประเมินการจัดตั้งปฏิบัติของบรรดาบริษัทผู้ประกอบการเก็บเมี่ยนและขนส่งขี้เหงื่อเพื่อปรับปรุงจัดสรรเขตบริการขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและความสามารถของแต่ละภาคส่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ขาดตัวพร้อมทั้งจะเร่งปรับปรุงการบริหารจัดการขี้เหงื่อขึ้นใหม่โดยเน้นใส่การปรับปรุงการเก็บเมี่ยนและการขนส่งขี้เหงื่อให้มีลักษณะรวมศูนย์ปรับปรุงวิธีการกำจัดขี้เหงื่ออยู่สนามเปลี่ยนจากการถมคือปัจจุบันมาเป็นการเผาด้วยความร้อนสูงเพื่อให้สามารถนำใช้ประโยชน์จากขี้เหงื่อเพื่อผลิตพลังงานน้ำมันหรือฝุ่นชีวภาพพร้อมทั้งจัดสรรเขตบริการให้สอดคล้องกับบรรดาตาแสงเส้นตาแสงหนึ่งมีภาคส่วนหนึ่งรับผิดชอบจบข่าวเดชอดุลแก้ววิไลอ่าน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ือบ3ปีแล้วที่สัมพันธ์ยังคิดกินแหนงแข็งใจกับเหตุการณ์เก่าๆที่เราบ่สามารถลืมมันลงได้ชักเถื
1: ่อสบายดีสัมพันธ์เสียวเป็นแนวใดบ่เห็นกันดนล่ะสุขภาพตัวดีขึ้นหลายแล้วแม่นบ
0: ่เอ้อดีขึ้นหลายแล้วขอบใจเสียวที่มายาม
1: เฮาคิดเห็นอุบัติเหตุปีนั้นกับตัวเฮายังจื้อบ่ลืมเฮาล่ะคิดสั่งเสียวแก้วหั่นเด้เนาะบังคับตัวดื่มหลายโพดสุดท้ายเมาแล้วล่ะเกิดอุบัติเหตุ
0: บ่ต้องไปโทษมันดอกเสียวเอ้ยโทษโตเฮาเองนี่แหละบ่ฮู้จักหักตัวเองเสือคิดได้ขาก็คาดไปเบื้องหนึ่งแล้วแต่เฮาก็ยังโชคดีอยู่ที่ทางสู่เลือดแห่งชาติสามารถตอบสนองเลือดช่วยชีวิตเฮาได้ทันเวลาได
1: ้
0: โอ้ยสันป่านนี้คือสิไปเป็นผีแล้ว
1: แม่นความตัวล่ะเสียวเลือด10ถุงใส่โตหมายความว่า10คนบริจาคในนั้นก็แม่นเฮานี้ผู้หนึ่งบริจาคช่วยตัวได้และเฮาเองจะบริจาคเรื่อยๆตามกำหนดเวลาเพื่อช่วยคนเจ็บได้เสี่ยว
0: สมเสยตัวเด้อเสี่ยวเด้อ
1: ขอบใจขอบใจเสี่ยว
0: มันมายามเฮาแด
1: ้ได้ได
2: ้มีเลือดหน่อยช่วยคนได้หน่อยมีเลือดหลายช่วยคนได้หลายบ่มีเลือดคนเจ็บอาจเสียชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันเลือดแห่งชาติ

ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงทุกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีท่านที่ฮับฟังเป็นประจำเนาะทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. 10:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทร์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับมิตรรายการเป็นประจำประจำท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะมื้อนี้มาพร้อมด้วยสายฝนตกลินอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์พบพ่อกับประธานในมือนี้วันอังคารแฮม6คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ก่งกับวันที่4เดือนสิงหาปี2026มือนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยต้นน้ำเนาะดำเนินรายการคนเดียวอยู่เด้อมือนี้เนื่องจากว่าสายฝนเพิ่นยังติดภารกิจอยู่เนาะท่ามกลางบรรยากาศในมือนี้ท่านผู้ฟังมีรายการทานใดทีเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้กำลังขับขี่รถเนาะเดินทางไปนำหับฟังวิทยุไปพร้อมการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเส้นทางมืนเส้นทางเปียกเนาะคอยไปคอยมาเด้อหรือว่าผู้ใดที่กำลังสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานใดก็ดีทั้งภาครัฐเอกชนของพวกเฮาเนาะหรือว่าสาวผู้องค์งานสาวกสิกรก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาทานทุกคนและข่าวซูแน่ๆจากทางรายการมื้อนี้1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนสำหรับมีรายการทานใดทีกำลังหับฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศเนาะบางคนนี่กะอยู่ทางเหนือเดทางใต้เดอากาศในตอนเช้ามื้อนี้เป็นแนวใดกะแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้ตื่มพร้อมกับการแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะอย่างหับฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษบ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งปั้นนาโทรกันเข้ามาได้เนาะ0305787052หน้าไมค์ก็ได้เนาะหลังไมค์ก็ดียินดีต้อนรับทุกท่านสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็ว่าสภาพอากาศนี่อาจจะฝนตกนี่คือสิฝนตกมืดมืดเพิ่นว่าแต่ว่าทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเตือนเด้อมิตรรายการหลายพื้นที่เนาะกวมเอาเนื้อที่ปกคลุมของฝนฉะนั้นกระแจ้งถึงพ่อแม่ประชาชนอำนาจการปกครองทุกท้องถิ่นเนาะจงมีสติระมัดระวังน้ำกันโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าอาศัยอยู่ตามขีดแคมแม่น้ำต่างๆเกี่ยมพร้อมหับมือเด้อมิตรรายการเพราะว่าอาจจะมีน้ำท่วมสุแน่ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันผู้ใดที่ว่ามีสัตว์เลี้ยงเนาะก็ต้องมัดเมี้ยนให้ดีเอาไปไว้บนที่ปลอดภัยเด้อมิตรรายการเพราะว่าระยะนี้เอาแนวนอนบ่ได้เนาะกับดินฟ้าอากาศหรือว่าผู้ใดที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือแดในบางเขตบางพื้นที่นี่ก็มีดินเจือนทับถมหนทางต้องได้คอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันตื้มถ้าว่าบ่จำเป็นในการเดินทางระยะนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงก่อนเนาะมีรายการเพราะว่าก็คือฮู้นํากันถ้าว่าฝนตกเส้นทางนี่อาจจะพบความยุ่งยากในบางจุดแดก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ํากันสําคัญก็คือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเนาะติดตามรับฟังได้ในภาคข่าวทั่วไปหรือว่าจะติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารก็ได้เนาะผ่านทั้งเพจของกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเฮาต้นน้ำจะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการฝากต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนกับมิตรรายการทุกคนที่กำลังหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงบ้าง

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สารใจซื่อ
1: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงมวลเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งที่สร้างกำลังแห่งใจให้กับทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้อยากรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมบอกว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เนาะเพลงซาเพลงไวแนะนำกันเข้ามาได้เด้อท่านผู้ฟัง0305787052บางคนนี่ก็สืบต่อในการประกอบอาชีพที่เวียกงานอยู่บางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกงานเวียกสารได้เนาะในตอนนี้หรือว่าผู้ใดที่ว่าเป็นโซเฟอร์รถแล่นรถโดยสารกำลังรับฟังวิทยุอยู่ขับขี่รถไปนำก็ขอให้ทุกคนมีสติคอยไปคอยมาเนาะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและสิ่งที่สำคัญก็คือการเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรคอยไปคอยมาเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและเสียงเพลงที่กำลังลอดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ห่มมาคอเหล่าอ้ายเนาะฟังให้เป็นกำลังแห่งใจมีรายการทุกคนท่านผู้ฟังทางมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมานำเสนอให้ประธานได้รับฟังแหล่งข่าวจากทั้งแขวงจำปาสักเนาะทั้งคณะนำแขวงเพิ่นกำลังสุมใส่พันขยายวาระการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมผ่านการประสานงานกับภาคเอกชนเพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะกระแมนค้อนป่าซอยและตาดผาส่วมท่านผู้ฟังถือว่ามีการพัฒนาเนาะให้กลับมาเปิดบริการอีกครั้งพร้อมเดียวกันนั้นก็จะได้ยกระดับกิจกรรมกีฬาการท่องเที่ยวสู่ระดับสากลเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนสำหรับจุดประสงค์ในครั้งนี้ท่านผู้ฟังกะแมนเพื่อเล็งใส่สุกนิ้วโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงค้างเนาะให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้โดยไวตามแนวทางการท่องเที่ยวสีเขียวและยืนยงและการร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนถือว่าเป็นบัตรก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของแขวงจำปาสักเนาะเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศและเคียงคู่กันนั้นก็คือการสร้างรายได้และลดพรความทุกข์ยากให้ประชาชนซึ่งท่านอินทีเดือนสวรรค์เพิ่นกะได้ให้ฮู้ว่าสมาคมนี้จะร่วมมืออย่างเต็มที่ในการโฆษณาและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวที่สำคัญในนั้นก็มีค้อนป่าซอยเนาะคาดว่าจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาปี2026นี้และส่วนว่าตาดผาส่วมเมืองบาดเจียงเจริญสุขก็จะได้รับการปรับปรุงสมหน้าใหม่และคาดว่าจะเปิดให้บริการอีกครั้งท่านผู้ฟังในเดือนตุลาเนาะในปีหน้าก็คือปี2027จะได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความสวยงามและส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความยืนยงถือว่าแขวงจำปาสักท่านผู้ฟังเพิ่นกามีความเกี่ยมพร้อมเนาะโดยเฉพาะก็คือการฟื้นฟูการท่องเที่ยวดังที่ฮู้น้ำกันเนาะสถานที่ท่องเที่ยวดินแดนทางภาคใต้ก็มีหลายแห่งที่น่าอ่อนซ้อนจิตใจโดยเฉพาะก็คือตาดท่องเที่ยวก็คือตาดผาส้วมและตาดค้อนป่าซอยนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นใหม่และก็จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการก็เพื่อเป็นการดึงดูดเนาะนักท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นทางภายในและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวประเทศลาวดินแดนภาคใต้นี้ให้นับมือนับหลายขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างท่านผู้ฟังและก็จะให้พ่อแม่ประชาชนมีส่วนร่วมเนาะในการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:25 น.มีรายการทันใดที่รับฟังรายการวงเฮาอยู่ในตอนนี้อยากฟังเสียงเพลงใดเนาะแนะนำกันเข้ามาได้0305787052สบายดีฮัลโหลสบายดีสบายดีบ้าเสียงเพลงเจ้า จังได๋เนาะมาคือมาพร้อมด้วยเสียงหัวแท้มื้อนี้จ้า
0: ไปได้ฟังรายการเด้อแต่ว่าเมื่อกี้ไฟดับเมื่อกี้เนี่ยวันนี้เจอไฟมาแล้วมื้อนี้นะ
1: มาปกติแล้วเนาะ
0: แม่นั่งพึ่งมา
1: โอ้ดีๆแล้วสนะเจ้าอากาศที่ทางพุ่นเป็นเท่าไหร่มื้อนี้ฝนตกบ
0: ่วันนี้ฝนดิ้นเลยแต่ว่ามืดตรงเช้านี่ก็ฝนแห้งเลยฝนตกแห้ง
1: โ
0: อ้ประมาณกลางคืนเนี่ยฝนตกมืดมือเอ่ย
1: เจ้า
0: เราเวียงจันทร์เป็นอะไรทางเวียงจันทร์นะ
1: คือการฝนตกลินมื้อนี้น่ะ
0: ฝนมาตกมืดมือที่เมื่อคืนเนี่ย
1: เมื่อคืนนี้ก็ตกอยู่ตก
0: มีอะไรจะแห้งดีบ่
1: อันนี้ก
0: ็ตกไม่แห้งดีบ
1: ่โอ้อากาศดีอากาศดีเจ้าเอามื้อนี้ฟังเพลงอย่างน้อ
0: แต่เอ้ยพอฟังเพลงนะฝนเดือน5เด้อ
1: ฝนเดือน5
0: เอานาของผู้ชายเด้อ
1: เจ้าว่ามอบไปทั้งไหนบ่เพลงนี้
0: มาไปสนั่งหลวงบางเลยกาสาบิดอาจจะปื้นเลยกาเศร้าสุมาลีคนงามเลยกาสาตะคีเลยกาพาล่องแวะตะกะบาวพุ่งสูงเลยกาตาเล่ที
1: ่จะ
0: มองไปดูติดกับใจแล้วตาแฟนี่ผู้ฟังในตัวในแปลงสวรรค์เกศมีชีวิตว่างเงินคนอยากใจพิเศษกับฟังเลยต้นน้ำคนงาม
1: ขอบใจเด้อเจ้าสุขดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งบ่าวแสงเพชรเจ้าขอบใจหลายๆเด้อเจ้าเอาขอบใจเนาะที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาฝนเดินหาในเด้อเพิ่นว่าเอาเป็นเวอร์ชันของผู้สายห้องเนาะจักหน่อยต้นน้ำเปิดให้ตามคำขอก่อนแล้วกันอากาศนี่ก็เสื้อว่าหลายเขตหลายพื้นที่นี่ฝนตกเกือบว่ามือตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนาะมิดรายการส่วนว่าพื้นที่อื่นๆที่ว่ามิดรายการติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นคืนเท่าไหร่สัญญาณแจ้งหรือบ่เนาะฟังในพื้นที่ไทยขอบเขตไทยโดยเฉพาะก็คือทางบ่าวสมมิตรเด้อากาศทางบกแก้วนี่เป็นเท่าไหร่เนาะเพิ่นว่าบางเทื่อนี่ก็แจ้งมาได้ว่ารับฟังบ่ได้เด้อส่วนว่ามื้อนี้เป็นเท่าไหร่ก็แจ้งกับคืนมาได้เด้อทางบ่าวสมมิตรที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่เนาะและกระทั่งพ่อทองลักหา12ในเด้อเป็นเท่าไหร่รับฟังมื้อนี้สัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่เนาะแจ้งเข้าสู่ต้นน้ำได้เนาะสบายดี
0: สบายดี
1: เจ้าสบายดีบ่าวสอน
0: คนก็คิดตกคือกันแล้วเนาะ
1: เจ้า
0: บางทีก็คือหาก็คาดไม่ทันกินแหละ
1: โอ้เจ้าฟังเพลงอย่างเนาะ
0: เสื้อเขียวที่ฮักเด้อเพลงเก่าเด้อ
1: เสื้อเขียวที่ฮักเนาะเจ้า
0: คำพูดเด้อ
1: เจ้า
0: อากาฟาดเด้อ
1: เจ้าเสร็จเลย
0: จะเจอสาววันเชียงขวงสาววันเมืองเฟืองสาวมณีลาสาวเพ็ญบางเลียง
1: เจ้า
0: สาวเพ็ญนูนแก้ว
1: เจ้า
0: สาวแม่หน้าตา
1: ลเจ้า
0: ไอ้เคยเมลอนและคำนาเรียน
1: เจ้า
0: คู่คำเด้อ
1: เจ้า
0: ไอ้คำเล็กขอช่วยแต่ไอ้บุญตั้งไว้คู่ไงเด้อ
1: เจ้า
0: ปฏิเสธคนงามงามหน้าใหม่เด้อ
1: เจ้าขอบใจโชคดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งเบาสอนทั้งเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันเด้อแนะนำกันเข้ามากับเสียงเพลงเสือเขียวที่ฮักเนาะจังหน่อยทะย้อยทะย้อยเปิดให้ตามคำขอมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนมิตรรายการกับเสียงเพลงนี้เนาะทหารสังแฟนฟังไปทางเมืองเฟืองเด้อที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เสียงเพลงนี้กับมอมให้ทั้งทีมงานแม่มานิลาทุกคนเด้อทั้งแม่จันทราพร้อมเนาะทั้งแม่วอนพวอนพร้อมเด้อทั้งแม่เวียงสอนพร้อมทั้งเบาสอนน้ำเนาะเบาสมมิตรทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนทหารสังแฟนตอนนี้ให้ม้วนๆนำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: ้าวแก้วแม่นูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ่
1: แต่มันสบายแฮ่เด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: เสือเขียวที่ฮักเนาะห้องโดยสมบัติแก้วคำดีวันกี้นี้ทางเบาสอนในน้ำกันเข้ามาเพิ่นว่าเอาเป็นของคำพูทวิวัฒน์ห้องเด้อแต่ว่าต้นน้ำซ่องไห่บ่เห็นเนาะก็เลยเอาเป็นของสมบัติแก้วคำดีให้มีรายการได้รับฟังน้ำกันหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงนึงเนาะฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซึนกับมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้กับเวลาตามห้องทรง 9:39 ขอบใจเด้อทางแม่คำแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาวังกี้นี่เสียงแค้นแทนใจในเด้อเพิ่นว่าฟังให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงสุขุสุคนเนาะรายการพิเศษฟังให้คู่ควรใจทั้งพอทองรักหัน12เด้อบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังบางคนอีกาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วเนาะบางคนนี่กาค้าขายเครื่องแน่อยู่ตามเฮือนซานบ้านซองหรือว่าตามตลาดห้างค้าต่างๆที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ขอเป็นกำลังแข็งใจให้ทุกคนก็แล้วกันท่ามกลางบรรยากาศอากาศดีเนาะมื้อนี้รู้สึกว่าอากาศกะสิเย็นๆแดขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเด้อเรื่องการกินการอยู่นี่ก็ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันเติมเพราะว่าไรยานี่ก็เห็นหลายคนนี่เป็นวัดเป็นไอฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีท่านผู้ฟังทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพิ่นก็ได้มีแจ้งการเนาะเกี่ยวกับการมอดไฟฟ้าท่านผู้ฟังประจำวันที่4ก็คือมื้อนี้อาจจะมี3จุดเนาะจุดที่1ก็คืออยู่ทางเขตบ้านหงค่าเมืองจันทบุรีจุดที่2นี่ก็อยู่ในเขตบ้านปากทางเมืองสีโคตตะบองจุดที่3ก็คืออยู่บ้านโน้นฝ่ายหาบ้าเมืองไซเสถาเนาะซึ่งในแต่ละบ้านนี่เป็นการวางได้กำหนดโดยอิงใส่ตามเวลาตัวจริงฉะนั้นพ่อแม่ประชาชนทุกคนที่ว่าอาศัยอยู่ตามเขตบ้านโน้นฝ่ายบ้านปากทางบ้านหงค่าเนาะท่านผู้ฟังใน3เขตนี้เพิ่นก็จะมีการมอดไฟทางบ้านห้องค่านี่ท่านผู้ฟังเพิ่นก็รวมเวลาในการมอดไฟนี่จะมอดเวลา5ชั่วโมงเด้อก็คือเริ่มเวลา9โมงจนถึง14โมงส่วนว่าบ้านปากทางนี่จะเริ่มเวลา10โมงหา13โมงบ้านนุ้นหวายนี่ก็10โมงหา13โมงท่านผู้ฟังใช้เวลา3ชั่วโมงเนาะการใส่ฟืนใส่ไฟนี้ท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมถึงว่าอากาศในมื้อนี้ท่ามกลางในบางเขตบางพื้นที่นี่ก็มีฝนตกลินลงมาเนาะบางเขตนี่ก็ฝนเซาแล้วแต่ว่าเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟบางคนนี่ก็ใส่หม้อแดงแตงอยู่คั่วกินก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมผู้ใดที่ว่าใส่หม้อไฟฟ้าอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังใส่แล้วก็ต้องถอดปลั๊กเสียบออกเนาะบางคนนี่ก็จะมักลงลืมแดถ้าว่าบ่มั่นใจก็ให้กลับคืนไปเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะว่าถอดปลั๊กเสียบแล้วหรือยังเพื่อความปลอดภัยเนาะท่านผู้ฟังและยานี้ก็เห็นการเกิดอัคคีภัยขึ้นเรื่อยๆย้อนการขาดสติในการใส่ฟืนใส่ไฟนี่ล่ะมีรายการตอนนี้จะรับสายนาไม้กันเติมอีกก่อนเนาะ030-578-7052สบายดี
1: สบายดีสายฝน
0: เจ้าสบายดีไหมคำเจ้า
1: ได้รังไหมแล้วค่ะหน้าไม้
0: เจ้า
1: อยากมอบให้มูเอาเพลงเจ้าเดินหนูเดิน
0: เจ้าเจ้าเสียงแค้นแทนใจเนาะ
1: เจ้
0: า
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: ลูกไก่ช้อนบางเบียงละจ้าแม่
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าเอาแม่มอบเด้อแบบนี้
0: เจ้าเสร็จเลย
1: มอบแม่มณีวันคนนั้นกุ้งคนนั้นเจ้ง
0: เจ้า
1: เด้อแม่มณีลาเลย
0: เจ้าเจ้า
1: เจ
0: ้
1: าฟัดใจเพิ่นทอดลิ้นทองทนทิ้ง
0: เจ้า
1: อันแม่วันมึงเพื่องลูกคำเล็กมึงเพื่องเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: แม่วันพ่อวัน
0: เจ้า
1: พ่อแจงแก้วอุดมชัยกับแม่ไผ่แม่เผย
0: เจ้าเจ้า
1: แม่โบเพียนแม่คำพิวแม่เวียงซ้อน
0: เจ้า
1: แล้วก็แม่วันใต้เหนือ
0: เจ้า
1: ลูกยังอีบัดนี่ลูกอัน ยังก็อยู่บ่แก้วลืมจัง
0: สมมิตรบ่ทั้งบ่าวสมมิตรบ
1: ่เออลูกสมมิตรเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ลืมแต่ชื่อลูกชายแล้วก็แม่จันทลานจันทวางแล้วก็พ่ออึ้งดันสร้างเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: จะเพลงนนแก้วเด้กับผู้บ่าวเพิ่น
0: เจ้าเจ้า
1: ลูกชายอดมันบัวน้องค่ะนึกคุ้มนิดแต่ว่า
0: อืมเจ้าบนยินเสียงดนแล้วเนาะ
1: จะไปใช้ดอก
0: เจ้าเจ้า
1: สิดนละ
0: ไดแม่นสิได้ประกาศหาแล้วเน
1: า
0: ะเจ้าเจ้า
1: ลูกชายชนเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: บ่ช่วยแม่ลีเด้
0: เจ้า

0: แห้งแม่สุขดี
1: เจ้า
0: เจ้าเสียงแค้นแทนใจเนาะของมุกดาวันเป็นว่าพิเศษพิเศษกับฟังให้คู่คนใจเด้อทั้งพอทองราคา12เนาะหับฟังแล้วก็อย่าลืมส่งยิ้มไปทางนาเรียนเด้อเพิ่นว่า เป็นคู่คนใจที่น่าหางอีกคู่หนึ่งเนาะที่ว่าโทรเข้ามาย้ำใดก็มีสีสันมีบรรยากาศก็ขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามหับฟังรายการหลายคนนี่ก็โทรเข้ามาว่าโอ้ใส่ฝนไปทางใดเนาะคือปล่อยให้ต้นน้ำดำเนินรายการผู้เดียวตอนน้ำเพิ่นติดใส่ฝนเพิ่นติดภารกิจเด้อท่านผู้ฟังเมื่ออื่นนี่กลับมาดำเนินรายการปกติเนาะตอนนี้ครับตื่นหนึ่งสายสบายดีเจ้าสบายดีแม่วันเสียงแค้นแทนใจคือกันเนาะเจ้าฝากไปทางไหนบ่เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโอ้แมนบอเจ้าขอบเจ้าขอบใจหลายๆเด้อแม่เด้อเจ้าเซ็นกันแม่สุขดีเจ้าสุขดีสบายดีเนาะขอบใจทางแม่วันอีกเทื่อนึงติดตามรับฟังรายการซุมื้อเด้อเพิ่นว่าบางมื้อนี่ก็โทรเข้าแดบางมื้อนี่ก็โทรเข้ายากยากมื้อนี่ก็โอกาสดีเนาะติดสายหน้าไม้ขอฟังเสียงเพลงเดียวกันเด้อเสียงแค้นแทนใจเนาะเป็นเพลงเดียวกันกับแม่คำในน้ำกันเข้ามามาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมอีกก่อนมีรายการให้ทันได้รับฟังเสียงเพลงนี้ป่าไม้สดชื่นเนาะแล้วก็จะติดต่อด้วยเสียงแค้นแทนใจแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์มวลม่วนเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปขอฟังให้เป็นความสุขกับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้วันกี้นี้ก็ขอบใจเด้อทางเบาสมมิตรแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะหัวใจซีห้องพร้อมเดี๋ยวกันนั้นเพิ่นก็รายงานอากาศอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วเพิ่นว่าทั้งแขวงบ่อแก้วนี่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนอยู่เด้อตอนนี้ที่ว่าอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่คล้ายๆคือกันเนาะมิตรรายการขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเด้อและยานี้ก็คือฮู้น้ำกันเนาะฤดูฝนพยาธิตามฤดูกาลนี่ก็จะเป็นแม่นพยาธิไข้ยุงหลายฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันอนามัยเฮือนสารบ้านซองให้ดีเนาะบ่อนใดที่ว่ามันหกมันเหื้อหลายเกินไปก็ต้องได้ปัดได้กวาดได้ถางออกอนามัยให้สะอาดงามตาในเคียงผู้กันนั้นท่านผู้ฟังเสื้อผ้าอภรรกับพับเมียนให้เป็นระบบระเบียบจุดใดที่ว่ามีน้ำค้างขังองน้ำเองน้ำต่างๆก็อย่าลืมเด้อมีรายการใส่แล้วถ้าว่าผู้ใดที่มีองน้ำเนาะอย่าลืมใส่แล้วก็ต้องปิดฝาภาชนะทุกครั้งหรือว่าแคมเฮือนแคมหัวที่มีน้ำค้างขังกระโปงกระป๋องก็ต้องได้ความได้ทำลายแรงเผาผลาญของยุงลายเนาะถ้าว่าในยานี้ท่านใดที่รู้สึกบ่สบายเป็นไข้ปวดคิ้งตัวฮ้อนก็ต้องได้ไปพบแพทย์หมอให้เพิ่นกวดเนาะเพื่อว่าจะได้ปินปวดตามอาการให้ทรงให้เซาโดยไวเวลาตามห้องทรงในปัจจุบันนี้เดินทางมาฮ้อนระยะสุดท้ายแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังเสียงเพลงใดเปิดบททวงบททันในมื้อนี้ก็ต้องขออภัยมีรายการอีกเทนึงเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ก็ฝากไปทางเบาสมมิตรเนาะติดตามรับฟังอยู่ทางแขวงบ่อแก้วเพิ่นว่าหัวใจสีห้องในเด้อต้นน้ำมอมให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งสาวแพงทั้งเบาใส่โซนแดทั้งแม่มณีลาพร้อมเนาะที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เสียงเพลงนี้ก็เอาเป็นว่าปิดท้ายรายการให้มีรายการได้รับฟังน้ำกันหลังจากนั้นต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสุขดีมื้ออื่นพบกันได้ไหมสำหรับมื้อนี้ไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง5ปีผ่านมาบรรดาห้องว่าการและห้องการในทั่วประเทศได้เอาใจใส่ประสานงานตามใส่ตั้งการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมเพื่อนำเอานโยบายจากศูนย์กลางลงสู่การปฏิบัติตัวจริงในท้องถิ่นแม่นเฮ็ดได้ดีซึ่งแสดงออกในระยะผ่านมาห้องว่าการและห้องการแต่ละขั้นได้ประสานงานร่วมกันส่งต่อบรรดามติคำสั่งดำรัสแจ้งการทิศที่นำต่างๆให้ห้องว่าการปกครองท้องถิ่นเพื่อรับทราบและออกนิติกรรมหันเป็นแผนงานละเอียดของท้องถิ่นในโอกาสรายงานบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปีนับแต่ปี2021-2025และวางทิศทางแผนการ5ปีคือแต่ปี2026-2030ต่อกองประชุมเวียกงานห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเมืองบดินมณีท่านเข่งคำแก้วหนูจันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่า5ปีผ่านมาห้องว่าการและห้องการได้ประสานงานด้านการเก็บกำข้อมูลและปฏิบัติระบบการส่งแสงรายงานผ่านกองประชุมส่งแสงอ้อมข้างรัฐบาลเป็นเจ้าการสังรวมข้อมูลจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของกระทรวงองค์การและท้องถิ่นตนเพื่อส่งบทรายงานเป็นประจำแต่ละเดือนไตรมาสและปีอย่างเป็นปกติรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุการณ์ด่วนหรือภัยพิบัติธรรมชาติในท้องถิ่นห้องว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นจุดประสานงานต้นต่อในการส่งข้อมูลหาห้องว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องท่านเข่งคำแก้วหนูจันให้ฮู้เติมว่า5ปีผ่านมาห้องว่าการและห้องการได้เอาใจใส่ปฏิบัติระบบการประสานงานของห้องว่าการศูนย์กลางภาคห้องว่าการประธานประเทศห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติเพื่อรับประกันการเผยแพร่แนะนำให้ความเห็นชี้นำของขันเทิงต่อภาคส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์กลางและท้องถิ่นได้รับทราบและจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โม ูลช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในกินปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
4: ผักขาวท้องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

เห็นไอ้ดำกิริยาเฝ้าขี่เหือกายได้ผู้สาวเห็นไอ้ดำเผยลอยยาเผาพายเหือเว้นบัดบ่เหือขาแก่งดำคอยลอยหยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยอยู่หยังสิได้สวยพายแนวลายบ่หนีเสือแนวเสือบ่หนีเหล่าแนวเข้าเก่าห้องพื้นเล่าแสนที่ซ่อมกับบ่ขาวซะแล้วสุขสบายดีมิตรและกันสบายดีพ่อแม่ปู่แม่ป้าอ้าวอาดทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลองลิสต์ลองไล่ทางลบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยโฆษกเบาไทยขวัญใจมหาชนคนเก่าคนเดิมนำมาฮอดตามนัดหมายกัน1ชั่วโมงอยู่กับรายการพวกเราอยู่กับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอยู่กับความงามอยู่กับบทเพลงมวลๆจากบรรดาเหล่าศิลปินทั่วฟ้าเมืองลาวเอามาเปิดสู่มิตรรายการได้รับฟังและก็รับชมนำเนาะมื้อนี้ถือว่าได้ไล่สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวเช่นเดิมเช่นเคยเด้อมีรายการที่อยู่เฮือนอยู่ศาลบ่ได้ไปใส่ณพักล่าพักกาดเนื่อว่าพักผ่อนย้อนอารมณ์เนื่อว่ากำลังเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนพักแล้งได้มีโอกาสติดตามเบิ่งทาง Facebook ทางเพจกระพิมพ์ไปใส่ที่ลาว National Radio น่าเข้าไปฟังภาพและเสียงคมสัตว์มาตรฐานสากลซึ่งมีผู้ติดตามถึง 400,000 คนนะอันเลว่า 4-500,000 พุ่นล่ะนะคือว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าหลายเลยเนี่ยมีรายการทางเพจบอฮาวก็ได้นะจะเคยกระจิฮอดล้านละจะได้ก็ได้แล้วก็ขอบใจวันนี้ผู้ทำรายการหลักๆของบอฮาวกันแมนทางบริษัทลองลิสต์การค่าลองลิสต์การค่าเป็นผู้ทำหลักและสรรสร้างรายการนะซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและครับสร้างแบรนด์สินค้าเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นตามมาด้วยโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายโรงงาน SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายพี่น้องเฮาอยู่ทั้ง4ไข่เด้อกายสนามบินวัดไตไปน้อยนึงนะโรงงานเพิ่นมี2สาขาอยู่ที่หลวงเฮาบาง1แล้วก็มีอยู่ส่วนสวรรค์เขตสาขาที่2นะอันนั้นแม่นเพิ่นขยายหลายสาขาไปทั่วเขตหลายเขตไร่แข่งนะอันนี้ปัจจุบันนี้ก็ได้ก็คือโรงงานตัดเย็บSMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายใครดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์ขอบใจแบรนด์สบู่เจ็ดจอยขอบใจผู้อุปถัมภ์ใหม่ก็คือห้าน 3G จำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงหรือว่าห้าน 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเนอะสามแยกไฟแดงดวงคำสร้างเมืองหาดสายฟองขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำโซ่ขอบใจแบรนด์ขับยักษ์แซบ2ไอ้น้องขอบใจห้านท่าพันโมบายโฟนหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านน้องพิมพ์สอนหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายานางเอ็งตลาดดาราหลวงพะบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสต์อยู่ที่ตลาดงามเมืองแปกแข่งเสียงขวางห้านแมกกูดและขอบใจแม่ยกบ้านทราชเมืองแก้วอุดมซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองลิสต์พวกเราในปัจจุบันนี้นะก็ขอให้ทุกแบรนด์สินค้าเจริญหุ่งเหืองปังๆกันเบิดทุกท่านเลยเนาะไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาแบบสไตล์ปลาไม่สดซื่นนะทางอาจารย์เพิ่นบอกเอาจังนี้ก่อนอาจารย์โคซุกเอ้ยว่าสัตว์ไก่สิยาวทั้งสิน้องสาวสุนิต้านะเพลงนี้เนาะมันมวนกันเลยเจ้า

0: ิดเป็นคนลาวฮักสัตว์ลาวฮักเสียงเพลงลาวฮักฮีคงประเพณีดีงามของสัตว์ลาว
1: ดวงตาแม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาริน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาริน ประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
2: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นั่นนี่แม่นพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
3: อ๋อโดย
2: อาการมันตามหัวตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินน้ำตาลนี่มั่วนะ
3: โดย
2: มั่วแห้งซั่นซะฝ่ายหลังที่กินได้มัน3กล่องกล่องนี่มันกล่องที่4เลยนี่นะกล่องที่4แล้วว่าเฮาก็ตาเบื้องขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ได้อกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลงฤทธิ์หลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พ่อเฒ่าเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลาลินดีอีหลี
0: มวนๆกันเนาะมิตรรายการเฮาเส้นเดิมเส้นเคยคิดทอดคิดถึงโคศกก็กดเข้ามาเด้อหน้าใหม่มีเบอร์โทรศัพท์ให้ที่0305787052เนาะเป็นเบอร์ประจำห้องส่งในปัจจุบันนี้เป็นรายการสดๆเลยนะออนไลน์ผ่านทางสื่อทางเพจนะก็ถือว่าเผยแพร่ข้อมูลไปนะหลายเขตหลายแขวงตัวประเทศและก็ทั่วโลกนําในปัจจุบันนี้เด้อได้ฟังแล้วได้เบิ่งแล้วอย่าลืมกดติดตามให้แด่เนาะกดติดตามทาง Facebook ทางเพจสบายดี
4: สบายด
0: ี
4: เจ้า
0: สบายดีเจ้า
4: โอ
0: ้ยฟังรวดเอื้อยฟังเพลงอย่างกะว่ากันไปเลยเอื้อยเอ้ย
4: หัวใจค
0: ิ
4: ดฮอด
0: หัวใจคิดฮอดผู้เบาตำรวจวะคิดฮอดเขาแหงเนาะมักเขาลายมันบอมักเขาลายระวังเด้อเจ้า
4: เ
0: จ้าเจ้าเจ้า
4: เ
0: จ้าแม่นแหละเจ้าเจ้า
4: ไปลานาใหม่เด้อรำรำรวยๆติ๊งๆเด
0: ้
4: อ
0: โอ้ยขอบใจหลายๆเอ้ยเอ้ย
4: ไปทานเด้อสุขภาพดี
0: เจ้า
4: สุขสุขไปไปทุกปัญญาน้องเด้อ
0: เจ้าโอ้ยผู้ใดสิได้เป็นเมียเนาะปากหวานขนาดเนาะเจ้าเขาให้ไอ้ใส่ซนสักเนาะเอออ๋อยินดีมีแหงด้าสาว
4: เจ้า
0: เออไอ้ใส่ซนจะติดตามรายการเอาอีกแล้วบัติวาเนาะ มื่อนี้มีสาระดีๆข้อมูลดีๆมาตอนมาฝากมีรายการเฮารายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมอยากให้สุขภาพแข็งแรงอายุมันขวัญยืนเนาะการที่ว่าและปัจจุบันนี่ก็มันบ่คือคนสมัยแต่เก่าเลยเนาะยุควิทยาศาสตร์ยุคแห่งการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีบ่จะเป็นเรื่องของพืชผักเรื่องของเคหสถานเรื่องของวิทยาศาสตร์ต่างๆเนาะมันก็มีการพัฒนาการไปอย่างว่องไวนะว่องไวแล้วคนเฮานี่มันบ่คือแต่เก่านะการดื่มการกินมันก็มีการเล็งลัดนะละกะความเฝ้าความไวเล็งกับเวลาบางท่านก็ถือว่าบ่ค่อยได้อนามัยแน่นะการกินการดื่มบางท่านก็ได้กินดีบางท่านก็บ่ค่อยได้กินดีดอกก็แล้วแต่สภาพเงื่อนไขของแต่ละครอบครัวแต่ละท่านอาจจะพบผู้ที่รักษาสุขภาพดีก็อายุยืนนะอายุยืนอายุมั่นขวัญยืนบ่ค่อยมักเจ็บมักป่วยผู้ที่มีปัญหาสุขภาพบ่แข็งแรงเจ็บป่วยก็มันมีสัญญาณเตือนเข้าตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยก็มีบางท่านเนาะถือว่าเจ็บป่วยมาตลอดมีพยาธิประจำตัวมาตลอดเลยเป็นคนมีปมด้อยนะมีปมด้อยไปหลายๆด้านนะเรื่องของกำลังใจนะเรื่องของกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าภาคส่วนที่มีปมด้อยเรื่องพยาธิประจำตัวสรีระต่างๆมันก็มีจุดที่ให้เกิดอาการท้อถอยนะพอบุคือหมู่เนี่ยบางท่านก็ได้จะได้ก็ตามสร้างมิตรรายการเฮาปัจจุบันนี้นะเป็นยุคใหม่สมัยใหม่ยุคแห่งโลกมีการพัฒนาการไปด้วยสารเคมีต่อการปลูกพืชก็ต้องได้ใส่ปุ๋ยการเลี้ยงสัตว์ก็ต้องได้ใส่หัวอาหารการอย่างต่างๆมันก็ต้องมีการเล็งลัดนะเหตุให้บรรดาสุขภาพเฮานั้นมันก็ถูกทำลายไปโดยอัตโนมัตินะเหตุให้อายุที่เคยอยู่เคยแต่เก่านี่ลอยไปนะ98 99 105 110ปีได้อายุยืนแต่เก่านะปัจจุบันนี้เฉลี่ยสุดแล้วมัน70ปีนะ70 75 85อย่างต่ำก็95ปีแต่บ่ถึงคันว่า100นะปัจจุบันนี้นะถือว่าอายุเฮานี่สั้นลงนะย้อนสภาพแวดล้อมเด้เห็นบ่ก็แต่ว่าคนเฮาคู่มือนี่มันก็ต้องได้มีการดูแลสุขภาพเรียนรู้ศึกษาข้อมูลโดยเฉลี่ยทุกมื้อนี่70ปลายปีนี้ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่ารวยแรงแล้วเด้นะเข้าสู่ภาวะโลกสลาแล้วนะบ่คือคนแต่เก่านี่โอ้100ปลายปี90ปี80 90ปลายปียังแล่นยังหันยังตายังมืนดีแจ้งดีสุขภาพแข็งแรงแข็วนี่ก็ยังครบเบิดเนาะเด้อสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าปัจจุบันนี้นี่เฮาต้องได้เร่งรัดแล้วก็ดูแลเป็นละเอียดอย่างดีเลยแหละนะอย่างนี้เพื่อให้อายุเฮามันยืนขึ้นมันบ่คือแต่เต่าเด้เนาะสัตว์เต่านี่มัน150ปีพุ่นเด้นะตำนานอันนี้มันข้อมูลโดยตรงเลยแหละอันนี้ก็ได้นักวิจัยนักค้นคว้าเพิ่นนี่สังรวมตั้งแต่เต่านี่อายุยืนถึง150ปีเนาะมานี่มีแต่15ปีสูงสุดนะมา15ปีในนกนี่13แต่นกเป็นแล้วเป็นนกอินทรีนี่ประมาณ13ปีนะแมงไม้แมงหยังนี่มันประมาณ15มื้อหรือว่าเดือนนึงเท่านั้นก็ตายแล้วนะจังไดก็อย่าสุขภาพเฮาต้องได้ดูแลเด้ออาการเจ็บป่วยต่างๆมันขึ้นกับการเสกการกวดแต่ละทิศแต่ละเดือนแต่ละปีนะกวด6เดือนกวดปีนึงกวดเสกสุขภาพกวดครบวงจรเสียเงินแดจักเล็กจักน้อยก็ให้ฮู้จักว่าร่างกายเฮามีสมดุลแนวใดมีการผิดปกติในด้านใดเฮาก็จึงค่อยสิได้ฮู้แล้วก็จึงค่อยสิมาดูแลปินปัวไว้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนาะคันเฮาบ่ไปเสกไปกวดเฮาบ่ฮู้ในหัวแต่ว่าโอ้เจ็บนั่นเจ็บนี่หัวแต่ว่าเจ็บมันจะนี่แต่ว่ารายละเอียดเลยเป็นเขาต้องได้ไปกวดเบิ่งเด้อคันเขารู้แล้วบางท่านก็จะคิดน้อยเนื้อต่ำใจเสียใจบางท่านก็จะคิดอุกใจบางท่านก็จะคิดว่าจะหาวิธีใดมาดูแลให้มันช่วงมันเศร้าบางท่านก็จะบ่มีเงินมีทองในปีนปัวดื่มหูจักพยาธิละเด้อย่าไปมีตัวกังวลมีรายการเฮาแห้งตื่นตกอกตกใจแห้งเฮ็ดให้เกิดเจ็บป่วยขึ้นตื่มนอนกับบ่รับคิดหลายจ้อยพร้อมเอาไปที่ซื้อเด้อลองลิสต์มีคำตอบให้มีรายการเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพมาโอล้มกันเบิ่งนะโอล้มปรึกษาเพื่อสร้างเขาเอิ้นว่าสร้างต้องโซ่ความผูกมิตรจิตใจให้มันมีความอุบอุ่นขึ้นนะบ่ต้องวิตกกังวลนะทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีทางออกและมีทางแก้ไขนะกับอาหารเสริมทั้ง6ประเภทพวกเฮาที่กำลังจำหน่ายในปัจจุบันนี้ บ่ว่าจะเป็นผักส่วนที่เป็นเบาหวานผักส่วนที่เป็นไขมันผักส่วนที่ปัญหาเรื่องของคอกระดูกเสื่อมปัญหาเรื่องของเส้นประสาทกระดูกทับเส้นต่างๆเนาะแมนจิโกพลัสนั่นจะเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลเนาะมีรายการเฮาเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาสายตาบ่ดีมีอาหารเสริมแคปซูลคือกัดอีกชื่อว่าคอลินพลัสได้มีรายการเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะสินค้าดีๆตอบโจทย์สุขภาพได้พวกเฮามีพนักงานไว้คอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหลังไมค์ที่020-9829-4228 9829-4228เออสบายดีจ้าสบายดีเจ้าสบายดีพอตู้ภูมิแขวแขววงเออบ่ได้ไปหันบ่ทันได้ไปใส่แขวเธอที่พอเอาไว้แยงเนาะพอเนาะแมนคันโมเมนแค่วงแล้วมันโมเมนพอภูมิได้เนาะเออเอาฝากเพลงยังวันนี้เมียหาเงินเก่งมันมี2แนวหาได้หาที่ถงผัวบ่คือไปหาซื้อหาขายอันนั้นเอิ้นว่าหาอยู่กับเป่าผัวแล้วเนี่ยเออหักสำคัญได้ผักส่วนนี้หมักถอดน้อยถอดใหญ่เนาะเจ้าเจ้าจ้าขอบใจพอภูมิแขวว่องนะอาศัยยาใหม่เพิ่นมาขอเพลงเมียหาเงินเก่งว่าซั่นนะก็ส้มเซยเนาะผักส่วนใดที่ได้เมียหาเงินดีหาเงินเก่งฮู้จักซื้อจักขายผักส่วนนึงก็บ่ได้ซอกได้ซื้อได้ขายดอกหาน้ําถุงกระเป๋าผัวหาจกน้อยจกใหญ่เอาไปเฮ็ดหยังเอาไปนึ่งเอาไปเล่นไพ่อันซองมาก็เอาไปกินเหล้ากินเบียร์อันซามมาก็เอาไปซื้อเครื่องสําออกสําอางอันนั้นก็หลายแนวผู้นึงก็ได้ก็ดีไปคนละแบบนะเอาในใดมันดีก็เฮ็ดเอาพี่น้องเฮาอันใดบ่ดีเฮาก็บ่เฮ็ดเนาะสบายดี
3: โอยสบายดีโดยขอเพิ่นแม่เด้อบ่าวลุบล
0: อเออสบายดีบ่าวเล่บ้านโคกแฮ่เป็นจังได๋อยู่ดีมีแฮงอยู่บ่ยามนี้ก็ได้
3: โดยๆที่ดินมีแฮงอยู่โดยที่ผ่านมาโอ้ยบักมันเป็นวัดเป็นไอเดี๋ยวนี้สุขภาพแข็งแรงแล้ว
0: ได้ยินอันนั้นบ่บ่าวเล่ได้ยินข่าวว่าเจ้าไปติดสาวน้อยสิวะ
3: บ่บ่สาวน้อยบ่มีติดสาว
0: แ
3: น่ซะตัว
0: เออก็ดีแล้วบ่เออเอาจ้าก็ดีแล้วบ่เอาเพียงยังมื้อนี
3: ้มื้อนี้เฮาขอเพียงขอจูบซ้ําหอยเด้อ
0: ขอจูบซ้ําหอย
3: โดยเพราะว่ามันของเจ้าครับมันมาดุละ
0: จูบซ้ําหอยเขาเนาะ
3: ขอบอกเด้อค่ะขอบอกให้แม่วัน
0: เจ้า
3: แม่มณีลา
0: เจ้าเจ้า
3: เจ้า
0: เจ้าเจ้าขอบใจเบาเล่ยามนี้บ่ค่อยโทรมาหรอกไปติดสาวแฮงบ่รับบ่อยู่บ่นอนนักกลางค่ำกลางคืนกันมันไฟเฝ้าเด้อ่ะเบาเรื่องบทเพลงไปนำนักมิตรรายการเนี่ยมารอคิวละเพลงก็ได้หัวใจคิดฮอดบ่ซั่นถ้าอยู่เอาเติมอีกสายนึงกันมิตรรายการเฮาก็ได้สบายดี
3: สบายดี
0: โอ้พระตู้บุญกลางวะนี
3: ่พระตู้บุญกลาง
0: โอ้บุญโอ้เจ้า
3: เ
0: ออโอ้หลงลูกชายก็หลงว่าบุญกลางบุญกลางเออ
3: บุญกลางก็ได้บ่เป็นหยัง
0: ว่าบุญเก่งเออเอา
3: ก็ได้บุญกลางก็ได้
0: เจ้าเพลงใดฝากเลยเจ้า
3: ขอฟังลำของแสงดาวีเด้อ
0: แสงดาวีวะ
3: อ
0: ัน
3: นี้ยัง
0: ติดต่อแต่บ่ได้ติด
3: ต่อเด
0: ้อติดตามแต่บ่ได้ติดต
3: ่
0: อได้
3: ติดตามคนโซงอยู่ครับบ่ได้ติดต่อหลายมื้อแล้ว
0: จ้าขอบใจพ่อตู้บุญเก่งบุญกองเจ้า
3: ฟังให้บุญตังไว้คงเด้อ
0: เจ้า
3: แล้วก็ให้ จังจันเด้อ
0: เจ้า
3: แล้วก็มอบให้โคโซเพียงว่าพอได้ผมด้วยทีมงานเด้อ
0: โดยขอบใจพอตู้เหลือแต่กลางเออพอตู้ผมก็เจ้าขอบใจว่าพอตู้บนกล่องพี่น้องทําบ้านเกินไปฟังเพลงกันมีรายการเฮาแล้วค่อยเข้ามาเว้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมกันต่อกับผู้อุปถัมภ์รายการเนาะเพลงนี้หัวใจคิดทอดเด้ออารมณ์ให้แก่ทั้งสาวเพลงบ้านนนแก้วขอมา

0: ำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ข้าพเจ้าชื่อว่าบุญไซศิวรงค์อายุ78ปีอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงยังจันผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันโอบหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่จะดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
0: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกลแล้วเป็นเอาใดแน่พ่อ
1: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้ก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนำว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซ้ำนี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นแห้งอาจจะแพงกว่านี้ใช้จ่ายหลายกว่านี้ท่านเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนำทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
2: จวดจัดจวดกันไปนักมิตรรายการเฮาก็ได้ก็ถือว่าหัวใจคิดทอดแดเป็นบทเพลงของทั้งสาวเพลงบ้านโนนแก้วเพิ่นนะเรียกว่าเป็นบทเพลงหลายๆบทเพลงก็ขอกันเข้ามาได้เด้อขอจูบจำฮอยก็มีนะเดี๋ยวจักหน่อยจะจัดให้ก็ถือว่าก่อนจะไปฟังบทเพลงมวนๆเฮามื้อนี้ก็โคซกก็มีข้อมูลหลายอย่างมาโอมาลมกันนะในช่วงฤดูฝนปีนี้ก็คือเก่านับปีกายนี่กับฝนลายปีนี้กับจีฝนลายคือเก่านั่นแหละฮอดระดูช่วงมรสุมมันก็ต้องมันลิ้นแน่นะลิ้นแล้วก็น้ำปลาไหลหลากน้ำไหลน้องน้ำขังน้ำเน่าน้ำมินนาตามขอกกับแม่เจหัวตามสถานที่ซุ้มซนต่างๆมันก็ต้องมีแหละนะเพราะว่าบอนบางทีก็คลองระบายน้ำมันก็อุดกระตันไปด้วยขี้หยอกขี้เหงื่อต่างๆในภาคส่วนที่ถิ่มขี้เหงื่อมันเป็นระบบระเบียบมันไหลไปอัดใส่หูน้ำหูยังเกิดน้ำอังไหลน้องขึ้นมาน้ำดันน้ำยืงขึ้นมาก็เกิดอาการเน่าเหม็นนะเป็นบอนซุกซนซุกซ่อนของบรรดาเสื้อลาต่างๆบรรดาเพื่อนมาแมงไม้แมงตอกเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวกระปอมเนาะเป็นนอนเป็นแมงวันเป็นยังคุณยุบมะยะได้มีรายการยามนี้ก็ได้ก็ต้องได้ดูแลเบิ่งแยงรักษาความสะอาดเป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะพาหะนำแซ่โลกนี่นอกจากตัวหนูแล้วยังมีแมงวันนำอีกมีรายการเฮาในช่วงฤดูฝนปีนี้ก็โถ่ยก็สิเว้าเรื่องแมงวันบางบอนบางทีก็จะมึนหูมึนตาบ่ได้กินข้าวตั้งผ้าข้าวขึ้นแล้วแม่นมารถแขกบ่ได้รับเชิญนะมากันทั้งตัวน้อยตัวใหญ่เนาะทั้งเขียวเหลืองแดงสิ่วมีหลายประเภทแมงวันนะซึ่งเป็นพาหะนำเสื้อโลกเฮ็ดให้เกิดพยาธิต่างๆตามมาหลักๆก็มันทอกท้องเนาะมหัดเล็กเด็กน้อยผู้ใหญ่ผู้หยังก็มันโอ้ ยามฝนนี่ก็แม่นเปื้อนหลายอธิบายแล้วก็ได้ต้องได้ดูแลความสะอาดสถานที่เฮือนครัวบ่อนแตงอยู่ครัวกินปิดสนิทให้มันแน่นมันแจบตู้ยอกตู้เย็นตู้ใส่เครื่องใส่หยังก็ให้มันละเอียดในยามฝนยามจังซี่เนาะแมงวันหนูแมงสาบนี่ปูอันตรายพาหะเนื้อเสือโรคเด้อรักษาสุขภาพนะบางท่านผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำๆแดนะก็เจ็บก็ป่วยไปผู้ที่มีภูมิคุ้มกันแห้งๆสุขภาพแข็งแรงก็บ่ค่อยมักเจ็บมักป่วยในครอบครัวใดหนึ่งเจ็บป่วยขึ้นมาก็ยากยากนะมาเป็นเด็กน้อยผู้เฒ่านี่ส่วนหลายก็ได้มักทอกท้องมักเจ็บท้องกินอาหารบูดกินอาหารที่มันข้างคืนกินอาหารที่แมงวันต้อมกินอาหารที่บ่สะอาดเกิดแพ้เกิดทอกท้องจนได้ไปใส่น้ำจนได้ไปสักยุกสักยาจนได้ไปบึงเป็นทิศก็ยังคอยเศร้าจนจอยจนเหลืองเพลบางทานก็ได้น้ำหนักจนลดลงเลยกันทอกท้องเนาะเรื่องแมงวันมีรายการเฮาต้องมีวิธีลักๆแกแมนขี้เหงื่อนี่แหละเนาะบอนที่ไปทิ่มขี้เหงื่อแต่ละบอนแต่ละทีแมงวันมันจะเกิดอยู่บนถังขี้เหงื่อนั่นแหละมันไปไข่แล้วก็เป็นนอนแล้วก็เกิดเป็นแมงวันบัวเต็มแมงวันของยุงอย่างกับหลายอย่างแต่วันนี้แมงวันมีทั้งแมงวันเขียวแมงวันอย่างหลายแนวโอ้มีรายการเฮาเด้อสำคัญแม่นการเมียนมัดขี้เหงื่ออยู่ทั้งหน้าบ้านหรือว่าบางท่านมีห้องแถวติดกันมีเฮือนติดกันเนาะกองขี้เหงื่อมันธรรมดามันต้องได้ใส่ถุงยางดำปิดมัดสนิทให้มันละเอียดบ่ให้แมงวันเข้าไปตอมไปอดมไปขี่ไปยังไส้เกิดเป็นนอนยังขึ้นมามันยังบ่เปื้อนนะฮอดเวลาฮอดโมงมันเทศบาลเพิ่นก็มาเก็บมาเอาไปมัดให้มันดีตีเป็นคอกเก็บไว้ดีๆขี้เหงื่อนะบ่แม่นสิแกงถิ่มตามหน้าบ้านหน้าเฮือนไปมายุมายะมันก็เกิดเป็นนอนเป็นแมงวันขึ้นมาตอมแนวกินอยู่ในเฮือนนั่นอีกนะเฮ็ดให้สุขภาพบ่แข็งแรงเด้อมีรายการภูมิคุ้มกันต่ำนี่เจ็บป่วยเนาะอันนี้เห็นหลายบอนเนาะอันนี้โคศกก็เดินทางไปบึงไปเห็นบางครอบครัวอันนี้ก็บ่ได้ว่าทั่วกันเบิดดอกเป็นบางครอบครัวก็อนามัยดีๆแท้บางครอบครัวก็แม่นบ่อยากผ่านเด้อบ่อยากผ่านไหนเรื่องขี้เหงื่อเรื่องหยังก็ต้องซื้อถังขี้เหงื่อก็บ่ได้แพงเนาะถังขี้เหงื่อเก็บมาเนาะซื้อมาแล้วก็มันมีตุ้มฝาปิดพร้อมเก็บมัดให้มันละเอียดแม่นสิแกงถิ่มซาซายมันบ่ได้ภาพหลักทางครอบครัวเฮือนซานเฮามันต้องบ่แม่นว่าสิแต่งคิ้วอยู่เฮือนน่ะแต้มคิ้วทาข้าวแป้งน้ำแดงอยู่บัดเบิ่งหน้าบ้านแล้วมีติขี้เหงื่อกองอายุอายะอยู่บัดลงเฮือนไปเกือบอียองบ่ซั่นโพบ่ธรรมดาแต่ว่าขี้เหงื่ออยู่ทั้งหน้าบ้านกองเพียงหัวเข่าก็บ่ได้เด้มีรายการเฮาต้องได้เบิ่งให้มันสะอาดสะอ้านนะเบิ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายในและก็ภายนอกแขกต่างดาวเท่าต่างเฮือนญาติพี่น้องมาเบิ่งเห็นเออสะอาดงามตาดีไผก็อยากไปลิ้นไปยามอันนั้นไปเห็นโอ้เข้าไปห้องน้ำมาซั่นโธ่ยุงเต็มอยู่หิอันหยังมายุมายะต้องได้สะอาดสะอาดมันต้องจังบ่มีพยาธิบานยาวตามมานะอันนี้โคศกยกมาเว้าอันนี้เป็นความจริงได้เด้บางครอบครัวที่สังเกตเบิ่งเนาะย่างไปเบิ่งเฮือนซานตัวเองเฮือนเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นหมอนผ้าห่มผ้าปกเป็นมุ้งเป็นหยังเด้เซ็กเบิ่งบ่ถ้วยวงซองซามอยู่เฮือนได้ล่างล่ะบ่เมียนล่ะบ่เฮือนครัวเป็นระเบียบบ่จัดเป็นโซนไว้ให้มันงามหูงามตาบ่เนาะคุกเคกซากเสือกมื้อนั้นได้มีดผ้าต่างๆเด้เก็บไว้บ่เคียงเคืองในเวลาที่ประกอบอาหารเด้มันเป็นใดๆมันเป็น

ร่างกายเฮาอ่อนเพลียพญามันมักคนที่อ่อนเพลียพญามันมักคนที่บ่แข็งแรงพญามันมักคนที่ขี้มักเหลืองเนาะมันมักจังซั่นเด้ผักส่วนที่แข็งแรงออกกําลังกายพักผ่อนเต็มที่นี่มันบ่ไปไกลพญาท่านน่ะได้ดูแลเฮาต้องได้เติมเต็มมีตัวช่วยนําน่ะลองเบิ่งมีรายการเฮาโมตินาผักข้าวทองสมุนไพรพื้นบ้านสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงนะกดสั่งซื้อได้เลยได้มีรายการเฮาเด้อบ่ได้แพงดอกเนาะเพราะเฮาจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศประเภทอาหารเสริมสรรพคุณจะแตกต่างกันให้โทรไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228 เด้อมีรายการเฮาโทรไปเลยเนาะเอาไปฟังเพลงกันต่อบัดนี้เพลงนี้น่ะแม่นมีหาเงินเก่งนะอันนี้แม่นของอีพอภูมิแควงขอมามวนๆกันจ้ะ

0: พักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองวิช
1: เมียหาเงินเก่งก็ดีเนาะหูจักซอกจักหาเป็นตีนเป็นมือช่วยกันเมียหาได้แสนผัวก็หาได้200,000ก็เอามารวมกันก็เป็น300,000แต่ละมือก็ดีพักส่วนหนึ่งก็เป็นเมียก็อยู่เฮือนบ่ได้มีลามีการก็เฮ็ดเวียกงานการซานเข้าหูน้ำเนาะอนามัยสำความสะอาดงานซานให้เป็นเมยาวเมเฮือนเป็นเมสีเฮือนที่ดีบางท่านก็เป็นนักธุรกิจเมียก็ได้ต้องที่ออกเงินออกสารพอคบค้าสมาคมซื้อเครื่องมาขายมีบริษัทมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองผัวก็เป็นนักธุรกิจนักคิดนักการค้าคือกันครอบครัวก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วพักส่วนหนึ่งกับบริหารที่ซอกยังผัวกับบ่มีการเมียกับบ่มีเวียกเฮ็ดหยังกินหยังอยากบัดนี้คนรวยเขาว่ามือแรงสิกินหยังวะซะถามเมียเด้คนทุกข์เพราะว่ามือแรงสิเอาหยังกิน ต่างกันเนาะคอยซอกคอยหาไปถูกต้องตามเหตุของถูกต้องตามหลักกฎหมายแห่งสปป.ลาวเฮาเนาะหาอยู่หากินแบบสุจริตกินแซ่บนอนหลับผ่านไปเนาะบทเพลงเวลาก็ผ่านไปไวแท้เด้1ชั่วโมงกับเบิดเดียว1ยังเหลือเพียงแต่7นาทีก่อนจะจากกันไปมื้อนี้โฆษกก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการนั่นก็คือทั้งบริษัทลองลิสการค่าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและเป็นผู้สรรสร้างรายการพร้อมทั้งแบรนด์อุปถัมภ์ต่างๆก็คือโรงงานตัดเย็บ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายห้าน 3J 3แยกไฟแดงดุงคำสร้าง 3J น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงโทรนครหลวงเรื่องของเครื่องเสียงโดยเฉพาะเครื่องเสียงเป็นดอกลำโพงเป็นตู้ลำโพงอุปกรณ์ทับไส้ระบบเครื่องเสียงที่ดีมีคุณภาพต้องห้าน 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียง3แยกไฟแดงดูคำสร้างเมืองหาดไซฟองขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยขอบใจห้านน้องไฟไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเมืองจันทร์ขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมก็คือพี่น้องทำดูเฮาบักนะห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราพี่น้องทั้งเมืองตุลคมเขตวิจันแมนบ้านทาราดเมืองแก้วขออภัยเมืองแก้วอุดมเด้อเมืองตุลคมเด้นะบ้านทาราดเมืองแก้วอุดมเขตวิจันขอบใจไม่กูดตัวแทนจำหน่ายอย่ามองลองลิสตลาดมันกับเมืองแปกแข่งเสียงขวงขอบใจเทียนเพิ่งน้ำโซ่ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจท่าพันโมบายโฟนหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจท่าอานางที่มาสอนขายเครื่องทรงและเครื่องใหญ่หนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ก็หวังว่าคงจะอยู่เคียงข้างสร้างฝันประดมกันดนๆเนาะขอบใจท่านสมสะอาดคือเก่ามื้อนี้ไอ้น้องเฮาอยู่นํากันคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงติดตามคุมระบบต่างๆในการออนไลน์ออกอากาศทั้ง2ภาคส่วนก็คือทั้ง FM 103ทางวิทยุและก็ภาคส่วนทางเพจถ่ายทอดสดเนาะระบบทางออนไลน์ก็ถือว่าทั้ง2ภาคส่วนติดตามขอบใจพี่น้องทั้งติดตามทั้งFacebook เด้อทั้งเพจแห่งชาติลาวเนาะสนใจอาหารเสริมก็แม่นฝากเบอร์โทรในกล่องคอมเมนต์ติดตามทั้ง Facebook โคโซกน้ำนาพีอยู่ไทยมิวสิกมาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในแต่ละมือวันจันทร์จนถึงวันศุกร์10:51 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการลองลิสต์นะปิดท้ายบทเพลงมวลๆเพลงนี้ขอจูบซ้ำหอยศิลปินท้องดำคำโลนะเพลงนี้สไตล์หมอลำเด้อตามคำขอหลังจากก่อนลำก่อนนี้จบแล้วโคสุกพร้อมทั้งผู้ช่วยจะได้ขอคำลาพาจาก พลุงแม่ป้าเอาอาผู้นอนฟังและกะนั่งฟังนำเด้ออยู่ดีมีเฮงสุขสบายดีโชคดีมีใส่เจ้า

0: รายการอค FOIC สื่อสาร
1: รายการอค MOIC สื่อสาร

0: รายการอค MOIC สื่อสาร
1: รายการอค MOIC สื่อสาร
2: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการอค สื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสัน

0: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่าน
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับประธานเข้าสู่รายการโอคสื่อสาร
0: MOIC สื่อสารพบกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันจันทร์อังคารและก็วันพุธเนาะไปฮอดวันศุกร์แล้วมื้อนี้คือว่าไว้เฝ้าปิดน้ำเรียนน้ำเวลาพุ่นบ่เนาะ
1: เอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆมื้อนี้หาก็เป็นมื้อที่2ของอาทิตย์แต่ก็ยังเป็นอาทิตย์ต้นเดือนของเดือนสิงหา
0: เจ้ามาพร้อมต้นเดือนแล้วสิไปฮอดวันศุกร์พอวันศุกร์เป็นมื้อที่หลายคนอยากพักผ่อนเน
1: า
0: ะเอามื้อนี้พวกเราพบกันวันอังคารกงกับมื้อวันที่4หรือว่าเป็นมื้อที่4ของเดือนสิงหาดังที่พวกเราได้แจ้งกันไว้ว่าเราจะมีการสนทนาการในพันงา มื้อนี้ก็จะเป็นอีก1หัวข้อเป็นข้อมูลดีๆให้กับสังคม ได้รับรู้โดยเฉพาะหลายคนให้ความสนใจสังคมให้ความสนใจว่ามีขั้นตอนแนวใดกระบวนการแนวใดจึงเฮ็ดให้เกิดมีดินยุบตามธรรมชาติ
1: เนื่องจากว่าในระยะที่ผ่านมาเนาะเกิดมีข่าวเนาะมีการรายงานเริ่มทวิตเลยเป็นรายงานมาจากทางเบื้องของสื่อออนไลน์ก่อนเนาะแล้วเกิดมีปรากฏการณ์ดินยุบ
0: เจ้า
1: ซึ่งยุบนี่เป็น2ครั้งเนาะ2ครั้งครั้งที่1ที่ยุบใหญ่เลยเนาะตอนนั้นก็เป็นทางเบื้องของแขวงเวียงจันทน์เนาะแล้วต่อมานี่เป็นทางเบื้องของสวรรค์เขตเน
0: า
1: ะอันนี้ก็สร้างความสนใจให้แก่สังคมพอสมควรฉะนั้นทางรายการพวกเฮาเนาะออกข้อสื่อสารจึงได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาร่วมสนทนาเพื่อเป็นการว่าเป็นการให้ข้อมูล
0: ให้ข้อมูลกระจ่างแจ้งชี้แจงให้กับสังคม
1: มื้อนี้เฮาได้รับเกียรติจากท่านลาวจูโซตุกี้เนาะของหัวหน้ากลุ่มธรณีศาสตร์และบ่อแฮเพิ่นมาร่วมสนทนาภายใต้หัวข้อแม่นขบวนการและขั้นตอนที่พาให้เกิดดินยุบตามธรรมชาติ
0: เจ้า
1: สบายดี
0: สบายดีขอบใจหลายๆที่ท่านสละเวลามาร่วมสนทนาให้ข้อมูลแก่โคศกพร้อมกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
1: เจ้าเอ้าแล้วเนี่ยพบกันโมมื้อนี้รู้สึกว่าจะใช้เวลา
0: จำกัด
1: เวลาจำกัดขออนุญาตท่านให้ท่านได้รายงานถึงสภาพรวมก่อนซะเนาะภาพรวมก่อนว่าเบื้องต้นนี่มันมีขนาดไหนทางเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี
2: ้เจ้าขอบใจเนาะเอาครับสบายดีมรดท่านผู้ชมผู้ฟังรายการสื่อสารออนไลน์ทุกท่านข้าพเจ้าซื้อเลาจูสตุกี
0: ้
2: เป็นห้องมนากรมธรณีศาสตร์และแห่ธาตุแล้วก็มีความดีใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ตื่นๆเพราะว่าเป็นครั้งทวิตที่ได้มาสนทนากับรายการนี้ข้าพเจ้าก็ขออนุญาตเนาะที่จะเว้าเกี่ยวกับสภาพการดินยุบเป็นธรรมชาติเนาะดินยุบแบบธรรมชาตินี้ก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินึงโดยเฉพาะมันมักจะเกิดอยู่ในพื้นที่ที่มีภูที่มีหินปูน
0: เขตที่มีหินปูนหลาย
2: เจ้าเป็นรูปต่อเนื่องจากว่าหินปูนนั้นมันมีส่วนประกอบทางเคมีแม่นพวกคาร์บอเนตเคลเซียมกับแมกนีเซียม
0: เจ้า
2: และก็ง่ายต่อการที่น้ำธรรมชาติละลายหรือว่าสกัดได้ง่ายโดยปกติแล้วในพื้นที่ที่มีภูหินปูนนี้พวกเขาจังสังเกตเห็นว่าจะมีลักษณะทางถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่าการ topography หร
0: ือ
2: ว่าถ้าเป็นภาษาลาวง่ายเขาจะมักเห็นว่าเป็นภูอันที่มีต้นไม้เบาบางและก็เป็นภูน้ำนอเน
0: า
2: ะถ้าท่านผู้ใดเคยไปเที่ยว
0: เอาคำว่าแบบซีซีเขาจะง่ายเลย
2: หรือว่าไปบางเวียงเขาจะเห็นว่ามันมีน้ำนอแล้วก็มันมีถ้ำแล้วก็มีโคนแล้วก็มีนนท์ผา
0: แล้ว
2: ก็ปรากฏการละลายกัดซ่อหินปูนนี้ตามบทการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เชี่ยวชาญท่านเดนิเอลพอร์ตและก็ท่านเปาวิลเลียมนะเนาะที่ได้ศึกษาโดยเฉพาะเหมือนกันกลายเป็นการโทโปกราฟีนี
0: ้
2: ได้มีตัวเลขชัดเจนออกมาว่าปริมาณในการกัดซ้อจากน้ำธรรมชาติในพื้นผิวหินปูนนั้นมีประมาณ 0.01 มิลลิเมตรถึง 0.1 มิลลิเมตรต่อปีหรือว่า10มิลลิเมตรอันร้อยมิลลิเมตรต่อพันปีในสภาพรวมสะดันกันหินนี่มันบ่เป็นก็เกิดมื้อนี้มันเกิดเป็นระยะเวลาอันโดนนาน สถานอะไรมันก็ค่อยๆกัดเซาะนะจะจริงในที่สุดนะมันก็กลายเป็นพุ่งเป็นนังคือ
0: เป็นพุ่งแล้วก็กลายเป็นการยุบตัวของดิน
2: ยุบตัวเนื่องจากว่า
1: ภาพรวม
2: ภาพรวม
1: ภาพรวมวันนี้ขออนุญาตทำวันนี้อันเฉพาะเนาะอันเฉพาะที่หาก็เกิดใหม่ๆหมาดๆนี่ก็คือทางเบื้องของแขวงสวรรณเขตที่เกิดมีปรากฏการณ์ดินยุบยุบครั้งที่หนึ่งจะเห็นว่ายุบอยู่ตามอันดับท้องให้ท้องนาแต่ยุบครั้งที่สองเนาะแต่ว่ายังอยู่แขวงสวรรณเขตอยู่เนาะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เห็นตามที่เห็นภาพเนาะออกทางออนไลน์รถหุ่นใดที่จอดอยู่หน้าเฮือนน่ะดินยุบหัวรถซักลงไปทันเลยเอ้าลายก็ตกใจเอ้ามันเกิดอย่างขึ้นเออเนาะในจุดนี้จึงอยากถามท่านแล้วก็ให้ท่านได้อธิบายซิแจงในเบื้องต้นเนาะเกี่ยวกับเหตุการณ์ดินยุบที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่บ้านหนองกระแดงเมืองวิลาบุรีแขวงสวรรณเขตท่าน
2: ในปรากฏการณ์ดินยุบอยู่เมืองวิลาบุรีเนาะหนองกระแดงหั้นแขวงสวรรณเขตนี่เนี่ยตามที่วิศวกรหรือว่าทางที่ทางแผนกพลังงานและปวงพลังงานแผนกอุตสาหกรรมและการค้าคงแข่งได้สมทบทางอำนาจปกครองท้องถิ่นเนาะได้ไปกดกาสภาพตัวจริง
1: มาหลังจากเกิดเหตุปุ๊บมาประสงค์หน่วยงานลงไปเลยเหมือน
2: เจ้าทางก็ทางท้องถิ่นก็ได้ลงไปสมทบทางกับทางเมืองก็จะไปกดกาเบื้องพื้นที่คนเป็นจริงว่ามันมันเป็นอย่างไรแท้
1: เจ้า
2: ซึ่งว่าในข้างที่13นี้ที่ว่าเป็นในวันที่13เดือนกรกฎาคม2009นี้มันเกิดอยู่ใกล้ๆดินเงินความเท่าคำปาน
0: เจ้า
2: บ้านนายุ่งเวียรบุรีแขวงสมณเขตเนาะซึ่งมีขนาดความกว้างนี้ก็ประมาณ3คูณ3แล้วก็ลึกลงไปประมาณ3เมตรก็คือเป็นเหตุการณ์นึงที่ว่าดินยุบ
1: คือการเที่ยวเห็นหัวรถผู้ใด
2: หัวรถผู้ใดลงนั้น
1: แล้วต่อกับปรากฏการณ์ตัวเด่นฮาเฮาสามารถสรุปได้แนวใดเบื้องต้นนี้ว่ามันเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแท้บ่หรือว่ามันเกิดจากน้ํามือของมนุษย์เฮา
2: ปรากฏการณ์อันนี้ในเขตบริเวณดังกล่าวเนาะตามที่ข้อมูลสถิติที่ผ่านมาก็เคยมีการศึกษามันก็เกิดมาแต่ดุนานพอสมควรแล้วซึ่งว่าในเฉพาะเมืองวูดีที่ได้มีการบันทึกไว้นั่นมันก็เกิดขึ้นในปี2018นั้นมีจำนวนหนึ่งหู2019นี่ก็มีจำนวน6หูและ2020แล้วก็1หูและ2021นี่24และ22นี่ก็11และก็2023นี่ก็21หูและ24นี่23หู25นี่ก็40และก็2026นี่ก็มีทั้งหมดจำนวน35หูซึ่งว่า
1: บ่เฉพาะจากตัวเลขเนาะที่เอาเก็บกรรมนี่ก็เห็นว่าแต่ละปีนี่มันเพิ่มขึ้น
2: เลยมันบ่มีการเพิ่มมีการลดเต็มบางมันตัวเลขนี่มันก็บ่เสถียรนะ
0: จ
2: ๊
0: ะ
2: นะมันก็บ่ปกติว่าต้องเป็นตัวเลขเดียวแต่ว่าเบิ่งสถิติตั้งแต่เฮามีการเก็บกรรมข้อมูลไว้ในเขตหนึ่งอยู่ว่าบุรีแขวงสวรรค์เขตก็เห็นว่ามีการยุบเรื่อยๆมาอยู่ในของเขตเมืองวิลาบุรีเฮานี้
1: ปัจจุบันนี้มีกรณียุบเพิ่มเติมบ่จังหวัดอยู่ในเขตวิลาบุรีนี
2: ่โตล่าสุดนี่แม่นโตวันที่13นี้อันเดือนกรกฎาคม2026นี
1: ้
2: ตัวที่เหตุการณ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ครับซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ว่ามีสันหินปูนทั้งที่ใ
1: ดทางใต้ดินมันจะเป็นสันหินปูน
2: แม่นตามข้อมูลที่อันได้ศึกษาเป็นที่หนึ่งส่วนล้านของ BGS ในปี1991และเป็นที่ของใจการหนึ่งส่วนล้านในปี2008นั้นก
0: ็
2: ระบุได้ว่าเขตทั้ง9นั้นมันเป็นชั้นหินปูนและก็หินทรายซึ่งว่าอายุการของหินนั้นมันก็เกิดขึ้นจึงเป็นเวลาดุนานสมควรถ้าเป็นเราทำศัพท์วิทยาศาสตร์หรือว่าศัพท์เทคนิคเขาเอิ้นว่าคืออยู่ในยุคเพอร์เมียนตอนในยุคคาร์บอนิฟอร์สหาเพอร์เมียนแต่ว่าถ้าเราเป็น อายุนี่ก็ประมาณ300ไปล้านปีล่างหา200ไปล้านปีก็เป็นหินที่เก่าแก่หนึ่งสุขสมควร
1: แล้วแบบนี้เขาเห็นแล้วเนาะว่ามันมีการหยุบในแต่ละปีเนี่ยก็มีปรากฏการหยุบอยู่แล้วต่างแต่สิหน่อยหรือสิหลาย
0: เจ้า
1: แต่ว่าอยากรู้ว่าเขาจะมีวิธีการสังเกตป่ะสมมติว่าคือประชาชนเขาอยู่ในเขตนั้นหรือว่าเขตเอาเขาพูดเราจะเขตบ้านนากระแดงนี่เนาะเป็นบ้านนากระแดงเนี่ยเป็นว่ามันมีเขตที่ถึกหยุบอยู่แล้วเนาะถามว่าเป็นประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้นเขาต้องมีการเฝ้าระวังหรือว่ามีการก้าเกี่ยมขึ้นใดตื่นหรือว่าเขาบ่ฮู้เลยว่ามันจะหยุบลงแบบใดอีกเนาะหรือว่าสิบ่หยุบแล้วนะม
0: ัน
1: มีความเสี่ยงอีกบ่
2: โดยทั่วไปแล้วมันก็เขตที่เคยเกิดมีดินหยุบนี่มันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าพื้นที
0: ่
2: ด้านเก้านี้ก็เป็นพื้นที่หินปูนนะแล้วก็หินปูนนี่ก็เป็นหินชนิดหนึ่งที่มันกัดเซาะเนาะแล้วก็ใช้เวลาโดนนานมันอยู่พื้นดินมันก็เกิดเป็นพุ่งหรือเป็นกูนเนาะถ้าเมื่อใดที่ว่าน้ำหนักถึงสันดินถึงนี่นะมันรับน้ำหนักบ่ได้หรือว่ามันก็แตกมีไฟเล่าแล้วก็มีการซุบตัวลงเนาะซึ่งว่าเขาจะข้อสังเกตนี่เขาจึงสังเกตได้ว่ามันจะมีหัวเล่าหรือมีการยุบโตแล้วก็มีหัวเล่ามันจะขยายโตถ้ามันยุบเลิกนี่มันจะเบียดพวกอย่างนั้นถ้าเวลาหายุบตื้นนะดินนี่บางเทื่อมันก็จะลงแบบกระทันหันเลย
1: หมายว่าคันมันอยู่ตื้นเนี่ยเขาจะบ่สามารถสังเกตเห็น
2: แม่นมา
1: แต่คันอยู่เลิศมันจะมีหวยเล
2: ่าม
1: า
2: ก่อนปรากฏการณ์ก่อนสัญญาณเตือนที่สำคัญที่สุดเนี่ยมาในฤดูฝนเนาะ
0: ฝน
2: แล้วก็เพิ่มปริมาณน้ำฝนหรือน้ำอุ่นน้ำก็จะเพิ่มน้ำหนักตื้นไปอีกก็จะเป็นสาเหตุนึงที่มันหนักและมันหับน้ำหนักบ่ไหวแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างมันเกิดมีเล่าแล้วก็มีการยุบตัวลง
0: แล้วขออนุญาตถามท่านตื่มเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดินยุบจากโครงสร้างหินปูนแบบนี้นี่ท่านถือว่ามันเป็นเรื่องปกติบ่หรือว่าเป็นทางธรรมชาติและเคยเกิดอยู่เขตอื่นมาก่อนบ่นอกจากทางแขวงสวรรคเขตก็คือวิลาบุรีอันนี้เป็นทางเป็นของ
2: ปรากฏการณ์เรื่องดินยุบตามธรรมชาตินี่มันบ่เฉพาะที่เกิดอยู่โอ้บ้านเฮาหรือเมืองวิลาบุรีซึ่งผ่านมาก็เคยมีอยู่เพียงขมวดคือกันอยู่เดียวขมวดก็เคยมีกันดินยุบเทศวาที่พวันกันญี่ปุ่นนี้แล้วก็อยู่ต่างประเทศแล้วก็มีคือกันคือบางประเทศใกล้เคียงเราคือประเทศลาซานะจากไทยก็เคยมีคือกัน
0: เจ้าหมายความว่าเกิดขึ้นได้หลายๆเขตโมสโปเตสวรรณเขต
2: สวรรณเขตโดยทั่วไปมันเป็นพื้นที่ที่มีพวกหินปูนนี่แหละเป
0: ็
2: นหลักในการที
0: ่เฮ็ดให้ดินยุบได
2: ้ยุบได้ถือว่ามันหินปูนคือหลายท่านก็คือไปทางวังเวียงแล้วก็เห็นเลยเนาะมันก็จะเห็นเนาะคันมันเป็นกูนเป็นถ้ำอย่างที่ว่าคันกูนถ้ำอันนั้นคันมันอยู่หน้าดินอยู่พื้นดินนะแล้วในดินหน้าปกไปถึงเนาะถ้าว่าคันฮักน้ำหนักไม่ได้เวลามันเตะของเรามันก็ยุบตัวลง
1: เจ้า
2: ซึ่ง
1: แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอันน่ะประชาชนก็ยังบ่หายคอคงใจท่านบ่หายคอคงใจอยู่เพิ่นว่าเนื่องจากว่าเห็นมีส่วนใหญ่แล้วจะเห็นจะมุ่งเป้าไปที่ประเด็นเรื่องของการขุดค้นแร่ธาตุเนาะซึ่งทางเบื้องของสวรรคเขตนี่เนาะก็มันอยู่ใกล้ๆกับทางโครงการของทางบ่คำสิโปนเนาะหลายคนก็ว่าเอ๊ะหรือว่าสิเป็นเกี่ยวข้องกันบ่เนาะหรือว่าทางเบื้องของแขวงเวียงจันทน์ทั้งสิ้นเนาะก่อนหน้านี้ที่มีการยุบโตแล้วก็มีผู้คนสูญหายที่ปัจจุบันนี้กับบ่เห็นเนาะกับผู้สูญหายก็ว่าสูญหายไปยังบ่เห็นเทื่อนี่อันนี้ก็ยังเกิดเป็นคำถามในสังคมอยู่ว่ายังถามอยู่ว่ามันเกิดมาจากไสแท้มันเกิดมาจากธรรมชาติแท้บ่หรือว่าเกิดมาจากน้ำมือมนุษย์ของพวกเรานี่เพราะว่าปัจจุบันนี้กระแสสังคมจำนวนนึงนี่ยังตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์ดินยุบที่เกิดมาจากการขุดค้นแร่ธาตุในพื้นที่ทั้งกลมนี้มีข้อมูลหรือว่ามีหลักฐานหรือสักการใดๆเพื่อเป็นการยั่งยืนอันชัดเจนว่าเหตุการณ์นี้นี่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 100% ที่บ่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของการขุดค้นแร่ธาตุ
2: เรื่องดินยุบตัวอยู่สมรภูมิเขตเนาะมันก็ห่างไกลจากเขตขุดค้นแล้วก็ก้อนหน้าที่ยังทันมีการขุดค้นแร่ธาตุมันก็เคยยุบแล้วแล้วก็เคยยุบฉะนั้นแล้วการศึกษาทางพ่อแม่แล้วก็สมทบทางอคติว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นปกติ
1: อันนี้เขายืนยันได้เลย
2: เป็นปรากฏการณ์ปกติคันว่า หลังจากเกิดเหตุแล้วว่ามีการพูดคุยมีอย่างต่างๆจะเคยเกิดเนี่ยมันอาจจะในศึกษาทางวิทยาศาสตร์ถึงกบสาเหตุว่ามันซีเกี่ยวพันกันบ่แต่ฉะนั้นสโตสมานาเขตนี่มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
0: แล้วถ้าเทียบไซระยะห่างระหว่างจุดที่ว่ามันเกิดดินยุบเนาะท่านกับเขตที่พื้นสัมปทานในการขุดค้นแฮทาดนี่ที่ว่ามันใกล้ที่สุดมันมีความเปลี่ยนไปได้ทางวิศการหน่อยหลายปานใดที่แห้งสั่นสะเทือนหรือว่าการขุดค้นนี่จะส่งผลกระทบกับมหอจุดนี้
2: ตัวยุสนาเขตตัวที่ว่าดินยุบตัวที่ว่าอันมีหินพาดต่างๆหลายที่ว่ามีลดลงนั้นมันอยู่นอกเขตสัมปทานของบริษัท
0: บริเกี่ยวกันเลยบริ
2: โ
0: ล
2: นแมนอยู่ไกลคือประมาณ2จุด
1: แต่มันกระทบกันมั้ยโดยที่จะมันบ่เกี่ยวกันแน่นอนแล้ว
2: มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติว่ามันบ่ได้อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่จะมีการขุดค้นอีหยังแล้วก็ในเรื่องบ่แห่นี้เวลาที่เกิดมีการขุดมีการขุดค้นมันก็ได้มีบทศึกษา
0: หรือว่า
2: เศรษฐกิจเทคนิคคุณศาสตร์ในการประเมินชัดเจนแล้วเราจึงค่อยให้มีการอนุมัติในการขุดค้น
0: เจ้า
2: เพราะว่าเราจะมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนก่อนหน้านั้น
3: เจ้าที่ผ่านมาเคยมีบ่อาจจะมีบางกรณีบ่หรือบ่บ่มีเลยเนาะว่ามันมีผลกระทบมาจากการขุดค้นเหตุการณ
2: ์เรื่องในบ้านเฮาแท้นี่ก็ยังบ่ทันมีเหตุการณ์อันที่ว่าพุ่นดินเทวายืนยันว่าอาการนี้มันเกิดจากการขุดค้นของอันเรื่องเหตุธาตุของอันดีที่บุคคลที่ทางที่รัฐบาลได้อนุมัติไปแล้วนั้น
0: เ
2: ท
0: ว
2: าถ้าหากก็เคยมีปรากฏการณ์ที่ว่ามีประชาชนอย่างแล้วเขาไปเจาะอุโมงค์เจาะอย่างแล้วเคยคือสังคมอะไรสังต่าง
3: ๆ
2: แล้วเคยมีการยุบโตหรือตัวนั้นเนื่องจากว่ามันก็ได้บ่มีวิธีป้องกันอีจังเนาะครับเฮามีวิธีป้องกันมีการศึกษามีการค้ำอีหยังต่างๆเนี่ยแล้วมันก็เหตุการณ์นี้มันก็จะบ่ค่อยเกิดขึ้นได
3: ้ซ
2: ื่อทางสังคมออนไลน์เฮาก็เคยเห็นมักเข้าว่าเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าประชาชนเขาไปลักลอบ
3: เนี่ยประชาช
2: นได้ยินถม
3: ว
2: ่านั้น
3: แ
2: ล้วก็เคยมีแต่หากบ่แม่นอันนั้นอันนั้นทางนี่ที่บุคคลอันนั้นมันเป็นของประชาชน
3: เจ้า
0: ที่ไปแล้วก็ไปโลดว่าฮู้ว่าบ่นี่มีการคนก็คือคนบ่ได้ฮู้ว่าผลกระทบ
2: ต่าง
0: ๆ
2: มันคือติดตามเป็นหยังแล้วก็บ่ได้มีความระมัดระวังสักว่ามันกันลักลอบนั่นก็เคยมีอยู่ในสังคมหลายที่เคยเห็นแล้วก็เคยได้มีข่าวเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าและเพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้เกิดมีความเสียหายเนาะในอนาคตโดยเฉพาะก็แม่นทั้งกลุ่มของพวกเฮานี่แหละกลุ่มธรณีสัตว์ไหลบ่แฮนี่มีแผนที่จะลงไปสำรวจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอื่นๆบ่ในโครงการอันที่คล้ายๆว่ามันมีโครงสร้างหินปูนแบบนี้นี
2: ่อ๋อนี่ซึ่งปัจจุบันนี่นะทางกรมเฮานี่ก็มีแผนอยู่แล้วแล้วก็มีแผนกนึงที่คือเพิ่นเอิ้นว่าแผนกภัยพิบัติที่รับผิดชอบกับเรื่องงานอันนี้คือกลุ่มเนาะแต่ว่าเฮาก็มีแผนที่จะไปศึกษาโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ว่าเคยมีปรากฏการณ
0: ์ที่เคยเกิดแล้ว
2: เกิดมาถึงระดับไปสาเหตุแต่ว่าการศึกษาอันนี้นี่มันเวียกงานของพวกข้าพเจ้านี่มันมอสนที่มันฤดูแล้ง
0: อ๋อหมดฝน
2: ฤดูแล้งฤดูแล้งพอฤดูฝนนี่คันว่าในเหตุการณ์ดังกล่าวนี่คันมีศึกษามันเสี่ยงเพราะว่าน้ําฝนอีสังต่าง
0: ๆ
2: เพิ่มฉะนั้นแล้วก็การเลือกเฮ็ดงานนี่มันก็เฮ็ดได้อยู่แต่มันบ
0: ่
2: สะดวกพอฤดูแล้งฉะนั้นทางกรมก็มีแผนนอกจากมีแผนในการไปศึกษาแล้วเราก็ยังมีจะมีแผนการในการฝึกอบรมและก่อสร้างวิชาการของกรมการทางท้องถิ่นให้มีคงหูในด้านนี้ให้มันหลายขึ้นกว่าเก่าร วมทางการไว้ในเวลาในการมีศึกษาแล้วก็จะมีการเผยแพร
0: ่
2: ความหูให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณเก่าให้เขารับทราบนะครับหูเกี่ยวกับ
1: อันนี้เป็นแผนในอนาคตว่าเราจะลงไปศึกษา
2: เจ้า
1: แต่ว่าที่ผ่านมายังบ่เคยยังบ่เคยได้ลงไปศึกษาพื้นที่ตัวจริง
2: ที่ผ่านมานี่เฮาก็ไปแต่ว่าไปเก็บการข้อมูลเหตุการณ์เรื่องดินยุบแต่ว่าการสำรวจแบบวิทยาศาสตร์แบบนั้นแท้ๆนี่เฮาก็ยังบ่ทันได้มีการสำรวจอย่างเป็นระบบครบสุดเทื
0: ่
2: อแต่ว่าก็ได้ลงไปเบิ่งเก็บการข้อมูลเบิ่งสาเหตุต่างๆเฮาก็ละเอียดแล้ว
0: จ้
2: าแต่ว่าการศึกษาอันนี้นี่มันก็ต้อง
1: จะมีการร่วมมือกันกับภาคส่วนอื่นบ
2: ่การศึกษาอันนี้แหละถ้าว่ามันมีอยู่ในเขตอันที่เข ตขุดค้นของหรือว่าเขตที่มีบ่อแห้ของบริษัทใดเขาจะได้ไปสมทบกับบริษัททั้ง9หรือว่าคันท่าในเขตที่ว่าบ่มีหยังนี่ก็มันเขาก็จะไปศึกษาเลยแล้วก็จะบางเทื่อมันอันใดที่ว่าเขายังมีความจำเป็นที่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญอาจจะได้เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือที่สั่งเข้ามาช่วยตึงในแล้วก็จะแจ้งโดยในสำรวจ
1: เจ้าเรื่องจากว่าระยะนี้เนาะระยะนี้ก็เป็นระยะฤดูฝนแล้วก็คือเขาเห็นแล้วเนาะทั้งเบื้องของแขวงขมวนอย่างแขวงขมวนเองก็ค่อนข้างว่าจะได้รับผลกระทบหลายกลัวแขวงอื่นในระยะที่มีพายุเข้ามาบ่ว่าจะเป็นพายุไม้ซับพายุปวีเนาะที่ได้สร้างผลกระทบพัดเนาะแล้วในจุดนี้นี่นะอยากให้ท่านได้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ว่าในเขตใดที่คิดว่าปะทะซนอาจจะอยู่ในความเสี่ยงล่ะเฮาจะต้องมีการระมัดระวังแนวใดตื่มมีการสังเกตการแนวใดตื่มเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแบบนี
2: ้ในจุดนี้นี้โดยที่ข้าพเจ้านี่ขอมีคําเห็นและขอมีการสนทนาเล็กเพียงทั้งสิ้นเนาะโดยเฉพาะนี่มันเขตที่มีหินปูน
1: หินปูนต้องระวังล่ะ
2: ต้องระวังเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าหินปูนในเขตนั้นบางเทื่อมันก็อยู่ทางพื้นทางในครับมันเป็นกูนเขาก็วันนั้นศึกษาเนี่ยเขาบอกทันสมาร์ทขาดดาวได้แต่มาโดยเฉพาะเขตที่มีหินปูนเขตที่มีเกษตรน้ำดีมากท่วมขังหรือว่ามีน้ำฝนหลายครั้งตรงนี้ไม่ควรระมัดระวังและอันที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเขตที่ว่าเคยมีกันประกอบกันยุบตัวขึ้นมาต้องได้ระมัดระวัง
1: ต้องระวังเป็น
2: พิเศษ
0: ก็สิได้เป็นความรู้ให้พ่อแม่ประชาชนเนาะเพราะว่าสิได้สังเกตว่าฮอดยามาหรือว่ามีข้อสังเกตเอ๊ะรู้สึกว่าคือหัวมันอยู่ซื่อๆมันคือล่มบ่หยังสิมันเป็นสัญญาณเตือนได้บ่ท่าน
2: ม
0: ัน
2: สัญญาณนึงก็คณะ
1: หัวแล้วปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยเฮาสิเจอนี่โดยรวมเนาะทั่วประเทศนี่แม่นทางภาคใดหลายกว่าหมู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต
2: ้ตามข้อมูลในที่ที่เฮาเก็บกรรมในมีในปัจจุบันนี้ก็มีทางเมืองวิลานี้แล้วก็มีวิลาบุรีนี้เป็นส่วนอาเขตแล้วก็ทางอนาขมวนนี้ก็เมืองบุญนี้ก็เคยมี
1: แต่ว่าเขตนี้จะหลายกว่าเขตอื่น
2: ก็มีแต่ว่าเขาบ่สู้วิลาครับมีอยู
1: ่หมายความว่าอันดับต้นเป็นทางเมืองของสวรรณเขตก้
2: อ
1: นม
2: ูลสวรรณเขตตามตัวข้อมูลตัวเลขที่ว่ากันที่ได้กิบกรรมไว
1: ้ทางภาคเหนือนี่มี
2: ไหมทางภาคเหนือนี่ยังเทือกเทวทางภาคเหนือนี่มันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นดินสไลด์ดินเจือนนั้น
0: อ๋อดินเจือนด้วยภูมิสันฐานประเทศลาว
2: ประเทศลาวมันบ่คือกันนะแล้วก็โดยเราจะเห็นเนาะ
0: เจ้า
2: ส่วนใหญ่จะเป็นดินเจือนนั้นจะกลัว
0: แต่ยินยุคนี่บ่ค่อยมี
2: บ่ค่อยเห็น
1: ดินยุคนี่อ๋อนั่นก็เป็นอีกส่วนนึงที่สามารถตอบคําถามได้เลยว่าปรากฏการณ์ดินยุคนี่ก็แม่นแน่นอนแล้วว่าข้อมูลที่เราลงไปสำรวจข้อมูลที่เราไปเอาข้อมูลตัวจริงเนาะพื้นที่ตัวจริงแต่เป็นการยังยืนเห็นว่าพื้นที่ที่มันหยบมันเกิดมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแท้บ่ได้มันเกิดมาจากน้ำมือมนุษย์ของพวกเราบ่ได้เกิดมาจากการขุดค้นแท้ธาตุเนาะท่านเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าเพราะว่าโดยสมัยว่าสปอนาเคสนี่เพราะว่าตอนนี้พวกท่านได้มีการแท้อย่างมันก็เกิด
0: แล้วก็ยังตัวอยู่แล้ว
2: ก็เห็นอยู่แล้ว
0: ต่างแต่ว่าตะกี้มันจะบ่มีการ
2: ข้อมูล
0: ข่าวสารบ่ไปไ
2: วไวไวอะไรอีกอันนึงในการประชาชนเฮาเนี่ยเขาบ่ค่อยหนาแน่นเน
0: า
2: ะมันก็เกิดอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ต
1: ะ
2: ละ
1: อาจจะบ
0: ่อยู่ได้ผลกระทบต่อ
2: ลงชีวิตนั้นชีวิตของประชาชน
1: บ่ได้อยู่ในจุดที่เฮาอาศัยอยู่
0: เจ้า
1: ก็จุดที่เฮาบ่เห็นสมมุติว่าเนาะมันก็ผ่านไปเนาะบ่ฮู้เลยเน
2: า
1: ะอ่ะบัดนี้คําถามว่าเกิดกรณีบัดนี้เกิดว่ามีกรณีเฮาเห็นปรากฏการณ์ไอ้ดินมันค่อยยุบตัวลงอาจจะเป็นคลุมอยู่แต่ว่าบ่ใหญ่ตัวอย่างเนาะแล้วพอสังเกตเป็นเห็นในระยะนึงพอเห็นมันก้วงออกก้วงออกมันเลิกลงเลิกลงสิถ้าเกิดกรณีแบบนี้นี่เฮาจะสามารถติดต่อหาภาคส่วนใดหรือว่าจะสามารถห้องเฮียนหรือว่าจะสามารถขอความช่วยเหลือกับภาคส่วนใดได้ทัน
2: โอ้ท่านประชาชนเนาะพ่อแม่ประชาชนผู้ใดคันไปทํามาหากินหรือว่าไปพบพ่อเนาะเหตุการณ์ที่ว่าเห็นหน้าดินมันแตกและมีไวรัลหรือมันกันสุกตัวแบบผิดปกตินะต้องได้หีบฮ้อนนะก็รายงานทางนะครับกรมท้องถิ่นเพื่อพื้นได้นําเสนอภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะแม่นโครงการแผนกอุตสาหกรรมการค้าเมืองเพื่อนําเสนอหาแผนกอุตสาหกรรมค้าแขวงเพื่อลงไปศึกษาเก็บข้อมูลและติดตามเนาะเบิ่งศึกษาสาเหตุในความเป็นจริงว่ามันเกิดมาแบบใดและเหตุผลมันเป็นอะไรเนาะซึ่งเฮาพวกเราก็มี ไอ้วิชาการก็มีที่

0: สิไปฮอตเทนแรกก็ใส่เวลา
1: เจ้า
0: ให้เพิ่งสภาพความเป็นจริงเลยก็ตามเมืองเพิ่งก็จะไปตามสายแล้วก็เลยเพิ่งจะมาหาทีมงานเลยก็มาคุมแล้วก็จะมีวิชาการลงไปสมทบแล้วก็เพื่อไปศึกษาเบื้องความเป็นจริงของเหตุการณ์ดังกล่าว
2: เจ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจากนี้ไปนะเขาจะพักก่อนเนาะพักก่อนแล้วจักหน่อยกลับมาฟังเติมอีกยังมีอีกข้อมูลพอเบื้องจากเวลาแล้วยังสามารถสนทนากันได้อยู่ดีมีข้อมูลเติมมาเบ้าเติมอีกจักหน่อยมาฟังรายละเอียดเติม

0: ลับมาหาฟังกันสนทนาตื่มอีกโอ้เข้มขุ่นพอสมควรเน
1: า
0: ะ
1: ทั้งหลังไม้หน้าไม
0: ้ทั้งหลังไม้หน้าไม้เวลาเข้มขุ่นพอสมควรเพราะทั้งโคศกเองก็ยังมีข้อข้องใจเส้นเดียวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคือกันคิดว่าเนาะคิดว่าเนาะหลายคนอาจจะสนใจขึ้นกับโคศกเองเกี่ยวกับกรณีที่มีเหตุปรากฏการณ์ดินยุบที่มีรถหุ่นใดหัวซุบลงหันเนาะแล้วอยากพูดว่าปัจจุบันนี้เขามีการเฝ้าระวังหรือว่ามีการติดตามหรือว่ามีการให้ข้อมูลแก่พ่อแม่ประชาชนในเขตนั่นคือแนวใดฐานเพราะแน่นอนแหละมันเกิดปรากฏการณ์ยุบแล้วแบบนี้แล้วเขาก็กลายเป็นข้อว่า

0: เขาก็บ่มั่นใจได้เนาะบ่มั่นใจ 100% ว่ามันจะอยู่ปอบ่หรือว่าจะซ้ํานี้แล้วบ่อยู่อีกแล้ว
1: เจ้า
0: เขาจะมีวิธีการสังเกตขึ้นได้ทางตัว
1: อืออยากให้ท่านได้เว้าสู่ฟังตื่มอีกเพื่อว่าผู้ที่อยู่ใกล้เด้เนาะเพิ่นสิได้สังเกตหยังหรือว่าผู้เพิ่นที่ได้รับผลกระทบเด้เพิ่นสิเกี่ยมพร้อมๆเด้อใดว่าซั่นซะ
0: เจ้าแล้วอีกประเด็นนึงที่ทางโฆษกเอกสนใจเลยแม่นว่าเขาเว้าเรื่องว่าปัญหาน้ําใต้ดินคันเข้ามาน้ําใต้ดินนี่บางทีเฮาก็บ่ฮู้ได้เด้เนาะว่าน้ําใต้ดินนี่มันอยู่จุดใดเด
1: ้
0: คือกันกับปรากฏการณ์อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเฮาก็เห็นเนาะว่ามันมีปรากฏการณ์ดินยุบย้อนว่ามันมีน้ําใต้ดินตัวนี้มีท่านจะให้ท่านช่วยอธิบายหรือว่าขยายความเติมเลยท่านเพื่อให้มันเกิดความเข้าใจที่แบบกระจ่างแจ้งเลย
2: เรื่องเกี่ยวกับตัวดินยุบนี้เฮาก็ต้องได้สังเกตโดยเฉพาะในประชาชนผู้ที่อยู่อาศัยอยู่นั้นต้องได้สังเกตว่ามันมีห้วยเล่าที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นบ
1: ่
2: แล้วก็มีหน้าดินที่มันผิดปกติบ่ถ้าว่ามีห้วยเล่ามีหน้าดินที่ผิดปกติเพิ่มขึ้นเนาะเราต้องได้สังเกตเป็นประจำถ้าว่าม ีเห็นสภาพแต่นั้นน่ะก็จะเขตพื้นที่นั้นน่ะมีความเสี่ยงเนาะมีความเสี่ยงสูงที่ว่ามันจะมีการยุบ
1: ตึ
2: งมีตัวเองเนาะและปัญหาที่ตรงที่เขตที่เคยว่ามีกระแสน้ําใต้ดินเนาะที่ไหลผ่านจังซี่นะมันบ่มีไหลผ่านบางบ่อนที่ว่ากระแสน้ําใต้ดินที่ว่าโดยเฉพาะแม่นน้ําฝนนี่มันกระแสน้ําใต้ดินมันก็
1: จะหลายกลัวปริมาณน้ําหลาย
2: จะหลายขึ้นฉะนั้นคันมันไหลผ่านแล้วมีน้ําใต้ดินไหลสั้นหน้าดินนี้หักบางแล้วก็บ่สามารถรับน้ําหนักได้ก็มีความเสี่ยงที่ว่าฉะนั้นมันก็จะตามลงกระแสน้ําอันนั้นมันก็จะมีการยุบตัวลงคือกัน
1: เจ้ากระจันหมายความว่าผู้ที่อยู่อาศัยเขตดังกล่าวนี้ก็ต้องได้ติดตามด
2: ีๆต้
1: องได้เบิ่งดีๆคือท่านว่าคือดินนี่มีกันห้อยเล่าของมันนี่เนาะขยายออกบ่หรือว่ายังซ้ําเก่าบ่คันมันขยายออกก็นั่นเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าม
2: ัน
1: อาจจะยุบขึ้นเติมอีก
2: หรือว่าเฮาจะสังเกตเห็นว่ามีลักษณะแบบต้นไม้เนาะปลูกนี่มันคันมันสร้างแล้วมันมีปรากฏการณ์ที่ว่ามันนึ่งหรือมันเงี้ยงก็แสดงว่าโครงสร้างของดิน
0: ต้องเริ่มสังเกตละ
2: ต้องได้เริ่มสังเกต
1: จากต้นไม้ที่มันอยู่ซื่อๆมาเมื่อนึงมัน
2: โรย
1: ลงอย่างมันถึงลมบ่กระแสลมบ่หรือว่าเป็นน้ําดินบ่
2: อยู่เป็นน้ําดินกําลังที่มันจะมาตั้งก็มีไว้เล่าหรือว่ารางหัวหรือว่ากําแพงสีมังบ่กําแพงสังที่มันแตกมีไว้เล่ามันใหญ่ขึ้นฉะนั้นก็เป็น
0: หลักๆมันต้องเฮาต้องเป็นผู้สังเกตนะ
2: สังเกตก็ผิดปกติที่อยู่รอบความของเฮา
0: เจ้า
2: เป็นประจํา
0: เจ้า
1: เจ้า
2: เนาะ
0: ต้องมันสังเกตแล้วนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยิ่งเป็นระยะนี้เป็นระยะของฤดูฝนแน่นอนน้ําอยู่ถึงหน้าดินนี่ก็หลายเนาะแต่ว่าน้ําอยู่ทางใต้ดินนี่ก็จะหลายเช่นเดียวกันแต่ว่าเฮาก็บ่สามารถฮู้ได้ว่าในเขตใดที่มันจะมีความเสี่ยงว่าจะก่อให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ดินยุบหรือบ่เนาะอันนี้ก็ต้องได้มันสังเกตคือท่านว่าเนาะว่าเบิ่งจากต้นไม้เบิ่งจากสภาพแวดล้อมเฮานี่แหละเนาะว่ามันมีอันที่ผิดปกติบ่ถ้ามันผิดปกติเราจะต้องได้มาตั้งข้อสงสัยแล้วว่าเอาแบบนี้มันซิเมนต์แนวไหนแท้เนาะหรือว่าเกิดมีว่าเขาเห็นอยู่แล้วว่ามันเริ่มยุบโตก็สามารถแจ้งหาทางภาคส่วนเกี่ยวของได
2: ้
0: ทางหน่วยงานเกี่ยวของได้เพื่อให้เพิ่นลงมากดการตัวจริงมาเบิ่งพื้นที่ตัวจริงให้เฮาว่ามันเกิดปรากฏการณ์อย่างแท้เนาะ
1: ต้องได้มีการเก็บกำข้อมูลแล้วก็ลงสำรวจพื้นที่ตัวจริงเนาะจึงสิรู้ว่าสาเหตุหลักมันคืออย่างและสาเหตุปิ่นโอมีอย่างแด
2: มีอย่างแดต้องได้เบิ่งความเป็นจริงได้ศึกษาข้อมูลซึ่งทางวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลมีชัดเจน
1: จึงยังยืนได
2: ้ยังยืนได้มัน
0: เบิ่งจากเวลาแล้วไล่หลังพอสมควรแล้วถ้าสุดนี้ท่านมีอย่างอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านตื่มอีกท่าน
2: ท้ายสุดนี้นี่ก็ขออยากเล็กเปลี่ยนหรือว่าอยากให้ความรู้ทางด้านภาษาสนในพื้นที่ที่ว่าอยู่ที่เคยมีดินยุบเพิ่นมาให้มีความสังเกตในสภาพแวดล้อมอ้อมข้างของตัวเองอย
1: ่
2: างสถานที่เฮาทํามาหากินนั้นมีการผิดปกติคือดังที่พวกเฮาได้สนทนาไปแล้วนั้นถ้าว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้มันต้องให้ฮีบฮ้อนแจ้งหรือว่าเสนอหาองค์การปกครองท้องถิ่นและปกติเฉพาะบ้านเพื่อให้นําเสนอหาภาคส่วนเกี่ยวข้องให้มาเบิ่งเลยมาติดตามเนาะอันนั้น
0: เจ้า ขอขอบใจท่านหลายๆเนาะที่สละเวลามาห่วมสนทนาในรายการวันนี้ก็ได้ความรู้ไปหลายพอสมควรและก็หวังว่าคงจะหายข้อข้องใจไปเป็นส่วนใหญ่แล้วเนาะสำหรับพ่อแม่ประชาชนบ่ว่าจะเป็นในเขตที่มีปรากฏการณ์ดินยุบหรือว่าเขตอื่นๆที่กำลังรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าซึ่งก็จะมีสาเหตุของการยุบตัวที่สิ่งที่เฮาสนทนากันในมื้อนี้แม่นการยุบตัวหรือว่าขั้นตอนกระบวนการการยุบตัวของดินหรือว่าหินโดยธรรมชาติเนาะหินปูนโดยธรรมชาติเ
2: พราะฉะนั้น
0: ก
2: ็ได
0: ้นะคือได้เจ้าขอขอบใจท่านลาจูโซโตกี้เนาะของหัวหน้ากลุ่มธรณีศาสตร์ไดปอแฮที่ได้มาให้ความรู้มื้อนี้ก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับเกียรติจากท่านพร้อมความสนทนาตื่นอีกเน
1: า
0: ะ
1: เพราะอีกใช้เวลาแล้วมีจำกัดแต่ว่าข้อมูลทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์มันยังล้นเลิกหลายฉะนั้นโอกาสหน้าหวังว่าจะได้รับเกียรติจากท่านมาสนทนาให้ข้อมูลพวกเฮาไปเติมอีก
2: เจ้าก็ยินดี
0: ที่
2: ขอบใจขอบใจเน
0: า
2: ะขอบใจ
1: ขอบใจทั้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพร้อมเนาะที่เข้ามาคอมเมนต์แดรับชมรับฟังแดบ่ว่าจะรับฟังรับชมกันออกอากาศสดหรือจะเข้ามาเบิ่งคืนหลังก็ได้ฝากทุกท่านติดตามรายการ MOIC สื่อสารหรือว่าออกโคสื่อสารผ่านทางเพจ Facebook เพียงพิมพ์คําว่า MOIC สื่อสารมื้อนี้เฮาขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้พวกเฮาได้มีเวทีในการโอ้ล้มสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับทุกๆท่านได้ติดตามรับชมรับฟัง
0: เจ้าและอีกคือหนึ่งมื้ออื่นนี้เฮาจังจะมีแขกรับเชิญเข้ามาร่วมสนทนาในรายการตื่มอีกมื้ออื่นนี้แม่นจะมาเว้าเกี่ยวกับพละบทบาทหน้าที่จุดประสงค์หลักสูตรและการร่วมมือของวิทยาลัยการค้าบางท่านอาจจะฮู้ว่าโอ้มันมีแท้เนาะสำหรับสื่อว่าวิทยาลัยการค้าแต่บางคนอาจจะบ่ฮู้ว่าวิทยาลัยการค้านี่มีแท้บ่มีแล้วเพิ่นเฮ็ดหน้าที่หยังแดพละบทบาทนี่คือใดๆเนาะเป็นการก้าเกียรติให้แก่การเปิดโรงเรียนใหม่เด
1: ้
0: ผู้ที่กำลังบึ้งหรือว่าโอ้หรือว่าน้องๆที่จบม.7อยู่แล้วอยากไปศึกษาต่อจะในคะแนนการใดแดมื้อนี้ให้เกียรติร่วมสนทนาโดยแม่นทานนางหานตะวันมโนลมเนาะเป็นห้องหัวหน้าสถาบันอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นเป็นผู้อำนวยการจากทางวิทยาลัยการค้าเพิ่นจะมาร่วมสนทนาในมื้ออื่นมาฟังข้อมูลเติมอีกเน
1: า
0: ะ
1: เจ้ามื้ออื่นเฮานัดพบกัน 11:00 น. 12:00 น. อยู่สถานที่แห่งนี้ก็คือวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวมื้อนี้พวกเฮาทั้ง3คนจะลาไปพร้อมเวลาอาหารเที่ยงเพื่อให้ท่านได้รับประทานอาหารเที่ยงแซ่บๆขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: สบายดี
1: ขอบใจ

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้นับแต่นี้ฮอดปี2030องค์การกวดกาแห่งรัฐจะเอาใจใส่เพิ่มทวีสกัดกั้นและต้านการสอรัดบังหลวงผู้แทนกระทรวงโยธาธิการขนส่งเข้าร่วมกองประชุมโต๊ะมนรัฐมนตรีด้านการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยอาเซียนจีนครั้งที่4ที่มาเลเซียกิจกรรมท่าแขกไบคิงซาเรนตั้งเป้ามายกระดับการท่องเที่ยวของแขวงขมวน7เดือนต้นปีนี้การส่งออกนำเข้าของเวียดนามบรรลุ659ตื้อดอลลาร์องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติมาตรการรับมือกับสภาพอากาศร้อนหุนแฮงสุดท้ายของรายการเสริญทานฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าต้องกำจัดระบบอุปถัมภ์ในเวียกงานพนักงานต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: นับแต่นี้ฮอดปี2030องค์การกวดกาแห่งรัฐจะเอาใจใส่เพิ่มทวีการสกัดกั้นและต้านการสอรัดบังหลวงในทุกรูปแบบให้มีความเข้มงวดแข็งแรงและแท้ถึงทั่วทุกบอนในโอกาสรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกา5ปี2021-2025และเสนอทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงาน5ปี2026-2030ขององค์การกวดกาแห่งรัฐต่อกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุริศิบจัดขึ้นเมืองบรมนีอยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านวันไสพองสวรรค์ประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐให้ฮู้ว่าอย่าสุ่มใส่สืบต่อเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการสอรัดบังหลวงให้พนักงานสมาชิกภาคผู้ประกอบการและประชาชนบรรดาเผ่าหับฮู้เข้าใจอย่างกว้างขวางและทั่วถึงเพื่อเข้าร่วมสกัดกั้นและต้านการสอรัดบังหลวง
2: ติดตามกฎกาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับที่มีพฤติกรรมมีการละเมิดคำสั่งกฎหมายและระเบียบการต่างๆที่องค์การรัฐแต่ละขั้นวางออกติดตามกฎกาความรับผิดชอบการเมืองของคณะพักคณะขั้นต่างๆในการแก้ไขผลของการกฎกาในกรณีคณะนำองค์การเกี่ยวข้องบ่แก้ไขผลของการกฎกาหรือแก้ไขบ่ถูกต้องหรือแก้ยาวเวลาในการแก้ไขแม่นจะนำใส่กฎหมายมาตรา29ของกฎหมายว่าด้วยกฎการรัฐฉบับเลขที่25สพส.ลงวันที่29ธันวาคม2022เพิ่มทวีสกัดกั้นและต้านการสอรัดบังหลวงในทุกรูปแบบให้แข็งแรงแท้ถึงทั่วทุกบอนโดยซุ้มใส่สืบต่อเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการสอรัดบังหลวงให้พนักงานสมาชิกพรรคผู้ประกอบการและประชาชนให้มีความรับรู้เข้าใจอย่างกว้างขวางทั่วถึงเพื่อเข้าร่วมในสกัดกั้นและต้านการสอรัดบังหลวง
1: ท่านวันไสพองสวรรค์ให้ฮู้ตื่มว่าองค์การกวดกาแห่งรัฐจะสุ่มใส่กวดกาคงเขตที่มีความเสี่ยงโครงการใหญ่ที่นำใส่งบประมาณหลายเช่นโครงการลงทุนก่อสร้างพื้นฐานโครงรางการลงทุนของวีซ่ากิจรัฐการคุ้มครองหลายหับหลายจ่ายงบประมาณการคุ้มครองนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองนำใส่ที่ดินแหล่งอื่น
0: เมื่อวานนี้ที่สภาประชาชนแขวงบุรีคำไซได้มีพิธีประกาศกงจักที่คณะประจำสภาแห่งชาติสร้างตั้งและการแต่งตั้งบุคลากรประจำเขตตั้งที่11แขวงบุรีคำไซโดยการเป็นประธานของทานมอนไซลาวมอซงกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติมีทานสนธนูธรรมวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเขาห่วมท่านสนธนูธรรมวงศ์ได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตตั้งที่11แขวงบุรีคำไซและห้องหัวหน้ากรมเวียกงานสมาชิกสภาแห่งชาติได้อ่านมติของคณะประจำสภาแห่งชาติฉบับเลขที่191ว่าด้วยการแต่งตั้งท่านสนธนูธรรมวงศ์เป็นประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตตั้งที่11แขวงบุรีคำไซและทานไซอัมพรสีหาวงศ์เป็นรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตตั้งที่11ในโอกาสนี้ทานมอนไซลาโมซงได้แสดงความสมเสยต่อบรรดาทานที่ถูกแต่งตั้งเพื่อนำพาซีนำเวียกงานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตตั้งที่11พร้อมทั้งเน้นนักให้มีกลไกการประสานงานกับบรรดากรรมธิการและห้องว่าการสภาแห่งชาติสภาประชาชนแขวงและคณะพรรคองค์การปกครองแขวงอย่างเป็นปกติในการปฏิบัติสิทธิ์และหน้าที่ของตนเพื่อติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและบรรดาโครงการลงทุนที่พร้อมจะตั้งปฏิบัติอยู่เขตเลือกตั้งของตนที่ส่งผลกระทบโดยกงต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปฏิบัติภารกิจบาทสิทธิ์และหน้าที่ในการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมของท้องถิ่น การตกลงปัญหาสำคัญของท้องถิ่นและการติดตามกฎกาของประธานสภาแห่งชาติได้เสนอให้องค์การปกครองแขวงก็คือองค์การปกครองทุกขั้นจงเพิ่มทวีความร่วมมือสนับสนุนการเคลื่อนไหวของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาปะสนขันแขวงด้วยการสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวเพื่อเฮ็ดสำเร็จหน้าที่เป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้งของตน
1: ท่านงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะจากกรมเคหะและผังเมืองห้องการกระทรวงกรมแผนการและการร่วมมือสมาคมสถาปนิกและวิศวกรโยธาลาวได้เข้าร่วมกองประชุมโตมนรัฐมนตรีด้านการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยอาเซียนจีนครั้งที่4ภายใต้หัวข้อเมืองที่ยืนยงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสุมสนที่สมัคคีในวันที่1สิงหาคมนี้ที่เมืองอีโบลาติรักประเทศมาเลเซียมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีและรองรัฐมนตรีจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนจีนกองเลขาอาเซียนและองค์การที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหลายกว่า80คนเพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายประสบการณ์และนวัตกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเมืองที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานอย่างยืนยงในกองประชุมทานงามประสงค์เมืองมณีได้กล่าวปราศัยภายใต้หัวข้อเสริมสร้างการบริการในตัวเมืองที่มีความทนทานและพื้นฐานโครงสร้างที่ยืนยงโดยได้สะท้อนให้เห็นว่าลาวกำลังประเสริฐกับความท้าทายจากการหันเป็นตัวเมืองที่ว่องไวบวกกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้านการบริการตัวเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายดังกล่าวกระแหน่งการโยธาธิการและขนส่งได้ยั่งยืนความมุ่งมั่นเล็งลัดการพัฒนาตัวเมืองที่ยืนยงและทนทานตามแผนการ5ปีของกระทรวงและการจัดตั้งปฏิบัติวาระใหม่แห่งการพัฒนาตัวเมืองรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้เน้นหนัก3หน้าเวียกบริบทสำคัญของลาวในการสร้างตัวเมืองที่ทนทานและยืนยงคือยกระดับการคุ้มครองและบริการตัวเมืองให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศโดยซุ้มใส่คุ้มครองสิ่งเศษเหลือแบบยืนยงการสร้างระบบระบายน้ำในตัวเมืองที่ทนทานการนำใส่วิธีการแก้ไขที่อิงใส่ธรรมชาติและการวางแผนพังตัวเมืองที่เสื่อมสารกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยืนยงและนำใส่ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับการหันเปลี่ยนตัวเมืองโดยซุ้มใส่การสร้างที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมและมีคุณภาพการสร้างโครงสร้างพื้นฐานตอบสนองกับความต้องการของชุมชนและทุกคนสามารถเข้าถึงได้เล็งลัดการหันเป็นดิจิตอลเพื่อยกระดับการบริหารการวางแผนผังตัวเมืองและการบริการตัวเมืองอย่างมีประสิทธิภาพในตอนท้ายเพื่อเป็นแนวทางร่วมกันระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนในการส่งเสริมการพัฒนาตัวเมืองที่ยืนยงการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและชุมชนที่มีความปองดองกันพร้อมทั้งสืบต่อเสริมสร้างการร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างอาเซียนและจีนในคงเขตการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการพัฒนาตัวเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคพื้น
0: ปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ถอดถอนบทเรียนจากประเทศใกล้เคียงที่ได้รับผลสำเร็จในการเข้มงวดแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ที่เกิดขึ้นกับแขนงการท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศไทยท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซหักษากรมหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าสำหรับบทเรียนของไทยที่เป็นประเทศหนึ่งประสบปัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์มาโดนนานโดยเฉพาะในระยะ2015หา2017ต่อมาในปี2018แขนงท่องเที่ยวของไทยได้เร่งใส่แก้ไขอย่างเข้มงวดโดยมีหลายหน่วยงานนำใส่มาตรการพิเศษปราบปราม
3: รัฐบาลไทยได้สั่งให้ตำรวจท่องเที่ยวกลุ่มการท่องเที่ยวกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษ DSI ภาษีและกลุ่มทะเบียนวิสาหกิจร่วมกันกวดกาเพราะปัญหาดังกล่าวบ่ได้อยู่เพียงแต่บริษัทนำเที่ยวทอดทอนใบอนุญาตและปิดบริษัทที่ละเมิดหลังจากสืบสวนรัฐบาลไทยได้หยุดใส่และถอนใบอนุญาตบริษัทนำเที่ยวหลายแห่งพร้อมกับสั่งปิดกิจการที่ฝ่าฝืนเพื่อส่งสัญญาณว่ารัฐบ่ยอมให้กิจการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นกวดสอบโนมินีและถือการถือหุ้นของคนต่างประเทศไทยได้พบว่าหลายบริษัท ใส่คนไทยเป็นนอมินีเพื่อปิดบังการควบคุมของผู้ลงทุนต่างประเทศและจึงเพิ่มการตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นและดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและต่างประเทศ
0: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซมีคำเห็นตื่มว่าบทเรียนของรัฐบาลไทยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังโดยติดตามทางการเงินและภาษีเนื่องจากกำไรคงทั่ว$0มาจากการบังคับซื้อสินค้าและการหลีกเลี่ยงภาษีจึงได้กวดสอบบัญชีการโอนเงินและรายรับของธุรกิจไปควบคู่กับการกวดกาพนักงานน้ำเที่ยวและคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกผิดกฎหมายพร้อมทางจับตัวและส่งกลับพนักงานน้ำเที่ยวต่างประเทศที่บ่มีใบอนุญาตรวมทั้งกวดกาการนำใส่แรงงานต่างประเทศในธุรกิจการน้ำเที่ยวต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นท้ายเดือนกรกฎาคมแล้วนี้แขวงอัตปือจัดพิธีปาฐกถาวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตลาวจีนวันที่25เมษายนครบรอบ65ปีและมอบหับเงินสนับสนุนการศึกษาจากสถานเอกอัครทูตจีนประจำลาวโดยมีท่านบุญเทิงดวงสวรรค์เลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาปาสุนแขวงท่านนางฝังหงเอกอัครทูตจีนประจำลาวเข้าร่วม
4: ตลอดระยะ65ปีบ่ว่าสภาพการสากลจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อตามสองประเทศลาวและจีนในความสุขความทุกข์และสวยเหลือซึ่งกันและกันมาด้วยตลอดเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อนมิตรที่ดีสหายที่ดีและคู่หัวมือที่ดีอย่างแท้จริงมิตรภาพลาวจีนสมาร์ทผ่านผลการทดสอบในยุคสมัยปฏิวัติผ่านการทดสอบของการพัฒนายุคสมัยแล้วยังคงมั่นคงและเข้มแข็งเนื่องจากมิตรภาพนี้ได้ถือจะลึกขึ้นด้วยประสนสองประเทศที่ได้ลังเหือสูบเลือดและสู่ส้นห่วมกันในพิธีท่านนางฟังหงได้กล่าวว่าการศึกษาเป็นบ่อนอิงความหวังในการพัฒนาประเทศศาสตร์และเป็นความหวังของทุกๆครอบครัวที่มีต่ออนาคตการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนดีนักเรียนเก่งบ่เพียงแต่เป็นการสุขอยู่และให้กำลังใจให้ทุกคนขยันเพียรในการเรียนและสู่ส้นก้าวหน้าเท่านั้นแต่ยังหวังว่าจะเป็นแห่งบ่ได้ใจให้แก่เยาวชนสาวหนุ่มจำนวนหลายขึ้นในการจะเอาความรู้เพิ่มพูนความสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาด้วยการสู่ส้นและประกอบส่วนสติปัญญาและเหือแห่งของตนเขาในการพัฒนาและสั่งสาพัฒนาประเทศศาสตร์ต้นไทยของพิธีฐานนางพังหงเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสปจีนประจำสปปลาวยังได้ตั้งหน้าให้รัฐบาลของสปจีนมอบเงินทุนการศึกษาให้นักเรียนเก่ง50คนในนี้ม.4จำนวน24คนและม.7จำนวน26คน
5: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: เมื่อบดลมณีแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงอุดมไซจัดพิธีเปิดโครงการก่อสร้างเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมวัดพระบาทล่องยาเมืองไซมีทานสุวัฒน์มหาวงศ์สนันกรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทานคำภูเพียสขาหัวหน้ากรมแผนการและการหุ้นมือสากลกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: โครงการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวเป็นทางปูยางซองสั้นเต3แยกบ้านห้วยซางหา3แยกบ้านล่องยาวัดหอยตีนพระบาทล่องยาทางมีความยาวทั้งหมด 6,819 เมตรความกว้างของหน้าทาง556เมตรประกอบมีขัวดาโลหรือขัวน้ำล้นห้องระบายน้ำหมุนคาในการก่อสร้างทั้งหมด40,600ล้านกว่ากีบซึ่งนำใช้งบประมาณลงทุนของรัฐบาลห้อยส่วนห้อยรับเหมาก่อสร้างโดยบริษัทสานนไซสำรวจออกแบบและก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวระยะเวลาของการก่อสร้างตามสัญญา2ปี8เดือนถ้าเส้นทางนี้ได้รับการปูอย่างซองสั้นสำเร็จจะอำนวยความสะดวกในการไปมาได้2ฤดูและมีความปลอดภัยหลายขึ้นสามารถเฮ็ดให้ประชาชนจำนวน6บ้านที่เรียบตามเส้นทางและบ้านใกล้เคียงเที่ยวทางได้สะดวกขึ้นและเป็นการประกอบส่วนเข้าในเวียกงานปกปักรักษาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตามทิศยืนยงและสีเขียวน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: กลางเดือนกรกฎผ่านมานี้สภาพฝนตกหนักอยู่แขวงบุรีคำไซโดยเฉพาะอยู่เมืองคำเกิดได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้เส้นทางเขตภูไฮมีดินเสาะเจือนถมเสียหายหลายสมควรรถบ่สามารถเที่ยวได้และเฮ็ดให้น้ำท่วมเหือนประชาชนอยู่บ้านพุนตาล
7: ตามการรายงานในเบื้องต้นเวลาประมาณ2โมงของวันที่16กรกฎาคม2026ได้เกิดเหตุดินเจือนทับใส่เฮือนประชาชนอยู่บ้านท่าบักเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน3คนในนั้นมีแม่1คนและลูกอีก2คนปัจจุบันภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังติดตามสถานการณ์และเก็บกำข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดของเหตุการณ์และความเสียหายแม่นจะรายงานเพิ่มเติมตามภายหลังพร้อมเดียวกันนี้ขอให้ประชาชนผู้ที่จะเดินทางไปเมืองคำเกิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่เขตผู้ดอยและเขตที่มีความเสี่ยงโตกับดินเจือนให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝนสุขสาคอนปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
0: ต่อไปเส้นหันฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังผัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเหตุใดมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันเทียดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา31องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา30องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬากิจกรรมทาแขกไบคิ้งชาเลนจ์โดยมีนักกีฬาทีบโหลดจากหลายแขวงและหลายประเทศเข้าร่วมอย่างคึกคักเพื่อพิสูจน์ความอดทนความแข็งแรงและห่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวของแขวงคำมวนจัดขึ้นในวันที่2สิงหาคมนี้อยู่ต่อหน้าหอมูลเสื้อ21มีนาเมืองท่าแขกท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวนมีคำเห็นในพิธีว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการท้าทายที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติและจิตใจนักกีฬาฝนบ่แม่นอุปสรรคแต่เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศการแข่งขันการจัดงานครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีในการสร้างกระแสเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในแขวงโดยเกิดจากการประสานงานของแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงขณะจัดงานภาคเอกชนและผู้สนับสนุนหวังว่าการแข่งขันขี่รถถีบรูปแบบนี้จะกลายเป็นกิจกรรมประจำปีของแขวงและเมืองท่าแขกเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนากีฬาควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวท่านอินทีเดือนสวรรค์ในนามผู้จัดงานมีคำเห็นว่ากิจกรรมครั้งนี้บ่ได้เน้นใส่เอาชนะเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเวทีให้นักขี่รถถีบได้ทดสอบขีดความสามารถของตน ผ่านเส้นทางท่าไทยในระยะ50ห้อยและ200กิโลเมตรนอกจากส่งเสริมสุขภาพแล้วกิจกรรมยังเป็นการโฆษณาการท่องเที่ยวของแขวงคำมวนและแสดงให้เห็นความท้าทายของเส้นทางที่นักกีฬาทีมจะได้พบกิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพื่อให้อนาคตแขวงคำมวนสามารถต้อนรับนักกีฬากีฬาทีมจากทั่วประเทศและนานาชาติหลายขึ้นการจัดงานท่าแขกไบคิ้งชาเลนจ์ครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นเวทีทดสอบความสามารถของนักกีฬาทีมเท่านั้นยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการท่องเที่ยวแบบกีฬาของแขวงพร้อมทั้งเป็นพื้นฐานให้กลายเป็นงานระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำในอนาคต
0: ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่2สิงหาคมนี้ว่าสภาพเศรษฐกิจของเวียดนามใน7เดือนปีนี้ได้หับหู้แห่งสุกยูที่ตั้งนาจากการผลิตอุตสาหกรรมส่งออกน้ำเข้าการบริโภคและการดึงดูดการลงทุนข่าวรายงานว่าใน7เดือนปีนี้การส่งออกน้ำเข้าของเวียดนามสืบต่อแม่นหนึ่งในบรรดาจุดพ้นเด่นของพื้นฐานเศรษฐกิจยอดวงเงินการส่งออกน้ำเข้าคาดว่าจะบรรลุ659ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น18ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวการค้าและการเสริมต่อกับตลาดสากลของเวียดนามสืบต่อหักษาได้ความมั่นเที่ยงท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกยังผันแปรหลายอย่าง
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานเมืองบุรุษมณีวาในขณะที่องค์การอุตุนิยมโลกหรือ WMO ได้เผยแพร่บทรายงานสภาพอากาศตามฤดูกาลทั่วโลกประจำเดือนฉบับล่าสุดท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้จัดกองประชุมแถลงข่าวอยู่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาโดยเฮียงห้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติมาตรการเพื่อรับมือกับสภาพอากาศร้อนหุนแฮงซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญตามการคาดคะเนล่าสุดขององค์การ WMO แสดงเห็นว่าระหว่างเดือนสิงหาหาเดือนตุลาปีนี้อุณหภูมิอยู่ทุกพื้นที่ทางบกของโลกล้วนแต่จะสูงกว่าระดับปกติปรากฏการณ์เอลนีโญบ่เพียงแต่จะนำเอาขึ้นความร้อนมาเท่านั้นยังจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำฝนที่ลดลงในขอบเขตทั่วโลกเติมอีกทวีปอเมริกากลางและเขตกาลาอิฟทวีปอเมริกาใต้อาซีใต้ปาซิฟิกตะวันตกเสียงใต้ทวีปเอียรปและบางเขตของทวีปแอฟริกาจะประสบกับอุณหภูมิสูงและภัยแห้งแล้ง
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกรมอุตุนิยมสาธารณรัฐเกาหลีแจ้งให้ฮู้ว่าวันที่2สิงหาคมนี้หลายพื้นที่ในสาธารณรัฐเกาหลีประสบกับสภาพอากาศร้อนมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาอุณหภูมิในตอนกลางเวนอยู่นครยางซันแขวงกิยงซางใต้สูงกว่า40องศาเป็นมื้อที่5ติดต่อกันและสูงกว่า42องศาในวันที่2สิงหาคมนี้ได้สร้างสถิติใหม่ของอุณหภูมิสูงสุดอยู่สาธารณรัฐเกาหลี
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่1สิงหาคมนี้ท่านกีอันนีอินฟันติโนประธานสหพันธ์บาสเกตบอลโลกหรือฟีฟ่าได้ออกแถลงการว่าเนื่องจากโครงการจำหน่ายกรรมสิทธิ์หุ้นเฮ็ดให้บรรดาฝ่ายที่มีความขัดแย้งกันฉะนั้นจึงตัดสินใจยุติการสร้างตั้งบริษัทโฟวาร์ดของฟีฟ่าที่แต่ก่อนสร้างตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการแข่งขันบาสเกตบอลโลกและการแข่งขันบาสเกตบอลรายการต่างๆของฟีฟ่าต่อไปเส้นทางฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าต้องกำจัดระบบอุปถัมภ์ในเวียกงานพนักงาน
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพการแต่งตั้งพนักงานต้องอิงใส่ความรู้ความสามารถคุณสมบัติและผลงานตัวจริงต้องสุกงูส่งเสริมให้มีหัวคิดปฏิสางและเหตุแท้ทำจริงกล้าเหตุกล้าหาผิดชอบสหายทองล้วนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศได้ให้ที่ซีนำต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12ว่าเวียกงานพนักงานย้ำใดก็เป็นกกเข้าของถูกเวียกงานที่สำคัญในถูกการเคลื่อนไหวของผักของหลัดเป็นปัจจัยตัดสินผลสำเร็จ และปลาใสของการปฏิบัติแนวทางด้านพนักงานของภาคถือเป็นเวียกใจกลางที่ต้องได้นำพาซี่นำอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตอบสนองให้ได้ความเรียกร้องต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะฉะนั้นคณะภาคทุกคันต้องเอาใจใส่อย่างจดจ่อที่สุดหอบคอบที่สุดต่อเวียกงานพนักงานรัฐกรการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขันยุทธศาสตร์ของภาคก็คืออยู่แต่ละขันเพื่อให้ได้ผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณทาสการเมืองและความรู้ความสามารถเป็นผู้มีมานาจิตปฏิวัติอันนักแน่นนำใจหักศาสตร์เอกราชเป็นเจ้าตนเองมั่นเหนียวในการหับใส่ประชาชนและประเทศชาติมีสายตาเบิ่งกว้างมองไกลสามารถนำพาและแบกหาบพลกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคในระยะใหม่ให้คณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคประสานสมทบกับสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติเพื่อปรับปรุงหลักสูตรก่อสร้างบำรุงพนักงานสืบทอดพนักงานขันยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนหัวข้อเฉพาะให้พนักงานขันกรรมการศูนย์กลางนั้นแม่นให้จัดอยู่ภายในประเทศเป็นหลักหัวข้อใดมีความจำเป็นแม่นเชิญอาจารย์เซียวซานจากเวียดนามจีนมาขึ้นห้องให้และการจัดแต่ละครั้งบ่ให้แก่ยาวเพื่อให้บรรดาสหายเหล่านั้นได้สุ่มใส่เวียกงานหลายขึ้นต้องส่งเสริมอย่างแข็งแรงระบบคุณธรรมและจำกัดระบบอุปถัมภ์ในเวียกงานพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของเวียกงานสร้างโอกาสที่เท่าเทียมและสร้างแรงจูงใจให้คนดีคนเก่งได้หับหน้าที่เวียกงานที่เหมาะสมลดพรปรากฏการณ์หย่อท้อสร้างความเสื่อมั่นและภาพพจน์ที่ดีของพรรคการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งพนักงานต้องอิงใส่ความรู้ความสามารถคุณสมบัติและผลงานตัวจริงต้องสุกยูส่งเสริมภูมิหัวขีดปฏิสางและเหตุแท้ทำจริงกาเหตุกาหาผิดชอบผู้ที่บ่เหตุหรือผู้เหตุบ่ได้ต้องหลีกทางให้ผู้อื่นที่มีความสามารถกว่าเปลี่ยนแทนตามทิศนำมีเข้ามีออกมีขึ้นมีลงหลีกเลี่ยงบ่ให้สังคมย่อเยยเสียดสีว่าตกตังหนังสะโลงและอื่นในระยะผ่านมาพวกเขาสร้างพนักงานยังบ่ทันเป็นระบบและบ่ทันหาประกันคุณภาพที่นักแน่นมักจะตกเข้าในกรณีเฝ้าฟังกับพนักงานบ่เลิกบ่แน่นหูบนอกเมื่อมอบหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นไปจึงมักเกิดมีปัญหาตามมาปัญหานี้แม่นตั้งเป็นโจทย์ให้ผู้เฮ็ดเวียกงานจัดตั้งพนักงานต้องได้ทบทวนคืนการสร้างพนักงานต้องติดพันกับการติดตามกวดกามอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบมอบแล้วต้องติดตามประเมินผลอย่างเป็นปกติและแก้ไขให้ทันการเมื่อพบปัญหาพนักงานสหายใดที่เติบใหญ่ขึ้นจากกระบวนการผ่านผ่าใดความยุ่งยากสหายนั้นมักจะกลายเป็นพนักงานที่เข้มแข็งและเสมอต้นเสมอไป
0: ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าต้องจำกัดระบบอุปถัมภ์ในเวียกงานพนักงานที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกี่ยงคำสุนีและสมภวันมาวงไซอ่าน
9: Package 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
9: แท้วะอีลีวะ
10: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
9: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
12: ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ค่ะ
13: ว้าเป็นได้เลยล่ะ
12: แต่ยังตัดสินหยังบ่ได้เชื่อเพราะเฮาก็ยังเพิ่นฮู้หยังหลายซ้ํานะ
13: ตามเชื่อฮู้แม่นเฮาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจําได้เพื่อรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเฮา
12: เอาแล้วเฮาจะติดตามได้แบบนี
13: ้รายละเอียดทั้งหมดก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทรักษาทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองทรัพย์เอาหับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
12: ปาถูกต้องจําเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเฮาเนาะ
13: แม่นแล้วถ้าตัวอยากหับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
12: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
14: เงินเก็บมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท้ใด
15: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
16: เงินกีบเงิน
17: แลกเปลี่ยนเงินตราสะสายผิดระเบียบกฎหมายบ้านเมืองสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 12:30 นหาเวลา 13:00 นกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกับมิตรรายการทางกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงหลายคนนี่ก็รับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วบางท่านนี่ก็กำลังเดินทางเนาะไปกินข้าวเที่ยงในตอนนี้ท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าเวลาของแต่ละคนนี่ก็มีจำกัดแต่บางคนนี่ก็คุณเคียวในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีทางรายการเพื่อนธนาคารขอส่งเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันและข่าวซื้อแนะนำจากทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปินอ้อมเวียกงานหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเคียงคู่กันนั้นก็ได้นำเอาข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการตลาดทุนสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการตลาดทุนก็สามารถสอบถามได้เนาะเบอร์โทรแมน021-21-7770และผัวพันเวียกงานการธนาคารก็สามารถติดต่อได้เบอร์โทรแมน021-260-283นอกจากนี้ก็มีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ท่านสามารถโทรเข้ามาปรึกษาหรือว่าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้สำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังพบพ้อกันทางรายการพวกเราก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำมาฝากประธานเคียงคู่กันนั้นก็มีสารณะฮู้เนาะมาฝากในระยะสุดท้ายของทางรายการซึ่งจะนำเสนอสารณะฮู้หัวข้อใดนั้นมีรายการสามารถติดตามนำพวกเขาได้เนาะในระยะสุดท้ายของทางรายการตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป
13: เสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
12: มีหยังเน
13: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่าตัวว่าน่าสนใจบ
12: ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
13: อ้าวเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
12: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
13: แม่นว่าซั่นเฮาจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
12: เอ้าซั่นแหละฟ้าวหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อผัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทลักทรัพย์เล้าจีนจำกัดโทร021-419-222บริษัทลักทรัพย์โทรคอต่อล้อก่อท้อจำกัดโทร021-265-483และบริษัทลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021-265-461
14: งินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
15: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
17: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้บรรดาท่านได้หับฟังนำเสนอในมาตราที่178เว้าถึงข้อห้ามสำหรับบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือและผู้บริหารห้ามบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือและผู้บริหารมีพฤติกรรมดังนี้ 1. ให้บริการจัดลำดับความน่าเชื่อถือเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 2. เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับเวียกงานลักทรัพย์โดยบ่ได้รับอนุญาต 3. จัดลำดับความน่าเชื่อถือโดยบ่สอดคล้องกับหลักการของการจัดลำดับความน่าเชื่อถือของสากล 4. บริการจัดลำดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทตนผู้บริหารของบริษัทหรือผู้จัดลำดับความน่าเชื่อถือมีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านผลประโยชน์5. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและสืบต่อในมาตรา179เว้าถึงข้อห้ามสำหรับนักวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ห้ามนักวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์มีพฤติกรรมดังนี้ 1. ให้บุคคลอื่นนำใส่ใบยั่งยืนวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ของตนหรือรหัสนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของตน 2. รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าอยู่นอกสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ 3. ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนอื่นในขณะที่เป็นพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุน 4. เผยแพร่นำใส่ข้อมูลของลูกค้าเพื่อผลประโยชน์ของตนบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งอื่น 5. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ผู้ลงทุนในขณะที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินและ6มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปกลับมารับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เติมอีก

0: องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บอว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
1: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: โอ้แม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะอ้าย
1: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางนี่เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซเซฐานนครหลวงวิจันทน์
2: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการสืบต่อนำเสนอให้ประชาชนได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตรา180เว้าถึงข้อห้ามสำหรับตลาดหลักทรัพย์ผู้บริหารคณะแผนกและพนักงานวิสาการห้ามตลาดหลักทรัพย์ผู้บริหารคณะแผนกและพนักงานวิสาการมีพฤติกรรมดังนี้ 1. ดำเนินธุรกิจตลาดหลักทรัพย์เกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 2. ลงทุนในกิจการหรือวิสาหกิจอื่นโดยบ่ได้รับอนุญาต 3. แจ้งหรือเผยแพร่ข้อมูลที่บ่เป็นจริงและเฮ็ดให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดซึ่งส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ผู้ลงทุนและตลาดหลักทรัพย์4. เปิดเผยนำไส้หรือส่งต่อข้อมูลของสมาชิกของตนบริษัทจดทะเบียนหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของตนบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งอื่น 5. เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในระยะห้ามซื้อขายหรือโอน 6.เป็นสมาชิกของสภาบริหารและคณะอำนวยการของบริษัทจดทะเบียนและสถาบันสื่อกลางด้านหลักทรัพย์ 7. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและในมาตรา181นี้ท่านผู้ฟังได้เว้าถึงข้อห้ามสำหรับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผู้บริหารคณะแผนกและพนักงานวิสาการห้ามมีพฤติกรรมดังนี้1. ดำเนินธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 2. ลงทุนในกิจการหรือวิสาหกิจอื่นโดยบ่ได้รับอนุญาต 3. แจ้งหรือเผยแพร่ข้อมูลที่บ่ถูกต้องซึ่งส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ผู้ลงทุนและตลาดหลักทรัพย์ 4. เปิดเผยนำไส้หรือส่งต่อข้อมูลของสมาชิกของตนบริษัทจดทะเบียนหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของตนบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งอื่น 5. นำไส้บัญชีหลักทรัพย์ของสมาชิกเพื่อผลประโยชน์ของตน

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยชาติพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
2: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
3: ้ใส่เงินเก็บมีค่าล้น

0: คมลาวสิเฮืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
1: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: อยู่เมืองลาวไซแตงเงินกีบขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังการติดตามข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดตามได้นอกว่าจะเป็นผ่านทางเพจ Facebook เสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มได้หรือว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามติดต่อได้เนาะที่เบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์อันดับต่อไปนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาสารานะฮู้นำมาฝากบัดทานซึ่งมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักเกี่ยวกับสาเหตุที่ว่าเฮามักเจ็บแอวเจ็บหลังเป็นประจำโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าอายุยังน้อยเนาะแต่ก็รู้สึกว่าปวดหลังเจ็บแอวอยู่ตลอดท่านผู้ฟังมาหับฟังน้ำกันเนาะว่าอาการเจ็บหลังนี้จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มทำอิดก็จะเป็นแบบเจ็บกระทันหันที่แบบว่าเจ็บทันทีทันใดเลยท่านผู้ฟังซึ่งส่วนหลายนี้ก็จะเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าไส้ห่างกายผิดท่าจนเฮ็ดให้กล้ามซีนหรือว่าเส้นเอ็นอักเสบหรือว่าบาดเจ็บและกลุ่มที่2ก็แม่นกลุ่มที่เจ็บแบบซ้ำเหื้อจะมีอาการแบบเดียวกันเนาะแต่ว่าบึดเดียวก็เจ็บบึดเดียวก็เซาบางเทื่อนี่ก็เจ็บน้อยหรือว่าเจ็บดนเจ็บหลายท่านผู้ฟังสาเหตุที่ว่าให้เฮ็ดให้เจ็บหลังนี่ส่วนหลายก็จะเกิดจากกล้ามซีนหรือว่าเส้นเอ็นอยู่บริเวณหลังอักเสบเกิดจากการใช้วิธีที่ผิดบ่ว่าจะเป็นนั่งดนยืนดนนอนคว่ำหรือว่าอ่านหนังสือก้มยกเครื่องพิจังว่าบางคนนี่อายุยังน้อยนี่ก็จะรู้สึกได้เนาะท่านผู้ฟังบางคนนี่ก็เจ็บหลังตลอดเอิ้นว่าเจ็บซ้ำเหื้อแต่ถามว่าเฮาอายุหลายขึ้นไปนี่ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับอาการเจ็บหลังเรื่อยๆแบบนี้บึดเดียวเจ็บบึดเดียวเซาอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังห่างกายเฮานี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการใช้งานถ้าว่าเจ็บหลายเกินไปนี่ก็ต้องได้ไปพบแพทย์หมอเนาะให้เพิ่นประเมินอาการถ้าว่าเจ็บแล้วท่านผู้ฟังบางคนนี่อาจจะเจ็บย้อนว่าเฮ็ดเวียกดนนั่งโดยที่บ่ได้เคลื่อนไหวห่างกายนั่งแต่เอิ้นว่านั่งท่าเก่าเนาะบ่ได้นิ่งติ่งบ่ได้เคลื่อนไหวไปใส่ท่านผู้ฟังต้องได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเด้อในการยืดเส้นยืดสายแด่ปรับเปลี่ยนท่านั่งให้มีความเหมาะสมกับตนเองเนาะท่านผู้ฟังบ่ให้นั่งแต่ท่าเก่าหลายเกินไปเด้อในจุดนี้อาจจะเห็นให้เฮารู้สึกว่าเจ็บหลังปวดแอวได้และสิ่งที่สำคัญเนาะการออกกำลังกายนี่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามซีนอย่างสม่ำเสมอและนี่ก็คือสารานะฮู้จากทางรายการพวกเฮานำมาฝากบัดทานที่กำลังหับฟังรายการเพื่อนธนาคารในแต่ละมื้อก็มีหลายๆหัวข้อเนาะมาสลับสเปียนนำเสนอให้มิรายการได้หับฟังเป็นความฮู้อีกสิ่งหนึ่งท่านผู้ฟังในการใช้ชีวิตประจำวันเนาะต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้ดีและเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่านผู้ฟังขอบใจอีกเทนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นทีมงานรายการเพื่อนธนาคารลามิตรรายการไปก่อนพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวนับแต่นี้ฮอดปี2030องค์การกวดกาแห่งลาดจะเอาใจใส่เพิ่มทวีการสกัดกั้นและต้านการส่อลัดบังลวงในทุกรูปแบบให้มีความเข้มงวดแข็งแรงและแท้ถึงทั่วทุกบ่อนในโอกาสรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกา5ปี2021-2025และเสนอทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงาน5ปี2026-2030ขององค์การกวดกาแห่งลาดต่อกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุริศิษย์จัดขึ้นเมืองบรมนีอยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทร์ท่านวันไสพองสวรรค์ประธานองค์การกวดกาแห่งลาดให้ฮู้ว่าอย่าสุ่มใส่สืบต่อเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการส่อลัดบังลวงให้พนักงานสมาชิกภาคผู้ประกอบการและประชาชนประดาเภาหับฮู้เข้าใจอย่างกว้างขวางและทั่วถึงเพื่อเข้าร่วมสกัดกั้นและต้านการส่อลัดบังลวง
2: ติดตามกฎกาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับที่มีพฤติกรรมมีการละเมิดคำสั่งกฎหมายและระเบียบการต่างๆที่องค์การรัฐแต่ละขั้นวางออกติดตามกฎกาความรับผิดชอบการเมืองของคณะพักคณะนำขั้นต่างๆในการแก้ไขผลของการกฎกาในกรณีคณะนำองค์การเกี่ยวข้องบ่แก้ไขผลของการกฎกาหรือแก้ไขบ่ถูกต้องหรือแก้ยาวเวลาในการแก้ไขแม่นจะนำใส่กฎหมายมาตรา29ของกฎหมายว่าด้วยกฎการรัฐฉบับเลขที่25สพส.ลงวันที่29ธันวาคม2022เพิ่มทวีสกัดกั้นและต้านการส่อลัดบังหลวงในทุกรูปแบบให้แข็งแรงแทบถึงทั่วทุกบ่อนโดยซุ้มใส่สืบต่อเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการส่อลัดบังหลวงให้พนักงานสมาชิกพรรคผู้ประกอบการและประชาชนให้มีความรู้เข้าใจอย่างกว้างขวางทั่วถึงเพื่อเข้าร่วมในสกัดกั้นและต้านการส่อลัดบังหลวง
1: ท่านวันไสพองสวรรค์ให้ฮู้ตื่มว่าองค์การกวดกาแห่งลาดจะสุ่มใส่กวดกาคงเขตที่มีความเสี่ยงโครงการใหญ่ที่นำใส่งบประมาณหลายเช่นโครงการลงทุนก่อสร้างพื้นฐานโครงรางการลงทุนของวีซากิจลาดการคุ้มครองหลายหับหลายจ่ายงบประมาณการคุ้มครองนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองนำใส่ที่ดินแหล่งอื่นจบข่าวบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกันโมง9โมงเดิม13โมง54โมงผ่านคืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ไล่คนกระทุนอินมาติดตามรายการผ่านไล่สองทางกระครอบจ่ายนาทีขึ้นฮอตคิดเทิงกันกับเมื่อวันอังคารพวกเขานำเพลงเก่าๆอ่ะเอาใจผู้ได้มักเพลงเก่าให้เป็นรายการได้ฝังก็สามารถสื่อสารกันได้นั้นล่ะผ่าน03057870520

หนึ่งชั่วโมงเต็มๆเนาะพวกเขาเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวกิ่งไม้มาปล่อยเดี๋ยวกิ่งไม้มาเว้าเมื่อนี้เดินทางพร้อมกันหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเด้ออย่าฟ้ามุ่นคืนใบไส้ติดตามพันหอยสามก็ดีลื้อมีรายการสามารถเข้าถึงรายการผ่านคืน94ลื้อทางเว็บไซต์วิทยุกระจายเสียงแห่งสารพวกเขาล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่หอยสามเด้อข้อเป็นเกากึกเลยมื้อนี้เรามาทักทายกันก่อนหยิบผลงานของจอห์นแดนเวอร์เพลงนี้Take me home country road ก็ทักทายกันไป

ก็หยิบเพลงค่อนข้างจะเก่ากึกได้มีรายการเพลงนี้เนาะเป็นผลงานของจอห์นแดนเวอร์ซึ่งห้องเพลงนี้ไว้ตั้งแต่เดือน4ปี1971อะตั้งแต่กิ่งไม้ยังบ่มื่นตาเบิ่งโลกใบโลกหน่วยนี้เนาะTake Me Home Country Road ฟังเพลงนี้แล้วก็มีได้ feelingในการเดินทางเดินทางกลับบ้านผ่านถนนดินแดง Country Road กิ่งไม้เข้าไปเบิ่งรายละเอียดว่าตอนนั้นปอยเป็นยังไงก็เป็นเพลงที่ฮิตฮอตตลอดกาลจอห์นแดนเวอร์นั่นก็เป็นนักร้องนักแต่งเพลงเป็นนักแสดงได้มีรายการนอกส่วนไลน์ผู้เกี่ยวจะเอิ้นว่าเป็นลาสาห้องเพลงคันทรีและโฟกซองปัจจุบันนี้ยังมีคนยากจะฟังเพลงนี้คันเบาเรื่องเพลงเก่านี่มันหนึ่งในหั่นที่ไล่คนยากจะฟังกิ่งไม้หยิบมาให้มีรายการได้ฟังผ่านสองทางนี้ขอบใจที่ทูนอินมาติดตามรายการพวกเขามีให้มีรายการได้ติดตามทางเพลงเก่าเพลงใหม่มื้อนี้เน้นเก่าๆทีมของ Colorful ทีมของรายการพวกเขามันเน้นเป็นเพลงเก่าเก่าเท่าใดก็ได้เนาะเก่ากึกอันนี้ถือว่าเก่ากึกได้ตั้งแต่4-50ปีลังเนาะ55ปีมีรายการกันเถอะว่าเก่าขอบใจเราโทรละโคมทีให้การสอบสู้รายการก็สามารถซื้อสร้างกันได้ผ่าน030-578-7052เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของเราโทรละโคมโปรโมชั่นมีรายการก็ยังสามารถนอกจากจะติดตามผ่านรายการพวกเขาแล้วมีรายการยังสามารถสอบถามผ่าน101หรือจะโหลดแอปของเราโทรคมมา M Service ซึ่งรวบรวมเอาทุกบริการไว้บนหั่นตอนนี้เพิ่นมีโปรบอมมีนักมีแจกรางวัลซึ่งเพิ่นเฮ็ดมานี่ได้ซ่องเดือนแล้วล่ะเดือนนี้เขาก็ลุ้นไปนำกันว่าท้ายเดือน100ล้านจะเป็นของผู้ใดคงทราบกันไปแล้วเนาะเดือนผ่านมาก็แสดงความยินดีกับผู้ใดที่ได้รางวัลเพิ่นแจกไปเรื่อยๆจนถึงท้ายปีการแจกนี่ก็แมนเริ่มสลองครบฮอบการให้บริการลาวโทรคม30ปีหรือว่าครบฮอบอันสร้างตังเนาะอยู่เคียงคู่อยู่เคียงข้างกับพ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้30ปีแล้วเงินใครทีเข้าไปลุ้นน่ะก็ง่ายๆเพียงแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นเวลาตื้มเงินในเครือข่ายของเราโทรคมจะตื้มบริการได้ก็แล้วแต่อย่าลืมตื้มบ่ให้หลุด100,000เด้อ100,000กีบขึ้นไปเท่านั้นเฮาก็จะเข้าไปในลิสต์เพิ่นจะแรนเดิมลุ้นกันไปเดือนนี้เดือนหน้าเดือนไหนจนถึงท้ายปีรวบรวมมูลค่าที่เพิ่นแจก 5-6 เดือนแม่นซ่องตื้ออันนั้นก็เป็นสิ่งดีๆอันหนึ่งที่พวกเราหยิบมาให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ลุ้นไปนำกันเรามาเว้ามาว่าขอบใจที่ขอเพลงเข้ามาเพิ่นว่ายังจะฟังผลงานของ The Eaglesได้ๆเนาะก็ปล่อยเรื่อยๆอยู่ได้มันก็มีหลายซิงเกิลเนาะเดี๋ยวกิ่งไม้ซอกซิงเกิลได้ที่ถูกใจให้มีรายการได้ฟัง

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy
7: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
7: แท้วะอีหลีวะ
8: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
7: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ก็คงทราบกันไปแล้วเกี่ยวกับข่าวดีๆจากทางบริษัทเราโทรคมนอกจากแจกรางวัลก็มีบริการอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้เข้าถึงบริการของเราโทรคมหลากหลายช่องทางขอบใจมีรายการที่ขอบเพลงเพิ่นมายังจะฟังThe Eaglesเนาะสไลด์จริงไหมหยิบอันLove Will Keep Us Alive เนาะมาให้มีรายการได้ฟังเรื่อยๆอ่ะผลงานของพวกเกี่ยวก็เลยมื้อนี้จะหยิบซิงเกิลตัวนี้ I Can't Tell You Why ก็เป็นผลงานของThe Eaglesคือกันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในซิงเกิลพวกเกี่ยวเป็นที่กล่าวขานของแฟนๆเพลงอ่ะทั่วโลกนะก็มาฟังนำกันเลย

ครับเพลงนี้บอกว่า I can't tell you why บอกบ่ได้บอกเหตุผลบ่ได้เป็นผลงานของ The Eagles ฮองไว้ตั้งแต่ปี1979อยู่ในอัลบั้มปี1979ของพวกเกี่ยวใส่ชื่อว่า The Long Run แล้วซิงเกิล I can't tell you whyก็เป็นซิงเกิลที่พวกเกียวปล่อยในปีถัดมาต้นปี1980 47-48 ปีซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายถึงความหักกันสับสน Love Confusion Unexplainable Love เป็นความหักที่5เหตุผลบ่ได้มันหมายถึงความขัดแย้งและความสับสน conflict and confuse conflict and confusion มีความทั้งความขัดแย้งมีทั้งความสับสนมันหมายถึง attachment and longing มันหมายถึงความผูกพันที่ตัดบ่ขาดมีรายการดังนั้นเป็นจึงเป็นที่มาของเพลงนี้ I can't tell you why ซึ่งอธิบายเป็นคำเว้าออกมาบ่ได้ว่ามันเป็นหยังกับความสัมพันธ์ตัวนี้เก่ากึกบ่เก่า40ปลายปีคอมเมนต์คนก็ครึ่งคนละนะหยิบให้เป็นรายการได้ฟังถือตามธีมของรายการเมื่อวันอังคารน่ะหยิบเพลงเก่าๆมาให้มีรายการได้ฟังแล้วผู้ใดอยากจะฟังเพลงจิกเจียโคกเคียกก็เอาไว้บันประหัดกันแล้วกันมื้อนี้เน้นเป็นเก่าๆมีรายการตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมอันคาเนนแลก data แลกมูลค่าโถเพิ่นยังเปิดให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นสามารถนำเอาคาเนนไปแลกได้เซ็นมาตอนนี้เนาะถ้าว่ามีรายการไซส์เครือข่ายแล้วมันมีคะแนนสะสมอยู่ในระบบเด้เวลาหอไซส์ 1,000 กิกไม้ถึง1คะแนนแล้วเมื่อคะแนนได้ห้อยคะแนนเราสามารถเอาไปแลกมูลค่าโถได้เอาไปแลกเป็น data ได้แลก data นี่เพิ่นมี3ทางเลือกให้ดังนั้นผู้ใดใช้บริการเบอร์ตื้มเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถนำเอาคะแนนนั้นไปแลกได้นะแลกจำเป็นต้องเข้าไปซูนบ่ๆแลกผ่านหน้าจอเฮานี่ล่ะเพียงแต่จื้อรหัสเด้อกิ่งไม้จะเว้ารหัสออกไปแล้วมีรายการมักรหัสตัวใดก็จื้อไว้เส้นห้อยคะแนนแลกมูลค่าโถใส่ได้5มือรหัสตัวนี้มันเลข10ห้อยคะแนนแลก data 5กิกไซส์1มือรหัสตัวนี้มันเลข11ห้อยคะแนนแลก data 3กิกไซส์3มือรหัสเลข12ห้อยคะแนนแลก data 2กิกไซส์ได้5มือรหัสเลข13จือรหัสแล้ววิธีแลกกันง่ายๆกดผ่านหน้าจอกดดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเปิดให้แลกจนถึงท้ายปีฉะนั้นก็ไซเครือข่ายเราโทรคมไปแลกคะแนนไปลุ้นรางวัลนำพวกเขาไป

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy
7: แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แท้วะอีหลีวะ
8: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

อนนี้มีรายการยังเดินทางพร้อมทางแคลิฟอร์เนียอยู่เดินทางพร้อมทางกิ่งไม้อ่ะผู้ใดหากก็ทูนินเข้ามาอยากจะบ่วางยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรายการพวกเขาก็ดำเนินมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วล่ะซึ่งพวกเขายังมีเวลาเดินทางพร้อมกันจนถึงคุณได้2โมงกงหรือว่า14โมงตอนนี้พวกเขากันยังเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมเนาะที่เป็นผู้ให้การสับสนรักอยากจะฟังพิงแบบใดก็สามารถสื่อสารกับพวกเขาได้ผ่าน0305787052เกี่ยวกับเรื่องโฆษณาตอนต้นรายการ10นาทียังได้อยู่ห้างหาได้สนใจก็สามารถกิ้งกางกันเข้ามาแล้วปากเบื่อไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเขาโทรกลับนะยิ้มกับ Family Package เป็นบริการสำหรับเบอร์เติมเงินเป็นคำตอบอันหนึ่งซัพพอร์ตผู้ใดมักซื้อแพ็กเกจเดี่ยวสินะแล้วเฮาแบ่งปันกันใช้ในหลายเบอร์มันก็คือความสะดวกมันคือการประหยัดเด้มันมีซ่องแพ็กเกจด้วยกัน1เส้นกีบไซได้1เดือนมี data 45กีบนาทีโทรอีกแล้วเราลง3เบอร์ด้วยกันลงไซแพ็กเกจเดียวเป็นการประหยัดและก็เราสามารถติดต่อกันได้บนพื้นฐานการประหยัดนั่นล่ะบางคนก็ว่าเอ๊ะไซได้1เดือนมาไซส์บึดเดียวนึงคือว่าหมดละคันเฮาไซส์หมดมือหมดคืนเฮาไซส์เอาแท้ว่ามันก็หมดไหวได้ data เนาะแต่ว่าเพิ่นมีกำหนดให้ไซส์1เดือนได้อีกตึมแพ็คเกจตัวหนึ่ง 150,000 มี data ถึง70กิกคันไซส์หมดมือเดียวนี่ก็ถือว่าตาดูนพล่ะเออบางเทื่อนี่ก็เป็นตังเงินว่าคนเขาสามารถออนไลน์ได้หมดมือหมดเวรยอมคือกันจริงไหมในการเข้าไปน้อยหนึ่งเสิร์ชเบิ่งข้อมูลหรือว่าเบิ่งนั่งฟังเพลงต่างๆบ่หมดเรื่องรู้สึกแซ่บตาละยิ้มกับ Family Package 150,000 มี data 70 กิกนาทีโทร150นาทีตัวนี้เฮาแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์ฉะนั้นเหมาะเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าหมู่สนิท 3-4-5 คนสิซื้อเป็นแพ็คเกจเดียวลงทะเบียนนำกันออกเงินกันแชร์กันมันก็ประหยัดไปมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการขอบใจเด้อทีติดตามมีรายการบ้องไว้ยังจะฟังเพลงบ่เทิงขั้นเก่ากึกเกาแบบไทยเห่าเจ้าค่อยเข้าใจอยู่นั่นว่าข้องบริทนี่ได้บ่อไทยเห่าเจ้าค่อยก็ทันอยู่นั่นว่ากิ่งไม่เลยเอาเพลงนี้น้องเพราะว่าพวกเขาปล่อยเพลงเสียงผู้สายส่งซิงเกิลแล้วเนาะวันนี้เรามาฟังข้องบริทนี่วัยรุ่นขึ้นมาน้อยหนึ่งไทยเห่าเจ้าค่อยก็เริ่มวัยรุ่นกันมาแล้วดิเพลงนี้ใส่ชื่อว่าท็อกซิกก็มอบให้กับทุกคนแล้วมอบไปยังลูกค้าเราโทรคมเซ็นกัน

0: Baby, can't you see I'm calling?
1: การพ่นงานของ Britney Spears ออนไลน์ในรายการก็คงจะจื้อจำเพลงนี้ Baby One More Time หรือว่า Oops I Did It Again Toxic นี่ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลหนึ่งที่เป็นที่ฮู้จักอะของราชินีเพลงพ็อปจากอเมริกาเนาะ Britney Spears คงจะมีไพ่ปฏิเสธในยุคไทยเฮาเจ้าค่อยสินะToxic ก็เป็นเพลงที่อธิบายถึงการลงหักแบบหัวปักหัวปั๊มทั้งที่หัวอีกฝ่ายนั้นเป็นอันตรายหรือเป็นข้องต้องห้ามหรือว่าเป็นพิษอ่ะจึงเป็นที่มาของคำว่า Toxic เอาแบบงูหัวงูห้างบ่ขึ้นประมาณนั้นผู้เกี่ยวปล่อยใน2004ต้นปี2004กาเกาอยู่แต่บอกกึกประมาณนั้นสร้างกัดอยู่ในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า In The Zone Boy, ขอบใจมีรายการที่ทูนินมาและก็แนะนำเพลงเข้ามาเมื่อได้บริยินเสียงมีรายการแนะนำกิ้งไม้ก็ปล่อยตามใจตามใจก็มีเสียงต่อว่ามาฉะนั้นอยากจะให้มันได้ใจหอมก็อย่าลืมกิ้งก้างกันเข้ามาผ่าน0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสาย ฟังเพลงนี้แล้วก็มวนไปถึงมันจะเป็นเพลงเก่าหยิบขึ้นมาปล่อยบ้านได้ก็ได้หัวสันหัวคอนกันไป ขอบใจมีรายการที่ทูนินมาเนาะฝากไว้เด้อกับบริการอินเทอร์เน็ตเข้ายาวเข้าเงินบริการ FTTH ของเราโทรคมตอนนี้พวกเราสามารถเลือกคมไวได้ตามใจเพื่อนมีเป็น10แพ็กเกจให้พวกเราได้เลือกคมไวพื้นฐานก็เป็น35เมก1เส้น 65,000 กิบต่อเดือนแล้วถ้าเขาจ่ายล่วงหน้าเป็น3เดือน6เดือน1ปีเพื่อนมีเดือนนำไซส์แถมให้ได้สามารถเลือกได้35เมกความไวขั้นพื้นฐานเนาะขึ้นมาเป็น400เลือกได้กันแล้วแต่สิ่งที่เราต้องการเมื่อเราเลือกความไวเพิ่มขึ้นค่าบริการก็จะเพิ่มขึ้นตามความไวที่เราเลือกก็สามารถสอบถามได้เด้อบริการ FTTHได้เลข5เบอร์ตั้งโต๊ะ219385หรือพนักงานค่ายพวกเฮาได้5965-4289 5965-5693สิ่งหนึ่งอยากจะย้ำตอนนี้แม้ทางบริษัทนั้นเพิ่นแจ้งรางวัลครบฮอบการสร้างตังค์อ่ะ30ปีฉะนั้นให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถลุ้นรางวัลเด้อลุ้นแบบใดก็ง่ายๆอ่ะมีรายการเวลาที่เราตื้มเงินในเครือข่ายเราโทรคมจะตื้มแพ็กเกจได้ก็แล้วแต่จะตื้มให้บริการได้ก็แล้วแต่เราต้องตื้มบ่ให้หลุด 100,000 เป็นยังจึงเป็นแบบนั้นเนาะเพราะว่าพวกเราจะได้เข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมถ้าก็แรนเดิมไปวางหนึ่งนี้ก็แสดงความยินดีนำเนาะ100ล้านเพิ่นแจ้งมานี่เป็นเดือนที่3ได้กันถ้าว่าเดือนเพิ่นแจ้งมาแต่เดือน5เดือน6เดือน6เดือน7เดือน8เนาะ8เป็นเดือนที่3เดือนละ100ล้านแจ้งออกไปจนถึงท้ายปีรวบรวมมูลค่าแจ้งนั้นถึง2ตื้อท้ายปีนี้เพิ่นจะมีรางวัลใหญ่มาโมะใส่เป็นเดือนสุดท้ายก็ลุ้นไปนำการมีรายการก่อนจะถึงรางวัลใหญ่เฮาเอารางวัลน้อยไปก่อนเก็บรางวัลน้อยไป

0: ปันหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy
6: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
6: ้
7: อ
6: แฮ่วะอีหลีวะ
7: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

เวลาก็บ่อย่างไล่มีรายการเนาะอย่างประมาณ9นาทีซึ่งพอหอกับปล่อยเพลงไปเรื่อยๆให้มีรายการได้ฟังอันนี้เป็นเพลงเก่าๆจาก Colorful ไปยังทุกคนซึ่งพอเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเราโทรคมก็สามารถทูนอินมาติดตามรายการพวกเราได้ทุกมือพันหอย3กดี94ก็ได้นอลือจะติดตามผ่านทางเว็บไซต์ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเราล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่หอย3ก็สามารถเข้าถึงเป็นเพลงเก่าๆเมื่อวันอังคารให้บันทึกตามธีมพอวันรายการพวกเราเป้าหมายก็คืออยากจะให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้ฟังเพลงหลากหลายรูปแบบจะเน้นเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่แต่ละมื้อหรือว่านำข้อมูลต่างๆหยิบมาบอกมาว่าขณะจะทำรายการเคียงคู่กับบริษัทที่ให้การสนับสนุนหลักนั่นก็คือบริษัทลาวโทรคมมื้อนี้ไพ่ข้อเพลงใหม่ๆกิ่งไม้ข้อขัดใจเอาเป็นเพลงเก่าให้มันทึกตามธีมในบางมื้อวันอังคารนำเพลงเก่าพ้วนคืนอดีตมาให้มีรายการได้ฟังมาฟังผลงานของเทรซี่แชมเปญเพลงนี้

Tracy Chapman เพลงนี้ใส่ชื่อว่า Baby Can I Hold You มาฟังน้ำกัน

นักของคนนี้บอกว่า word don't come easily บางเทื่อเหตุการณ์ที่เขาจะเอ่ยคำได้หนึ่งออกมาจากใจจริงเนาะมันก็บ่ได้ง่ายเพลงนี้ใส่ชื่อว่า baby can I hold youเป็นเสียงของนักร้องสาวอเมริกันโฟกซองซึ่งเป็นนักดนตรีอะเนาะเทรซี่ชัปแมนร้องไว้ตั้งแต่ปี1988มีรายการเป็นซิงเกิลสุดท้ายในอัลบั้มทำอิฐของผู้เกี่ยวปล่อยใน1988ซึ่งอธิบายถึงการขอโทษการสารภาพหักและความลำบากในการที่จะเอ่ยคำว่าหักหรือว่าขอโทษออกมาเป็นคำเว้าบางคนสวัสดีเอ่ยได้ขันตุนกล้วยตุนพาวอยู่แถวนั้นใบมันก็หยิกก็ย่อยหมดอ่ะบางเทื่อหักตุนเลยโดยที่บ่รู้สึกโตสวัสดีเอ่ยคำว่าขอโทษหรือว่าหักการกระทำโอเคบางคนก็อาจจะแสดงออกการกระทำแต่บอกกาเอ่ยอันนั้นเป็นที่มาของเพลงนี้เนาะ Tracy Hong White 1988กับเก่าเก่ากึกเพลงหนึ่งทึกต่ำตีมข้องเห่ายังโชคนาทีขอบใจเป็นยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาอย่าลืมมาเราโทรคมนั้นเพิ่นแจกรางวัลเพียงแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเขาตื่มเงินในเครือข่ายจะตื่มบริการได้ก็แล้วแต่อย่าหลุด100,000 100,000กิฟขึ้นไปเพื่อเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นแรนเดิมทุกท้ายเดือน100 ล้านแรนเดิมไปเดือนนี้เดือนหน้าเดือนไหนจนถึงท้ายปีลุ้นไปนำกันขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาพ้อกันมืออื่นมงเกาเดอร์สำหรับมือนี้สบายดีบ๊ายบาย

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: นเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่บนทางคุณว่าดังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะคือเพื่อบังบนแย่เอาลูกแบกขันทาวเขาบอกมีสติได้ลูกจะตายอะไร
0: โอ้ยลูกจะติดจะติดนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นเขาบอกบุเมนมันรีดบนทางจะยังมาอยู่ไอ้เหื้อ
2: บกวนป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี
0: ้แม่นให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง
2: มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
3: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
2: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เลยเด้อ
3: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
4: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือหลุ่นสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบมิตรรายการเป็นประจำในยามบ่ายตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 เป็นต้นไปทุกมือนำเอาเสียงเพลงม่วนๆและก็สาระน่าฮู้ดีๆเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำท่านผู้ฟังมิตรรายการบ่ว่าท่านจะอาศัยอยู่แห่งหนใดประกอบอาชีพใดอยู่ก็ต้องใส่ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะท่านที่ขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางต้องใส่ความระมัดระวังใส่ความไวที่เหมาะสมบ่ขับรถไวจนเกินไปถ้าว่าใช้ความไวที่บ่เหมาะสมอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้สำหรับท่านที่ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไร่นาก็ต้องได้เอื้ออิงฝนฟ้าในการประกอบอาชีพการปลูกฝังเฮ็ดกสิกรรมนี่ละสำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่ในห้องละห้องการรัฐกรเอกชนอันนี้ก็พอใครได้บ่ต้องแข่งแดดแข่งฝนแต่ว่าบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็ตามสามารถที่จะรับฟังรายการของพวกเราไปนำและก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำได้เพียงแต่เปิดมาที่คืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็รายการของพวกเราแน่นอนพอๆกันแต่ละมือนั้นนอกจากจะมีเสียงเพลงม่วนๆมามอบความเบิกบานสร้างความสดชื่นให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังแล้วพวกเราก็ยังมีสาระน่าฮู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเพื่อเป็นข้อมูลดีๆเพื่อปฏิบัติตนเองในฤดูฝนนี้เพื่อให้สุขภาพของมิตรรายการท่านผู้ฟังแข็งแรงปราศจากพยาธิบาดเหย่าและแน่นอนมาพอมิตรรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาสิ่งดีๆหลายอย่างมาห่างหากะเกียมนำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกเส้นเคยแต่ว่าพอๆกันในทบิดนี้นั้นจะให้มิตรรายการทุกท่านได้รับความเบิกบานม่วนซื่นจากเสียงเพลงซะก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็จึงค่อยกลับขึ้นมาติดตามระยะต่อไปของรายการนำกัน

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: เออแม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระห้อกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: แล้วนี้ไป
1: คนผู้มีความหูเต็มพุงเพียงปากโตซอนโตปรายไผสิยองวาดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 MHz รายการของพวกเรามีท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสารนะฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปบ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางหรือว่าท่านที่ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดกสิกรรมอยู่ตามหัวสวนไถนาท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตะลีรวมไปถึงรัฐกรเอกชนที่ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้ทางความรู้สาระต่างๆและก็ความเบิกบานมวลซื่นความบันเทิงจากเสียงเพลงมวลๆแน่นอนว่าพอๆกันแต่ละเทื่อก็ต้องได้นำเอาเสียงเพลงมาขับกล่อมสร้างความสดชื่นในยามบ่ายแบบนี้ให้แก่มิตรรายการเป็นประจำและอีกอันนึงที่ขาดบ่ได้ก็คือสาระนะฮู้สิ่งที่สำคัญที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเป็นประจำในมื้อนี้ก็แม่นสาระนะฮู้ที่สำคัญเกี่ยวกับไข้เลือดออกท่านผู้ฟังเพราะว่าระยะนี้เป็นระยะที่เข้าสู่และดูฝนก็มักจะมีการแพร่ระบาดของพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าไข้ยุงอาการของไข้เลือดออกมันสิเป็นคือแนวใดพวกเราก็ควรสังเกตตนเองเวลาเจ็บเวลาไข้เราควรไปหงหมอยามใดที่มีอาการที่ต้องสงสัยว่าเราเป็นไข้เลือดออกหรือว่าเป็นไข้ยุงและก็มีแนวทางในการป้องกันแนวใดๆไข้เลือดออกนี่เป็นเชื้อไวรัสแดงจิ้วมียุงลายเป็นพาหะที่นำเสื้อเมื่อยุงมากัดเฮามันก็จะแพร่เสื้อเข้าสู่กระแสเลือดของคนเฮานี้อาการติดเสื้อในระยะทำอิฐก็จะแยกได้ยากกับไข้ที่เป็นอาการไข้ทั่วไปมันสีไข้คือกันถ้าผู้ฟังย้อนว่าอาการไข้คือกันมันมีอาการไข้แต่ว่าไข้เลือดออกนี่มันจะมีอาการที่มีไข้สูงถึงขั้นว่ากินยาแต่ว่าไข้บ่ลดลงเป็นไข้สูงหนาวสั้นมีอาการปวดเมื่อยตามตนตามโตตามกล้ามซีนปวดจนเข้ากระดูกบางคนเอิ้นว่าไข้หักกระดูกว่าสั่นย้อนว่ามันปวดทรมานหุนแห้งบางเทื่ออาจจะมีอาการอื่นห่วมนำบ่ว่าจะเป็นมีหอยจุดเป็นพื้นแดงตามตนตามโตตามขี้แห้ตามแขนขามีอาการเบื่ออาหารบางเทื่อกินข้าวบ่ลงกินข้าวบ่แซ่บอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษของไข้เลือดออกซึ่งว่าอาการเหล่านี้ก็จะแสดงอยู่ประมาณ5-7มื้อหลังจากนั้นแล้วก็เข้าสู่ระยะที่2ไข้มันก็สิค่อยๆลดลงบางคนก็สิเข้าใจว่าเป็นข้อดีที่ไข้ลดลงแต่ว่าความจริงแล้วถือว่าเป็นอันตรายท่านผู้ฟังเพราะว่าในระยะนี้นั้นที่ไข้มันหลุดลงอาจจะเกิดเป็นภาวะช็อกได้ก็คือว่าร่างกายนั้นมีอาการขาดน้ำชีพจรก็เต้นไวหายใจแห้งโตกะเหลืองตีนมือเย็นแบบนี้รู้สึกหนหวยอยู่แบบกระวนกระวายแล้วก็มีอาการช็อกในผู้ป่วยที่มีไข้เลือดออกบางคนก็ทว่าอาทิตย์ทำอิดไข้สูงอาทิตย์ต่อมาไข้หลุดแบบนี้ก็ให้ฟาวไปห้องหมอไปให้หมอเพิ่นกวดโดยด่วนเลยล่ะในทางการป้องกันนั่นแม่นให้ตัดวงจรของยุงลายบ่ให้มียุงลายอยู่อ้อมเงินอ้อมสารเฮาเพราะว่ายุงลายมันจะมักวางไข่ในแหล่งน้ำที่เป็นน้ำขังบ่ว่าจะเป็นอุแองกระป๋องกระถางต่างๆที่เป็นบ่อนน้ำหยุดนิ่งน้ำบ่ไหลว่าซะน้ำขังซื่อๆน้ำบ่ไหลไปใส่หันมันมากหลายอันนี้ก็ควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของมันรวมถึงบ่อนที่มีความหกเหือมีเครื่องของที่มักหม่มสะสมหลายๆนี่อันนี้ก็เป็นบ่อนลีของยุงลายก็ต้องได้เก็บกวดทำความสะอาดอนามัยให้มีความโล่งมีความสะอาดอยู่เสมอ ยุงมันจึงบ่มาลีอยู่และวังบ่ดนมานี่ก็ประเทศเพื่อนบ้านของพวกเฮานี่ก็ผู้มีชื่อเสียงเป็นนักฮ้องนักแสดงนี่ก็เสียชีวิตไปก็ย้อนไข้ยุงลายหรือว่าไข้เลือดออกนี่อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันหุนแรงถ้าเป็นแล้วปั่วบ่ได้ปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันมียาตัวใดที่มาปิ่นปั่วโดยกงเถื่อเป็นเพียงแต่การปิ่นปั่วตามอาการจังซั่นแล้วก็ถ้าเป็นแล้วความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตได้ทางเดียวก็คือการป้องกันด้วยการที่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของมันคือที่ต้นกล้วยได้ก้าวมานี่แหละท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นสาระดีๆเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรการฟังถ้าฝนตกลงมาน้ำค้างตามภาชนะต่างๆที่เฮาง่ายไว้หรือว่ามันง่ายไว้โดยเฮาบ่ตั้งใจอยู่ตามขอแค่แจหัวอ้อมเงินอ้อมซานเฮาเนี่ยก็เป็นบ่อนที่ยุงมันอาศัยเป็นบ่อนบางไข่ออกแม่แพร่พันธุ์จังซั่นแล้วก็ต้องได้ตัดวงจรตัวนี้บ่ให้มันแพร่พันธุ์ออกลูกออกหลานมันด้วยการทำลายควมกระโปกกระป๋องภาชนะตัวใดที่เป็นความเสี่ยงก็เก็บเมียนพอได้กำจัดแหล่งสะสมบ่ให้มีการแพร่พันธุ์ของยุงลายที่เป็นตัวการนำเสื้อมาสู่คนเฮาเอาตอนนี้พวกเฮาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังเสียงเพลงม่วนๆซะก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงกลับคืนมาติดตามเนื้อหาสาระที่ต้นกล้วยห่างมามื้อนี้จะเอามาเล่าสู่มิตรการฟังตื่มเกี่ยวกับการนอนบ่พอเพิ่มการอักเสบและก็การอักเสบก็อาจจะส่งผลต่อการนอน

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮามดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้ยางสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและสีวานานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้สมและนำไส้ตลอดไป

0: จม
1: ไม้ลำเดียวล้อมหัวบ่ควยไผบ่พร้อมแป่งบ้านบ่เหืองขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเขามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 น.เป็นต้นไปบ่ว่าท่านจะขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนทางท่านที่กำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดกสิกรรมอยู่ตามหัวสวนไร่นาหรือว่าท่านที่ค้าขายอยู่ตามบริษัททางการตามตลาดตะลีรวมไปถึงรัฐกรเอกชนที่กำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ได้ทางความรู้ได้ทางความบันเทิงจากเสียงเพลงม่วนเบิกบานม่วนซื่นไปกับเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจไปควบคู่กันบ่เสียเวียกบ่เสียงานได้ทางการเบิดเพลินและก็สร้างสีสันบรรยากาศในการเฮ็ดเวียกให้มีความเบิกบานสดชื่นในยามบ่ายก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนและก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่กำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้และกลับมาระยะนี้นั้นต้นกล้วยก็ได้นำเอาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเกี่ยวกับการนอนที่นอนบ่พอมันจะเพิ่มการอักเสบและก็การอักเสบก็จะอาจส่งผลต่อการนอนอันนี้คือว่าเป็นวงจรที่บ่ค่อยดีที่ต้องฟ้าวแก้ไขเพื่อสุขภาพห่างไกลของคนเฮานี่แหละท่านผู้ฟังนอนน้อยถือว่านอนน้อยแนวใดจึงเอิ้นว่านอนน้อยการที่เฮานอนต่ำกว่า6ชั่วโมงแบบต่อเนื่องแบบซ้ำเหือจังซี่นะอันนี้มีความสัมพันธ์กับการก่อการอักเสบที่สูงขึ้นอยู่ในห่างกายทั้งนี้ก็ย้อนว่าการนอนน้อยนั้นห่างกายมันจะรู้สึกว่าเป็นสเตรสเซอร์แล้วก็ไปกระตุ้นระบบซิมพาสติกแบบซ้ำเหือเป็นการเพิ่มการหลั่งสารที่มันก่อให้เกิดการอักเสบอยู่ในห่างกายวงจรเมลาโทนินหรือว่าเมลาโทนินมันจะเพพังซึ่งว่ามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระต่างๆในการต้านการอักเสบนี่ก็มีส่วนคือกันอันที่2ก็แม่นอักเสบแบบซ้ำเหืออันนี้จะส่งผลต่อการนอนในการอักเสบแบบทันทีบ่จะเป็นหวัดเป็นโควิดบ่หรือว่าเป็นการเพิ่มการนอนแบบ NREM ก็คือการหลับเลิกขึ้นคล้ายๆคือกันครับกลไกการปรับตัวให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นเป็น NK cell ที่มีความกล้าแกล้งขึ้นว่าสันการอักเสบแบบทันทีแบบรุนแรงระดับการติดเชื้ออยู่ในกระแสเลือดก็ให้เกิดการอักเสบแบบล้นออกมากระหลายขึ้นอีกการนอนโดยการขวงมีการคัดขวงว่าสันก็คือการตื่นง่ายบิดเดียวหูเมื่อบิดเดียวตื่นจังซี่ก็บ่ดีต่อการนอนการอักเสบแบบซ้ำเหือแบบระยะยาวก็ส่งผลให้เกิดพยาธิข้ออักเสบหรือว่าพยาธิประดงที่เฮาฮู้กันภาษาชาวบ้านเพิ่นเอิ้นว่าประดงให้ก็ไปกระตุ้นสเตรสรีสปอนส์ในร่างกายให้มีการตื่นโตมันก็เฮ็ดให้หลับยากและก็ตื่นง่ายตัวนั้นการอักเสบแบบซ้ำเหือแบบอ่อนๆตัวอย่างพยาธิตุยหรือว่าอาการที่ดื้อฮอร์โมนอินซูลินอันนี้ก็จะส่งผลเพิ่มการตื่นโตเหตุให้นอนหลับยากขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงบ่ต้องอาศัยกลไกอันนี้ก็ได้คนเฮามีปัญหาเรื่องความตุยมันก็จะเป็นการสร้างการขัดขวางหลายกลไกอันนึงก็แม่นการนอนและมีภาวะโกนเวลานอนมีส่วน แล้วก็หลังจากที่ร่างกายอักเสบซ้ำเหื้อแบบอ่อนก็ไปเพิ่มสารหลายอย่างที่เป็นพยาธิซ้ำเหื้ออีกบ่ว่าจะเป็นพยาธิเบาหวานพยาธิความดันหรือว่าตั้งทรงฮะแล้วก็ไขมันที่แทรกซึมอยู่ตามผนังหรือว่าหลอดเลือดรวมไปถึงพยาธิหัวใจอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่แม่นผลที่มาจากการอักเสบยังบ่นับว่าเวลาที่เฮานอนบ่พอลดการระบายของเสียที่อยู่ในสมองแล้วก็ไปเพิ่มให้สมองเกิดการอักเสบจากแอมเมลอยบีแล้วก็ที่เป็นแอมเมลอยเบต้าหรือว่าพีทั่วไปสร้างความเสี่ยงให้แก่พยาธิสมองเสื่อมตื่มอีกอันนั้นนะอันที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็แม่นย้ำว่าบ่ได้เป็นในทุกๆคนอาการที่กล่าวมาแต่ว่าจะเกิดการอักเสบแบบซ้ำเหื้อและการเป็นพยาธิมันคือกันกับว่าเป็นอันหนึ่งที่อยู่ในแต่ละข้อที่กล่าวมาเกี่ยวกับการที่นอนบ่พอนอนน้อยมันก็ไปรวมกับข้ออื่นๆใดหลายอย่างประกอบกันปัจจัยหลายอย่างท่านผู้ฟังถ้าเฮ็ดแนวนั้นเฮาสิมีแนวทางในการแก้ไขได้แนวใดอันสำคัญก็แม่นการนอนถือว่าเป็นบุริมสิทธิ์อันดับทำอิฐเลยล่ะอย่างน้อยๆก็ต้อง6ชั่วโมงขึ้นไปถึง8ชั่วโมงถือว่าดีหลายดีสำหรับสุขภาพถ้าว่าบ่ได้แท้ๆถือว่าเป็นการงีบหลับดำเล็กดำน้อยเธอเล็กเธอน้อยสะสมกันก็ได้ช่วยลดทอนการอักเสบได้จำนวนหนึ่งการจำกัดปัญหาที่เป็นปัญหาทางสังคมการใช้ชีวิตโดยแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องความเคร่งเครียดต่างๆก็เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการนอนถ้าแนวนั้นเขาก็ต้องได้หาทางลดพรปัญหาความเคร่งเครียดในชีวิตตื่มผลการนอนที่ดีจากยานอนหลับก็มีส่วนถ้าคุณภาพที่แท้จริงเทียบเท่ากับการนอนแบบปกติแต่ว่าปัญหามันจะเป็นปัญหาระยะยาวถ้าใช้ยานอนหลับเข้ามาช่วยนี่ท่านผู้ฟังสรุปแล้วการนอนหลับที่ดีก็คือภูมิคุ้มกันที่ดีนอนบ่ดีก็คือเกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นและก็เป็นต้นตอของหลายพยาธิตามมาในภายหลังการเอาใจใส่สุขภาพการนอนการใส่ใจในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและก็สมองถือว่ามีส่วนสำคัญเห็นให้คนเฮาอายุยืนยาวมีสุขภาพที่ดีมีจิตใจที่เบิกบานอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระดีๆที่เอามาเล่าเอามานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้คิดพอแล้วก็เอาใจใส่สุขภาพตื่มเฮ็ดแนวใดพวกเราสิมีสุขภาพร่างกายที่ดีท่านผู้ฟังต้องได้มั่นกวดกาเบิ่งสภาพร่างกายของคนเราตัวเราเองนี่แหละสังเกตตัวของเราเอาตอนนี้พวกเราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงมวลๆก่อนแล้วหลังจากนั้นจะค่อยกลับมาพบกับรายละเอียดต่อไปของรายการนำกัน

ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลากหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกปักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกปักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล้นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำไส้ไม้ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบอนคนขั้วทดลองตลาดกักบอนและอื่นๆตามกฎหมายยุติทำลายป่าไม้แบบผิดกฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สดใสและอนาคตที่ดีงามของมดทุก

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเน
1: า
0: ะ
1: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการ

0: เพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
1: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
0: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์
3: คนบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลคนบ่ไปหาเฮียนบ่ฮ้อนมีความฮู้ขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 MHz รายการของพวกเฮามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระนาฮูและก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 นเป็นต้นไปบ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางท่านที่ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไร่นาท่านที่ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตลาดตะลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนที่ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ความฮู้คู่กันกับความบันเทิงรับฟังได้จากรายการเพลงยามบ่ายและก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการทุกท่านที่กำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้และมาฮอดในนั้นก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายท้ายรายการแล้วขอฝากถึงพ่อแม่ประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศและก็ท่านผู้ฟังมิตรรายการทุกท่านนี่ล่ะขอให้อย่าลืมเอาใจใส่ในการป้องกันพยาธิไข้เลือดออกในฤดูฝนเอาใจใส่ในการอนามัยทำความสะอาดเงินสารบานซองความกระโปะกระป้องบ่อนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายบ่ให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆและก็มันเอาใจใส่ในการติดตามรักษาสุขภาพของสมาชิกทุกๆคนในครอบครัวรวมทั้งตัวของท่านเองเพื่อให้ห่างไกลจากพยาธิไข้เลือดออกเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญแท้ๆและอย่างนี้นั้นไข้เลือดออกระบาดทุกคนต้องร่วมกันเป็นเจ้าการในการป้องกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายเพื่อสุขภาพห่างไกลที่ดีและก็หลีกเลี่ยงการสูญเสียโดยเฉพาะก็แม่นชีวิตของทุกคนอยู่ห่างไกลจากไข้เลือดออกในท้ายรายการนี้จะให้มิตรรายการทุกท่านได้บุกบันบนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกลัวเวลาของรายการนั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิตรรายการทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้นั้นขอให้ความสุขและความโชคดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการทุกท่านสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซินฐานฟังข่าวนับแต่นี้ฮอดปี2030องค์การกวดกาแห่งลาดจะเอาใจใส่เพิ่มทวีการสกัดกั้นและต้านการส่อลัดบังหลวงในทุกรูปแบบให้มีความเข้มงวดแข็งแรงและแท้ถึงทั่วทุกบ่อนในโอกาสรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกา5ปี2021-2025และเสนอทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงาน5ปี2026-2030ขององค์การกวดกาแห่งลาดต่อกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุริศิษย์จัดขึ้นเมื่อบรมนีอยู่หอสภาแห่งชาติณคลองจันทน์ท่านวันไสพองสวรรค์ประธานองค์การกวดกาแห่งลาดให้ฮู้ว่าจะสุ่มใส่สืบต่อเผยแผ่กฎหมายและนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการสลัดบังหลวงให้พนักงานสมาชิกภาคผู้ประกอบการและประชาชนประดาเผ่าหับหูเข้าใจอย่างกว้างขวางและทั่วถึงเพื่อเข้าร่วมสกัดกั้นและต้านการสลัดบังหลวง
2: ติดตามกฎกาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับที่มีพฤติกรรมมีการละเมิดคำสั่งกฎหมายและระเบียบการต่างๆที่องค์การรัฐแต่ละขั้นวางออกติดตามกฎกาความรับผิดชอบการเมืองของคณะพักคณะนำขั้นต่างๆในการแก้ไขผลของการกฎกาในกรณีคณะนำองค์การเกี่ยวข้องบ่แก้ไขผลของการกฎกาหรือแก้ไขบ่ถูกต้องหรือแก้ยาวเวลาในการแก้ไขแม้นจะนำใส่กฎหมายมาตรา29ของกฎหมายว่าด้วยกฎกาลัดฉบับเลขที่25สพส.ลงวันที่29ธันวาคม2022เพิ่มทวีสกัดกั้นและต้านการสลัดบังหลวงในทุกรูปแบบให้แข็งแรงแทบถึงทั่วทุกบ่อนโดยซุ้มใส่สืบต่อเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการสลัดบังหลวงให้พนักงานสำนักพักผู้ประกอบการและประชาชนให้มีความรับรู้เข้าใจอย่างกว้างขวางทั่วถึงเพื่อเข้าร่วมและสกัดกั้นและต้านการสลัดบังหลวง
1: ท่านวันไซพองสวรรค์ให้ฮู้ตื่มว่าองค์การกวดกาแห่งลาดจะสุ่มใส่กวดกาคงเขตที่มีความเสี่ยงโครงการใหญ่ที่นำใส่งบประมาณหลายเซนโครงการลงทุนก่อสร้างพื้นฐานโครงรางการลงทุนของวีซากิจลาดการคุ้มครองหลายหับหลายจ่ายงบประมาณการคุ้มครองนำไส้ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองนำไส้ที่ดินแหล่งอื่นจบข่าวบรรลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางในลาวสร้างชาติเสนอรายการเมืองลาวคนลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่นศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเป็นผู้จัดทํารายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกๆวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 น. หา 15:30 น.มื้อนี้ดวงมณีหัตจักรับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่4สิงหาคม2026กงกับปีมะเมียแฮม6ค่ำเดือน8พุทธศักราช2569และมาพบกันในอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ต้นๆของเดือนสิงหาปี2026ซึ่งก้าวเข้าสู่เดือนสิงหานี้ก็แม่นเดือนหนึ่งที่มีความหมายความสำคัญหลายวันประวัติศาสตร์นั่นก็คือวันที่13สิงหานี้แม่นวันสร้างตั้งแนวลาวสร้างชาติและวันสร้างตั้งรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐและวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายวันที่15สิงหานี้ก็แม่นวันรัฐธรรมนูญและวันที่23สิงหาก็แม่นวันยึดอำนาจทั่วประเทศท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็จะได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของแนวลาวสร้างชาติซึ่งระยะที่1 นั้นจะให้บรรดาท่านได้รับฟังห้องประธานศูนย์กลางเนื้อเล้าสร้างชาติไตรบาทวันบุญเข้าพรรษาประจำปี2026พิธีเปิดงานมหากรรมเสียงแค้นแดนจำปาครั้งที่1และระยะที่2จะให้บรรดาท่านได้รับฟังศูนย์กลางเนื้อเล้าสร้างชาติต้อนรับคณะผู้ต่างหน้าจากบริษัทลาวอินเตอร์ลอจำกัดพิธีมอบรับโครงการปรับปรุงซ่อมแปลงอาคารห้องการองค์การแนวลาวสร้างชาติแข่งอุดมไซมีเนื้อในรายละเอียดกันเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วเฮาจึงกลับมาพบกันต่อ

0: ท่านผู้ฟังและก็จบกันไปแล้วหนึ่งเสียงเพลงอันม่วนๆที่ทางรายการของพวกเฮานำมาต้นมาฝากในวันเฮ็ดเวียกเฮ็ดการแบบนี้และระยะนี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆบางเขตบางแข่งบางท้องถิ่นอากาศร้อนอบอ้าวมีพายุฤดูร้อนซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าร้องมีฝนลูกเห็บฉะนั้นอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้มีความเสี่ยงสูงต่ออากาศลมแดดขอให้รักษาสุขภาพระมัดระวังกันแด่เด้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้กินอาหารสะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมันออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้คนในครอบครัวของท่านบ่สบายก็ควรไปปรึกษาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ท่านผู้ฟังระยะที่1 นี้จะให้บรรดาท่านได้รับฟังซึ่งในจะเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังพร้อมๆกัน
1: ห้องประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติไสบาทวันบุญเข้าพรรษาประจำปี2026ในโอกาสวันบุญเข้าพรรษาปี2026นี้ท่านนางบุษดีธนะเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติพร้อมด้วยครอบครัวได้เซบาทถวยสังฆทานแด่พระสงฆ์สามเณรอยู่วัดดานสินไซเมืองศรีโคตตะบองนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อปกปักรักษาและเสริมขยายฮีดครองประเพณีที่ดีงามของชาติที่สืบทอดกันมาวันบุญเข้าพรรษาแม่นบุญปังใหญ่ที่นอนอยู่ในฮีด12เป็นประเพณีที่ชาวพุทธและศาสนิกชนสืบสานกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยบูฮานจนถึงปัจจุบันซึ่งถูกจัดขึ้นแต่ละปีในมื้อขึ้น15ค่ําเดือน8ลาวเป็นสัญญาณบ่งบอกให้ชาวพุทธและศาสนิกชนรับรู้ว่าฤดูกาลเข้าพรรษาจำพรรษาของพระสงฆ์สามเณรได้มาฮอดมาถึงแล้วระยะเวลา3เดือนพระสงฆ์สามเณรจะได้จำศีลเจริญเมตตาภาวนาไหว้พระสวดมนต์ศึกษาพระธรรมวินัยและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแก่ชาวพุทธและศาสนิกชนโดยห้ามบ่ให้พระสงฆ์สามเณรเคลื่อนย้ายหรือพักแรมค้างคืนอยู่แห่งอื่นจนกว่าจะฮอดกำหนดที่ประชาชนทำการเก็บกู้ผลสำเร็จหรือฤดูฝนสิ้นสุดลง
0: และต่อไปจะให้บรรดาท่านได้รับฟัง
1: พิธีเปิดงานมหกรรมเสียงแคนแดนจำปาครั้งที่1สมาคมเสียงแคนลาวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจัดพิธีเปิดงานมหกรรมเสียงแคนแดนจำปาครั้งที่1อยู่ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาติในอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกท้องสลิดมังนอเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาผู้ซี่น้ำของเขตวัฒนธรรมสังคมท่านอัศพังท้อง 4,000 ดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ท่านคำพันธ์เหมือนสิทธิดากรรมการศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติประธานสมาคมเสียงแคนลาวสำหรับศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเข้าร่วมโดยท่านนางแพงพันธ์ภูผาพรคณะประจำหัวหน้ากรมโฆษณาศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติพร้อมด้วยกันนำผักหลัดอดีตการนำขั้นสูงสมาชิกสมาคมผู้สูงอายุคณะสมาคมเสียงแคนลาวทหารตำรวจและแผนกการเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านพระขันไซสีขันไซรองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ให้เกียรติก้าวเปิดเป็นทางการจากนั้นท่านเจริญเยียเปาเฮอประธานกิตติมศักดิ์สมาคมเสียงแคนลาวได้ขึ้นกล่าวจุดประสงค์ในการเปิดงานในครั้งนี้แนะไซเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่มวลเสื้อของแคนและเสียงแคนเสื้อชาติลาวมรดกลาวมรดกโลกให้มีความยืนยงคงคู่คนลาวชาติลาวและสาวโลกตลอดไปเพื่อสร้างขบวนการให้แก้การกากเกี่ยมกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ของสมาคมเสียงแคนลาวที่จะได้จัดขึ้นในต่อหน้าให้มีเนื้อหนลึกซึ้งและได้รับฟังเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความหมายความสำคัญของแคนและเสียงแคนการนำเสนอและรับฮ้องเสียงแคนเสื้อชาติลาวเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมโดยองค์การยูเนสโกหลังจากนั้นท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกทองสลิดมังนอเมฆพร้อมด้วยกันนำผักหลัดและต่างหน้าภาคส่วนต่าง ได้ให้เกียรติลั่นคองเก้าบาทเป็นสิริมงคลในการเปิดงานมหากรรมเสียงแคนแดนจำปาครั้งที่หนึ่งพร้อมกันนี้ภายในงานได้รับสมการแสดงศิลปะเป็นต้นเป่าแคนวงมูยิงทรายขับซ้ำเหนือต้อนรับอวยพรพร้อมเสียงแคนฟ้อนแม่ยิงลาวบรรดาเผ่าลำเต้ยพามวลขับซ้ำเหนือแคนมรดกลาวและได้มีการวางแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าของคนลาวด้วยบรรยากาศคึกคืนมวลซื่นท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อเฮ็ดเวียกเฮ็ดการของหลายๆท่านที่ยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่และบางท่านอาจพาลูกหลานไปลิ่นไปเที่ยวจังใดก็ดีก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะเป็นการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้คอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างนึงอยากฝากไว้นั่นก็คือก่อนออกจากบ้านจากเฮือนก็ขอให้กดกาหมดไฟกันก่อนก่อนออกจากเฮือนเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนื้อในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้แต่ตอนนี้เฮาไปพักฟังเสียงเพลงกันก่อนอีกจักหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจึงกลับมาติดตามรับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ

ท่านผู้ฟังมาพบกันในระยะนี้ก็เป็นระยะที่สองของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีอย่างนั้นเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังศูนย์กลางนลาวสร้างชาติต้อนรับคณะผู้ต่างหน้าจากบริษัทลาวอินเตอร์ลอจำกัดพร้อมด้วยพระอาจารย์กิมโดกุลเจ้าอาวาสวัดโบกกักซาสาธารณรัฐเกาหลีท่านปริญญาเอกดาเวียงศักดิ์วางวิจิตรองประธานศูนย์กลางนลาวสร้างชาติได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับจากบริษัทลาวอินเตอร์ลอจำกัดในฐานะเป็นผู้ร่วมมือเวียกงานที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายและการลงทุนกับสาธารณรัฐเกาหลีนำพาโดยพระอาจารย์กิมโดกุลเจ้าอาวาสวัดโบกกักซาแห่งสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมคำนับในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ในโอกาสอันสง่าราศีท่านรองประธานศูนย์กลางแนวแล้วสั่งซาได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของคณะพร้อมทั้งชมเชยผลงานและบทบาทของบริษัทลาวอินเตอร์ลอจำกัดที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวโตอันสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนและการร่วมมือด้านต่างๆระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีโดยเฉพาะแม้นการประสานงานเวียกงานที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายและการเสื่อมทางด้านวัฒนธรรมจิตใจสุดท้ายนี้จะให้บรรดาท่านได้รับฟังพิธีมอบหับโครงการปรับปรุงซ่อมแปลงอาคารห้องการองค์การแนวเล้าสร้างชาติแข่งอุดมไซพิธีได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม2026ที่ห้องประชุมองค์การแนวเล้าสร้างชาติแข่งโครงการปรับปรุงซ่อมแปลงอาคารดังกล่าวได้เริ่มต้นจัดตั้งปฏิบัติในวันที่10เมษายน2026โดยแมนบริษัทแก้วคุณทรัพย์สำรวจออกแบบรับเหมาก่อสร้างและตกแต่งครบวงจรจำกัดผู้เดียวเป็นผู้ชนะการประมูลและได้รับผิดชอบในการปรับปรุงซ่อมแปลงซึ่งหน้าเวียกลักษณ์ประกอบมีตึกอาคาร2ชั้นคือเปลี่ยนหลังคาใหม่ทาสีนอกในบานประตูบานป้องเยี่ยมห้องเฮ็ดเวียกระบบไฟฟ้าแอร์พัดลมแพดานชั้น2เปลี่ยนกะโหลบางจุดปรับปรุงห้องน้ำชั้น1และชั้น2และเวียกโบกจำนวน1ตึกน้อยที่เป็นอาคารชั้นเดียวประกอบมีเปลี่ยนหลังคาใหม่ใส่สังกะสีอะลูซิ่งทาสีนอกในปรับปรุงระบบไฟฟ้าแอร์พัดลมและก่อสร้างห้องน้ำนอก2ห้องรวมมูลค่าการปรับปรุงซ่อมแปลงทั้งหมด996ล้านกัวกีบโดยแม่นทุนของรัฐบาล 100% ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงแม่นสำเร็จตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาทั้งหมด3เดือนในพิธีท่านอนุวงศ์แก้วสันติประธานบริษัทแก้วคุณทรัพย์สำรวจออกแบบรับเหมาก่อสร้างและตกแต่งครบวงจรจำกัดผู้เดียวได้มีคำเห็นพร้อมทั้งกล่าวมอบโครงการดังกล่าวให้แก่องค์การแนวเล้าสร้างชาติแข่งอุดมไซพร้อมทั้งลงนามในใบยั่งยืนมอบหับสัวคราวระหว่างเจ้าของโครงการองค์การแนวเล้าสร้างชาติแข่งต่างหน้าโดยทานทองลีสุรินทร์รองประธานองค์การแนวเล้าสร้างชาติแข่งหัวหน้าคณะรับผิดชอบโครงการและผู้รับเหมาโครงการโดยทานอนุวงศ์แก้วสันติประธานบริษัทแก้วคุณทรัพย์สำรวจออกแบบรับเหมาก่อสร้างและตกแต่งครบวงจรจำกัดผู้เดียวโดยซองหน้าท่านคำดีวงล้อมห้องเลขาพรรคแข่งท่านวรรณาแก้วสันติกรรมการประจำพรรคแข่งประธานองค์การแนวเล้าสร้างชาติแข่งมีต่างหน้าแขนงการขั้นแข่งองค์การแนวเล้าสร้างชาติเมืองตลอดฮอดอดีตคณะนำองค์การแนวเล้าสร้างชาติแข่งพนักงานรัฐกรภายในองค์การแนวเล้าสร้างชาติแข่งเข้าร่วมเป็นสักขีพยานภายหลังสำเร็จการมอบรับโครงการปรับปรุงซ่อมแปลงอาคารดังกล่าวทั้ง2ฝ่ายจะได้สืบต่อในการติดตามกฎกาอาคารทั้งหมดที่ได้มีการปรับปรุงซ่อมแปลงในช่วงค้ำประกันของบริษัทเป็นระยะ9เดือนถ้ามีการเปเพแม้นจะได้ให้บริษัทผู้รับเหมาซ่อมแปลงคืนตามบทสัญญาที่ได้ระบุไว้ในตอนท้ายท่านคำดีวงล้อมก็ได้กล่าวโอ้ลมและแสดงความชมเชยต่อบริษัทผู้รับเหมาที่ได้รับการประมูลได้ตามมาตรฐานและเฮ็ดสำเร็จตามการกำหนดในบทสัญญารับเหมาการก่อสร้างพร้อมทั้งมอบให้องค์การแนวเล้าสร้างชาติแข่งจงช่วยกันปกปักรักษาให้มีความยืนยงเพราะว่าภาครัฐให้ความสำคัญต่อแนวเล้าสร้างชาติเป็นพิเศษจึงได้ตกลงมอบอาคารหลังนี้ให้แนวเล้าสร้างชาติเป็นผู้นำไซ
เพราะว่าที่ผ่านมาอยู่ร่วมกับองค์การจัดตั้งมหาชนเฮ็ดให้สถานที่บ่อนเฮ็ดเวียกบ่เพียงพอตามความต้องการของหน้าที่การเมืองท่านผู้ฟังที่บรรดาทานได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวร้าวสร้างชาติที่ทางรายการของพวกเฮาได้นำเสนอให้บรรดาทานได้ติดตามรับฟังในอาทิตย์นี้และมาเบิ่งเวลานาทีก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากบรรดาทานยังมีความสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501แฟกซ์201-218966ทางรายการของพวกเฮายินดีเอาคำตำหนิติชมของบรรดาทานมาปรับปรุงรายการของพวกเฮาให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านยังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวร้าวสร้างชาติได้จากเว็บไซต์ของศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติ www.lfnd.group.la พร้อมเดียวกันนั้นก็มีทาง Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFND สำหรับมื้อนี้ผู้จัดทำรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

สุภาวันที่13กรกฎาคม2026นี้เป็นวันครบรอบห้อย17ปีวันเกิดของท่านประธานสุภานุวงศ์มาเข้าสนสามัญเป็นประธานลาวอิสลาคราวนั้นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่แห่งประเทศชาติลาวตลอดชีวิตของท่านได้อุทิศตนเพื่อภารกิจต่อสู่ปลดปล่อยประเทศชาติเป็นผู้ก่อตั้งและนำพาแนวลาวอิสระแนวลาวฮักชาติและแนวลาวสร้างชาติในปัจจุบันท่านได้วางรากฐานความสามัคคีอันหนักแน่นของทั่วปวงชนลาวทุกสั้นคนจริงปลูกป่าซาบ่อยอมจำนนจักรพรรดิแทรกแซงเพื่อเอกราชและความก้าวหน้าของประเทศชาติมูลเสื้อองค์อาจกล้าแก่นและความเสียสละของท่านยังคงเป็นเข็มทิศซี่นำทางให้พวกเฮาสืบต่อสร้างประเทศชาติลาวให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ของหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24 ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีตอนทำบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตอนแรงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้เพิ่มเติมผ่านทางสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 9:00 น. แต่ครับเสาร์มีทางถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สดให้กับบรรดาท่านได้รับชมพร้อมหรือว่าท่านอยากไปรับชมรายการประกันสังคมย้อนหลังผ่านทางสถานีดังกล่าวก็สามารถเข้าไปรับชมได้เนาะผ่านทางเขียนคำว่าสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์เลือกรับชมได้รายการประกาศคมย้อนหลังนะทางอาจิบาตื่นมาเอาสวยนะติดตามรายการของพวกเราบ่ทวงบ่ทันแบบนี้ก็ไปเบิ่งย้อนหลังนะผ่านทางสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์นะเป็นเพจของเพิ่นนะก็จะมีหลากหลายรายการมาให้กับหลายๆท่านได้ติดตามในนั้นก็จะมีรายการประกันสังคมก็จะเป็นข้อมูลนำเสนอให้กับสมาชิกประกันสังคมรวมถึงท่านที่อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกประกันสังคมแต่ว่าอาจจะมีความสนใจอยากรับฟังเรื่องผลประโยชน์เข้าไปแล้วเนาะจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมแบบนี้เนาะณปัจจุบันนี้ก็แม่นผู้ที่มาสมัครใจในระบบประกันสังคมนี่ก็ถือว่าหลายหมื่นคนเนาะหลายหมื่นคนเนาะประมาณ40,000เนาะประมาณ 40,000 คนก็บ่แม่นน้อยเด้40,000คนกับ 40,000 คนว่าง่ายๆเนาะก็ถือว่าได้รับความสนใจจากผู้สมัครใจในขอบเขตทั่วประเทศณปัจจุบันเนาะประมาณ 40,000 คนในอนาคตก็หลายกว่านี้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าอย่างหลายคนก็โดยเฉพาะแม่ผู้สมัครใจเป็นยังจึงมาสมัครหลายแท้ก็เนื่องจากว่าเพิ่นได้มีการศึกษาเนาะศึกษาเรื่องของนโยบายประกันสังคมว่ามันเป็นคืออะไรเขาประกันสังคมบ่ได้แต่อุดหนุนเดียวบ่ได้แต่ปินโปสุขภาพมีหลายถึง7อุดหนุนที่สำคัญนะมีอุดหนุนบำนาญอันนี้แหละที่หลายคนอยากให้เอิ้นว่าชีวิตของตัวเองบัดบั้นนะเฒ่าแก่เกษียณมาหั่นน่ะเนาะอย่างน้อยก็มีเงินอุดหนุนจากประกันสังคมช่วยเบิ่งแยงช่วยดูแลแล้วนะผู้ที่เข้าประกันสังคมนี่เป็นผู้ที่เบิ่งการไกลนะเบิ่งการไกลใส่ใจตัวเองในอนาคตบ่อยากให้ตัวเองเป็นภาระของลูกหลานนะบ่อยากให้ตัวเองเป็นภาระของนะคนในครอบครัวเพราะว่าหยังบ่เฉพาะแต่ว่าเงินบำนาญเด้เสียชีวิตผู้บำนาญเสียชีวิตไปแล้วนี่ยังมีเงินมีเงินครับทรงสการหรือว่าเงินเสียชีวิตให้อีกเนาะเฮ็ดให้ผู้ประชาชนในปัจจุบันนี้เนาะภายหลังที่พวกเขามีการโฆษณาและกับปัจจุบันนี้ก็มีเวียกงานเคลื่อนที่ลงไปบรรดาสมาคมแขวงต่างๆที่เพิ่นบ่ได้มีระบบคุ้มครองนะแล้วก็ให้ข้อมูลนำบ้านบ้านใดที่มีการเต้าโฮมคนหลายๆกับบรรดาลูกบ้านนั่นแหละเนาะที่มีความสนใจเต้าโฮมกันในบ้านประสานงานกับประกันสังคมพวกเขากับทีมงานลงไปเคลื่อนที่เนาะไปขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่เพราะว่าปกตินี่ต้องได้เข้ามาเด้เนาะเข้ามาเฮ็ดสัญญากับประกันสังคมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าว่าอยากให้ประกันสังคมลงไปเคลื่อนที่นะก็สามารถเฮ็ดได้แต่ก็ต้องมีการประสานงานกันก่อนเบื้องต้นเอาข้อมูลเก็บกำรายชื่อผู้ที่จะเข้าได้จักคนคันคน1 2คน3คน4คน5คนเนี่ยสินะมันก็เอิ้นว่าเปลืองงบประมาณของรัฐแล้วเนาะเพราะว่าจำนวนพนักงานที่ถูกแต่งตั้งลงไปก็อย่างน้อยเนาะอย่างน้อยก็4คน5คน
วัตถุอุปกรณ์ที่จะต้องในการเกี่ยมไปเนาะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กซองสามหน่วยจากพิมพ์เตอร์อย่างต่างๆเนาะไปก็ต้องไปให้มันคุ้มค่าเนาะคุ้มค่าประหยัดงบประมาณให้กับรัฐบาลแล้วก็เรียกให้มันได้ประสิทธิผลประสิทธิภาพอีหลีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีการประสานงานกันเบื้องต้นนั่นแหละรายละเอียดเนี่ยต่างๆเขาสามารถปรึกษาหรือสามารถล้มกันได้สามารถโอล้มกันได้สามารถปรับอย่างไรกับในขอบเขตทั่วประเทศเนาะกับคณะมีสมาคมใดที่มีความสนใจจะให้ทางประกาศกรมพวกเขาลงไปสมทบกับแขวงก็ได้หรือว่าบางแขวงเพิ่นก็ไปเองเลยเด้เนาะเดี๋ยวนี้เพราะว่าผ่านมาได้นะรับการซุกยู่จากขั้นส่วนกลางพนักงานพวกเขานี่แหละเนาะลงไปสมทบพาเพิ่นเฮ็ดพาเพิ่นปฏิบัติเนาะก็ได้ผลเนาะได้ผลแล้วก็เพิ่นเฮ็ดเองบัดนี้เห็นบ่มีความเข้มแข็งแล้วก็ปฏิบัติเองแต่กับปัสจาบ่ได้บางแขวงแขวงใดที่ว่าบ่ทันเคยเฮ็ดเนี่ยเฮาก็จะต้องได้ลงไปนะเป็นตัวอย่างให้เพิ่นก่อนนะในเวลาใดเวลาหนึ่งนะพาเพิ่นเฮ็ดก่อนนะหลังจากนั้นแหละเพิ่นก็ไปเฮ็ดเองเนาะความจริงแล้วมันก็บ่ได้ยากนะแต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องได้รับการคล้ายๆอบรมพร้อมทางปฏิบัติตัวจริงไปพร้อมมานะเนาะเพื่อให้เข้าที่เข้าทางให้เป็นระบบในการบริการให้แก่สมาชิกสำคัญนะปัญหาส่วนหลายแล้วแม่นอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะคันว่าโรงบ้านเด้สัญญาณบ่อยากดีสัญญาณบ่อยากได้จังซี่นะเนาะก็ทางเฮาก็ต้องทางประกันสังคมเฮาก็ต้องได้เตรียมความพร้อมหั่นแหละเนาะคันว่าสัญญาณบ่ได้อีหลีแท้เนาะเพราะว่าเว้าบ่สร้างเด้ไปสวนกาแฟไปเฮ็ดอยู่สวนกาแฟซี่นะบางเขตบางปอเนาะมันหรือว่าไปนะออกนอกเมืองซี่นะแม่นบ้านเพิ่นจะเข้าหลายอยู่แต่ว่ามันอยู่นอกปู๊ดสัญญาณมันบ่ดีเนาะมันก็เฮ็ดให้ระบบมีปัญหาจะต้องรับมือได้ไดกับมันกรณีที่ว่าเกิดอินเทอร์เน็ตบ่ได้สินะเนาะเฮาก็มีแผน2เนาะเพื่อการรับมือเนาะเพื่อการรับมือเนาะอาจจะเป็นการบันทึกจดกายและออกบินให้เพิ่นก่อนหลังจากนั้นจึงส่งบัตรให้เพิ่นน้ำหลังเพราะว่าปกตินี่ไปแล้วต้องได้พิมพ์บัตรให้เพิ่นเลยจะระเบียบกันทีแต่ถ้าว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ่ได้มันก็บ่สามารถพิมพ์ออกได้เนาะระบบมันหมายความมันต้องเป็นระบบลิงก์ข้อมูลอย่างต่างๆหากันกับทางศูนย์กลางกับทางแขวงเนาะมันเป็นระบบโปรแกรมทุกอันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้มันปรึกษาหาเลยกันได้วันนี้ก็เลยจะโอล้มให้มีการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนสมัครใจเนาะแม่นภายแน่สามารถเข้าประกันสังคมได้เนาะอันที่1นะอันที่2มาต้องได้มีการจ่ายเงินแนวใดเนาะและที่3มาเด้เนาะผลประโยชน์จะได้รับมีหยังแน่เนาะจะมาโอมาลมให้มีในการได้รับฟังในมื้อนี้เนาะมาว่าเรื่องของกลุ่มเป้าหมายก่อนอันที่1กลุ่มเป้าหมายก็คือแม่นต้องเป็นประชาชนทั่วไปนี่แหละกลุ่มเป้าหมายเนาะประชาชนทั่วไปอาชีพอิสระก็ได้สาวนาสาวหัวสาวสวนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮานี่แหละเนาะบรรดาสมาคมอย่างต่างๆที่บ่ทันได้มีระบบคุ้มครองนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายสมัครใจขายกาแฟแคมทางเนาะขายปิ้งไก่ตำบักหุ่งขายของกินสุกขายข้าวเปียกขายเฟอร์อันนี้ก็ล้วนแต่เป็นอาชีพอิสระเนาะแต่ว่าบ่บ่สร้างเด้ขายข้าวเปียกบางธุรกิจจดทะเบียนคักแน่มีแฟนไซมีเครือข่ายมีพนักงานจำนวนหลายอันนี้ก็ต้องเข้าไปสู่ในรูปแบบนะหัวหน่วยธุรกิจนะผลประโยชน์ก็จะสูงกว่าอีกนะจะได้อยู่เก้าอุ่นนะแต่ขณะเป็นครอบเป็นธุรกิจครอบครัวสินี่ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มของผู้ประกันตนแบบสมัครใจอาชีพอิสระเนาะเป็นเปิดห้างตัดผมสร้างตัดผมสินี่เป็นของตัวเองตัดเองสินะหรือว่าจะเป็นพอเงินแม่เฮือนเป็นประชาชนนี่แหละบ่มีอะไรครับแต่ว่าลูกหลานมีเงินขายใจให้ได้สุขภาพยังแข็งแรง
นะก็ถือว่าอันนั้นก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเนาะคันว่าประกันสังคมบ่ดูแลแล้วแม่นไผจะไปดูแลเขาแม่นบ่นะแม่นไผจะไปดูแลเขาแม่นไผจะเอาเงินบำนาญให้กับเขาเนาะคันว่าอันน่ะบ่มีระบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลเพิ่นก็เห็นความสำคัญนะเห็นความสำคัญอยากให้ทุกคนนะได้รับการคุ้มครองในระบบประกันสังคมหมายความว่าเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าครบถ้วนกลุ่มเป้าหมายเนาะยกเว้นแต่นักบวชณปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันได้เปิดรับนะอยู่ในกฎหมายก็ระบุยกเว้นนักบวชนะครูบาอาจารย์เพิ่นก็สนใจนะแต่ว่าในอนาคตก็บ่แน่เนาะแต่ว่าปัจจุบันระเบียบการก็ยังบ่ทันได้เปิดนะบ่ทันได้เปิดเปิดฮอดแต่ประชาชนทั่วไปเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะอันนี้แม่นบ่เรื่องของสมัครใจเงื่อนไขก็คือแม่น14ปี5 60ปีอายุบางคนว่า59ปีนี่หรือว่า60ปียังพ้นเต็มนี่เขาได้บ่หีบต้องได้เข้าเนาะเพราะว่าคันว่าใกล้60ปีแล้วท่านจะบ่สามารถสมัครได้เนาะ59ปีก็มาสมัครได้จ่ายไปครบ15ปีเฮาก็ได้บํานาญเนาะเอิ้นว่ายิ่งต้องหีบมาเข้าเฝ้ามาเข้าเนาะเพราะว่าเวลาเฮาอายุหลายแล้วสุขภาพเฮามันก็จะบ่แข็งแรงเนาะเพื่อใช้สิทธิ์ในการปินปวดสุขภาพนี่แหละลักๆเนาะ2มาก็คือเพื่อเฮาสิได้บํานาญในอนาคตนอกเหนือจากนั้นแล้ว2อุดหนุนแล้วมันยังมีอีก5อุดหนุนนะอย่าลืมเนาะมันมีรวมทั้งหมดแม่น7อุดหนุนเสียชีวิตเงินเสียองค์คะเสียกําลังแรงงานเงินเกิดลูกเงินป่วยการเงินใหม่เงินลูกกับผ้าเนาะหลายอันที่ว่าประกันสังคมให้การคุ้มครองเนาะอันนี้แม่นโอลมให้บริการให้ฟังกันเบื้องต้นก่อนเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเนาะแล้วก็อายุเนาะเงื่อนไขระยะต่อไปจะมาโอลมให้บริการให้ฟังว่าจะต้องมีการทอกเงินสมทบเท่าใดต้องมีการทอกเงินสมทบเท่าใดและนะผลประโยชน์ที่จะได้รับมีแบบใดเนาะให้บริการให้ฟังติดตามในระยะต่อไปเนาะตอนนี้มาฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามฟังรายการประกาศกรมยังอยู่กับสันติภาพนะดำเนินรายการเอาในเรื่องของหัวข้อเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสำหรับผู้ประกันตนสมัครใจเนาะคือสันติภาพได้เล่าไปในเบื้องต้นว่าปัจจุบันนี้ผู้สมัครใจในระบบประกันสังคมมีอยู่ประมาณ 40,000 หรือว่า 40,000 คนก็ถือว่าบ่แม่นน้อยผู้สมัครใจนี่หมายความว่าผู้ที่เป็นประชาชนและก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เพิ่นมีความสนใจและเพิ่นก็มาสมัครใจนำพวกเขาเนาะประมาณ 40,000 กว่าประมาณ 40,000 คนนะแล้วในอนาคตนะเวียกงานในกล่าวนี้เนาะก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าการบริการอย่างต่างๆก็เริ่มเป็นระบบเนาะหันเป็นทันสมัยหันเป็นทันสมัยการสำลักก็สะดวกสบายนะเพราะว่าจะหันเป็นทันสมัยเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก็ทานใดที่ว่าที่มีความสนใจเนาะมีความสนใจบรรดาสมาคมบรรดาบ้านที่มีความสนใจบรรดาลูกบ้านที่อยากเข้าประกันสังคมสามารถเต้าโฮมกันได้จำนวนหลายๆให้โทรไปปรึกษาประกันสังคมพวกเขา1508เพราะว่าพวกเขาจะมีหน่วยงานทีมงานลงให้บริการเคลื่อนที่

ธิการวัดเพิ่นเพื่ออันนี้ก็เป็นเบียกเต้าโฮมเนาะเบียกอันแนวทางนโยบายของรัฐบาลเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนในเขตดังกล่าวได้รับการคุ้มครองเรื่องของการดูแลทางด้านสวัสดิการอันนี้คือเอิ้นว่าขั้นพื้นฐานเนาะแต่ว่าขั้นพื้นฐานนี่ก็ค่อนข้างสูงฮะเนาะเพราะว่ามีอุดหนุนบำนาญบ่ต่างหยังกับพนักงานรัฐพนักงานอยู่หน่วยธุรกิจเนาะมีหลายถึง7อุดหนุนด้วยกันก่อนที่จะไปฮู้ว่าอุดหนุนหยังแน่ก็คือเฮาจะมาฮับฮู้ในเรื่องของการจ่ายหรือว่าการสมทบของภาคสมัครใจก่อนเนาะก็คือมันอยู่ในอัตรา 9% หรือว่า 9% ของค่าแรงงานขั้นต่ำยังอิงใส่1.6 ล้านเนาะ1.6 ล้านปัจจุบันปัจจุบันจ่ายต่ำสุดก็คือมัน 144,000 กิบหรือว่า 144,000 กิบต่อเดือนจ่ายครบ15ปีก็ได้ประมาณแต่ว่าอยู่ต้องครบเกษียณเนาะเป็นหญิง55เพศชาย60ปีจึงจะได้รับประมาณอันนี้มันว่าเรื่องของการจ่ายในอัตราแมน 9% 9ส่วนห้อยขายงั้นขั้นต่ำ 1,600,000 กับตกอยู่ 144,000 ปัจจุบันสมัครใหม่ก็ได้อยู่สูงสุดนะเขาเปลี่ยนว่าส่วนได้อยู่สูงสุดกับแมน 2,700,000 9% ของ 2,700,000 เนาะ 9% ของ 2,700,000 ก็จะมีหลายระดับเนาะก็จะมีหลายระดับให้ทานได้เลือกตัวนั้นมันต่ำสุดกับสูงสุดแต่ว่ามันก็จะมี 9% ของ1.7 ล้านนะ 9% นะของ 1.8 ล้าน 9% ของ 1.9 ล้าน 9% ของ 2 ล้านจนไปไต่ขึ้นเทือละล้านก็คือมัน 9% นะของ 2.7 ล้านกีบนะตกอยู่ 243,000 นะหรือว่าอ่า 243,000 กิบอันนี้มันสมัครใหม่เลือกสูงสุดแล้วก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ขณะสัญญาครบ2ปีแล้วก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ 50% ของวงเงินที่เลือกปัจจุบันเนาะอันนี้มันเรื่องของการจ่ายหมายความว่าเฮาอิงใส่เงื่อนไขอิงใส่งบประมาณเฮาสามารถจ่ายได้เฮาก็เลือกจ่ายเนาะแต่ว่าต้องบ่สามารถเปลี่ยนใจนะโอ๊ยอันน่ะค่อยจ่ายไปแล้วอันตัว 144,000 ได้อยู่ปีนึงละปีที่2ค่อยสิเปลี่ยนไปเป็นหรือว่าจ่ายได้3เดือนละ5เดือนละปีอันน่ะเดือนที่6ค่อยสิไปขอเปลี่ยนเป็นตัวที่สูงบ่ได้เนาะต้องรักษาระดับ9จนครบสัญญา2ปีหมายความว่าคันว่าเฮาเลือก 144,000 หรือว่า 144,000 กิบแล้วต้องจ่ายจนไปครบ2ปีจึงสามารถเพิ่มนะเปลี่ยนสัญญาเพิ่มนะหมายว่าจ่ายเพิ่มขึ้นได้ยิ่งตามสัญญาใหม่เนาะอันนี้แม่นว่าเรื่องของการเลือกจ่ายหมายความว่าสมัครใจนี่แม่นสามารถเลือกจ่ายได้แต่คันว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจหรือว่าอันน่ะพนักงานรัฐบ่สามารถเลือกจ่ายได้เนาะจะบ่สามารถเลือกจ่ายได้จะอิงใส่เงินเดือนตัวจริงแต่ว่าภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะมีเพดานก็คือแม่น4.5 ล้านนะสูงสุดบ่เกิน4.5 ล้านมันนี่สำหรับการทองเงินเข้าไปแล้วเนาะผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับมีอย่างไรมีทั้งหมด7อุดหนุนนะสำหรับภาคสมัครใจเนาะอันนี้หนึ่งปินปวดสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวได้คือกันจ่ายสูงจ่ายต่ำเพดานสูงเพดานต่ำแมนปินปวดมาตรฐานเดียวกันบ่ได้คุ้มครองพิเศษสำหรับผู้จ่ายสูงบ่ได้คุ้มครองมาตรฐานต่ำผู้ที่จ่ายต่ำบ่เนาะเป็นการคุ้มครองมาตรฐานเดียวกันเวลาไปหาหมอปิ้นปัวบ่จำกัดวงเงินบ่จำกัดจำนวนครั้งนะเวลาไปปิ้นปัวหมายความว่ามาตรฐานเดียวกันผู้จ่ายน้อยจ่ายหลายก็ตามนะเป็นระบบนะเอิ้นว่าระบบแชร์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะหมายความว่าผู้ใดเจ็บก็แม่นไปใส่กองทุนตัวนี้หั่นน่ะเนาะผู้ใดแข็งแรงกับได้ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยนะหมายความว่าได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกองทุนเฉพาะเพิ่นแยกออกมาเป็นกองทุนปิ้นปัวสุขภาพเนาะหรือว่ากองทุนประกันสุขภาพนอกจากนั้นแล้วก็มีการคุ้มครองเงินเกิดลูกอันที่2 อันที่3 มาเงินป่วยการอันที่4 ก็คือแม่นเงินเสียกำลังแรงงาน

หรือว่าเสียอังคะอันที่5เนาะก็คือแม่นเงินบำนาญอันที่6เงินอุดหนุนเสียชีวิตและอันที่7ก็คือแม่นเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้า7อุดหนุนเนาะทุกคนที่มาสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดเป็น7อุดหนุนแต่ว่าจะได้รับเวลาใดจะได้รับเวลาที่ครบเงื่อนไขเนาะครบเงื่อนไขเท่าไหร่เจ็บป่วยจึงสามารถไปใช้บัตรได้ถ้าว่าทานเราไปกวดสุขภาพไปเช็คสุขภาพบ่สามารถใช้ได้บัตรประกันสังคมเนาะมีหน้าที่บอกท่านหมอคือแม่นอาการเฮาเจ็บป่วยจากนั้นแพทย์เพิ่นจะเป็นผู้ติดตามผู้กวดเป็นผู้วินิจฉัยเองเนาะอัน2มากันว่าเงินเกิดลูกก็ต้องแม่นมีการแต่งงานสร้างครอบครัวมีการเกิดลูกจึงจะได้ครับหรือเงินบำนาญก็ต้องมีเอามาครบเกษียณก่อนจ่ายครบ15ปีอายุเพศหญิง55เพศชาย60ปีจึงจะได้รับเงินบำนาญหรือว่าเงินเสียชีวิตก็ต้องมีการเสียชีวิตก่อนเนาะบางท่านว่าเสียชีวิตไปแล้วนะญาติบ่ได้ใช้เงินว่าท่านของเงินเสียชีวิตไปจ่ายก่อนได้บ่เนาะเพิ่นบ่ยอกเพิ่นบ่ยอกโอ้ยเสียชีวิตนี่ญาติบ่ได้ใช้เงินอันนั้นขอประกันสังคมอันไปจ่ายก่อนได้บ่ 50% ว่าซั่นเนาะบ่ได้เนาะบ่ได้เนาะอันนี้มันมีสมาชิกเวลาลงไปเฮ็ดเวียกตัวจริงเพิ่นก็จะบ่ยอกถามยอกนะเป็นเรื่องปกติอันแหละเนาะแต่ว่าให้แท้เพิ่นก็สิเอาได้ล่ะเนาะคันว่าให้แท้นี่มันเพิ่นเอาเลยแล้วเนาะแต่ว่าบ่ดอกเนาะอันนี้ก็เป็นเงินบั้นท้ายเพื่อบ่ให้เป็นภาระของครอบครัวนะเพื่อบ่ให้เป็นภาระของครอบครัวอันนี้เป็นผลประโยชน์ที่เราจะได้รับทั้งหมดแมน7อุดหนุนด้วยกันสำหรับภาคสมัครใจเด้อเพราะฉะนั้นแล้วก็ท่านไหนที่สนใจเพิ่มเติมก็โทรมา1508เนาะหรือว่าอยากปรึกษาให้ประกันสังคมลงไปเฮ็ดเวียกเคลื่อนที่ร่วมนำอยู่แขวงต่างแขวงก็ยาอยู่นครเวียงจันทน์ก็ยาเนาะก็โทรมาโลดเนาะปรึกษากันแล้วพวกเราจะค้นคว้าความเป็นไปได้แล้วก็ลงไปเนาะเฮ็ดเวียกเคลื่อนที่สมัครใจขึ้นทะเบียนให้กับสมาคมเลยกับที่ปิ้นบัตรปิ้นหยังต่างๆการจ่ายก็เป็นจ่ายผ่านเป็นแอปเนาะของธนาคารพัฒนาลาว LDB Trust เนาะ LDB Trust ง่ายๆเนาะเวลาเฮาเข้าไปแอปของ LDB นะจะมีหน้าต่างประกันสังคมนึงเฮากดเข้าไปแล้วก็เอารหัสบัตรเข้าไปแล้วก็สามารถสำเร็จอยู่หันได้เลยเนาะสะดวกสบายอ่ะเบิ่งเวลานาทีก็เหลือบ่หลายก็ขอขอบใจเนาะมีรายการที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการของพ่อพ่อในรายการประกันสังคมในโอกาสหน้ากับสันติภาพเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบสบายดีมีหักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทหับหน้าที่ดำเนินรายการและการชีวิตติดพันสังคมมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 จนถึงเวลา 16:30 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการของพวกเราจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ในสังคมท่านสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังที่หักแพงตอนต้นของรายการมาหับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาที่ปัญหาการลักลอบซื้อขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าห่วงห้ามและลาแบบสูญพันธ์นับแต่วันที่1สิงหาจนไปฮอดวันที่29เดือนตุลาของทุกๆปีเป็นเวลา3เดือนเต็มเป็นระยะเวลาเข้าพรรษาตาม22ของคนลาวชาวพุทธระยะนี้เบื้องพระสงฆ์สมณีก็ได้จำพรรษาอยู่บ่อนเก่าตามคำแนะนำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อปฏิบัติธรรมมาวินัยของสงฆ์ส่วนคฤหัสถ์จำนวนบ่หน่อยก็ปฏิบัติตนให้ลดละเลิกสิ่งอบายมุขฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหันมารักษาศีล5ข้ออย่างเคร่งครัดซึ่งเปรียบดังกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์ของคนลาวสาวพุทธที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ดนนานที่เฮาเอื้อนว่าเข้าพรรษาระยะ3เดือนนี้ท่านผู้ฟังที่หักแพงก็พอดีแม่นระยะที่สัตว์น้ำสัตว์ป่าถือพามานสัตว์น้ำวางไข่ส่วนสัตว์ป่าก็ถือพามานเกิดแม่แพร่ลูกขยายพันธุ์ให้อุดมสมบูรณ์ดังนั้นแต่ละปีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมก็คือองค์การปกครองขันแขวงเมืองจึงได้ออกคำสั่งและมติต่างๆห้ามลักลอบหาซื้อขายป่าและลาสัตว์ป่าในฤดูกาลเข้าพรรษาอย่างเข้มงวดนี่ก็เพื่อให้สัตว์น้ำสัตว์ป่าได้แพร่ขยายพันธุ์รักษาได้ความสมดุลของระบบนิเวศและก็สิ่งสำคัญก็แม่นรักษาแหล่งเสบียงอาหารของรวมหมู่ให้คงตัวยืนยาวตลอดไปถึงว่าจะมีการเกื้อห้ามก็ตามผ่านมาก็ยังมีคนจำนวนหนึ่งทั้งมีความจงใจเจตนาและบ่เจตนาฝ่าฝืนลักลอบนำไส้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆเพื่อหาลาซื้อขายอยู่ก็มีการกระทำเช่นนี้จะด้วยเจตนาหรือย้อนความบ่เข้าใจของประชาชนหรือบ่มันก็ล้วนแต่แมนการละเมิดคำสั่งข้อห้ามของอำนาจการปกครองก็คือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบ่ให้หาลาซื้อขายและทำลายสัตว์ในการเกื้อห้ามเพื่อให้สัตว์นี้ได้ขยายพันธุ์เพราะว่ามีสัตว์บางชนิดก็อยู่ในบัญชีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้วก็มีท่านผู้ฟังทั้งเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติตอบสนองแรงเสบียงอาหารในอนาคตดังนั้นเพื่อเฮ็ดให้สังคมก็คือประชาชนมาดาเผ่ามีความเข้าใจและรับรู้ถึงความหมายความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำสัตว์ป่าได้เอาโดยเฉพาะกระแมนการเกือดห้ามการหาป่าและลาเนื้อในระยะที่ป่าวางไข่ก็คือระยะที่สัตว์ป่าถือพามานระยะเข้าพรรษานี่แหละซึ่งเวียกงานนี้มันก็เฮียกห้องถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและอำนาจการปกครองแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการร่วมกันเอาใจใส่อย่างตั้งหน้าต่อเวียกงานกวาดกาการลักลอบซื้อขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าในระยะฤดูการวางไข่ของป่าและถือพามานอันสำคัญอีกอันหนึ่งให้หีบห้อนลงโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายคำสั่งและนิติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานกวดกาการคุ้มครองสัตว์น้ำสัตว์ป่าให้ประชาชนพอค่าเช้าขายอยู่ตามตลาดและบ้านให้รับรู้และเข้าใจต่อระเบียบกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำสัตว์ป่าอย่างกว้างขวางลึกซึ้งถึงท้องอย่างแท้จริงแล้วพร้อมกันปฏิบัติอย่างเข้มงวดจึงจะเฮ็ดให้สัตว์น้ำและสัตว์ป่าได้มีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นระบบนิเวศแหล่งเสบียงอาหารทางธรรมชาติของคนก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นเช่นเดียวกันสัตว์น้ำสัตว์ป่ามีคุณค่าอย่างมหาศาลควรฮู้จักอนุรักษ์รักษาและนำไส้ตามทิศสีเขียวและยืนยงพวกเขามาพร้อมใจกันท่านผู้ฟังที่หักแพงในระยะเข้าพรรษานี้จงร่วมกันในการที่จะยุติการลักลอบซื้อขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าห่วงห้าม
ลาแบบสูญพันธุ์เนาะเพื่อจะเฮ็ดให้สัตว์จำนวนดังกล่าวนั้นมีระยะเวลามีโอกาสในการขยายพันธุ์เอาแล้วในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาหาฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันตื่มอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์จ่อลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
3: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารกันตื่มอีกมาทีคราวนี้ประเด็นนี้กันแน่ท่านผู้ฟังที่เคารพเว้าเรื่องการถวายผ้าไตรจีวรหยัดใส่ให้เป็นของทานหวังได้บุญตามความเชื่อเมื่อหับแล้วอาจได้บาปก็เป็นไปได้ประเทศลาวขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองพุทธประชาชนลาวเกือบห้อยซนห้อยนับถือศาสนาพุทธมักเฮ็ดบุญศีลกินทานตามฮีด12ปฏิบัติตนตามข้อ14แต่ละปีใน12เดือนก็จะมีบุญศีลกินทานที่แตกต่างกันตามความเชื่อถือที่สืบทอดต่อกันมาแต่ปู่ย่าตานายจุดประสงค์ก็แม่นเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อตอบแทนคุณของธรรมชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยทรงผลให้ชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีการเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลก็มีการให้ทานการให้ทานแม่นอิงใส่กำลังทรัพย์ที่ตนเองมีบ่แมนการแข่งขันโอ้อวดความร่ำรวยแต่อย่างใดหากแม่นเพื่อหวังได้บุญกุศลในภายภาคหน้าแต่บุญกุศลจะได้หรือบ่ได้แม่นขึ้นกับศรัทธาความดีของแต่ละคนบ่แมนขึ้นกับวัตถุปัจจัยที่ให้ทานแต่อย่างใดมีบางคนอาจจะได้รับบาปก็เป็นไปได้เนื่องจากว่าผ่านมานี่มักมีแม่ค้าหัวใสจำนวนหนึ่งหวังแต่อยากได้เงินกำไรเพียงแต่อย่างเดียวอย่างอื่นบ่สนโลกจะเปลี่ยนไปแนวใดก็สร้างว่าแต่ตนเองหันได้ก็เป็นพอโดยบ่ได้คำนึงถึงผลให้ที่จะตามมาสิ่งที่แสดงออกก็คือขบวนการหยัดใส่ทุกอย่างที่พอหยัดได้เริ่มจากกระตาที่บรรจุเครื่องสังฆทานล้ำจนไปฮอดสุดผ้าไตรจีวรและอื่นๆที่เพิ่นนำมาขายให้กับประชาชนซื้อไปเพื่อถวายเป็นของทานให้พระสงฆ์สามเณรด้วยราคาที่อ้าวสูงแดแต่เครื่องสังฆทานนั้นผัดบ่สมราคามีบางอย่างใกล้จะหมดและหมดอายุการบริโภคแล้วก็มีหรือในกระตานั้นกับมีสิ่งของที่ใส่ได้เพียงแต่อย่างเดียวก็มีส่วนเหลือแม่นเป็นอันเปาก็มีให้เห็นและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาท่านผู้ฟังที่หักแพงหาก็เกิดขึ้นนี่แหละก็คือในบุญเข้าพรรษาในวันที่29กรกฎาคม2016นี่แม่นเรื่องเกี่ยวกับผ้าไตรจีวรหยัดใส่ที่ผ่านมาบ่เคยมีบ่เคยเห็นจะเห็นก็เพียงแต่ใส่อัวแม่นบ่ท่านผู้ฟังที่หยัดใส่แต่ว่าเหตุการณ์ผ้าไตรหยัดใส่แม่นเกิดขึ้นอยู่หลายวัดวาอาฮามดังที่พวกเฮาเจ้าค่อยเห็นนำกันทางโซเชียลมีเดียจนคู่บ่าอยู่ในวัดได้ลงโพสต์ฝากถึงออกตนญาติโยมผู้ที่เป็นแม่ค้าหัวใสที่ได้เอาผ้าเศษมาหยัดใส่สูตรผ้าไตรจีวรแล้วเอาไปขายให้สาวพุทธศาสนิกชนผู้ที่อยากเฮ็ดบุญศีลกินทานถวายแด่พระสงฆ์สามเณรเพื่อเอาไว้สวมใส่ในระยะจำพรรษานี้เหตุการณ์เช่นนี้บ่ได้กล่าวโทษโกรธเคืองพระสงฆ์สามเณรรวมทั้งออกตนญาติโยมผู้ที่ใจบุญหลายทานที่อยากจะเฮ็ดบุญทำทานนั้นดอกท่านผู้ฟังเพราะว่าพวกเพิ่นกับบ่ฮู้คือกันเพียงแต่ไปซื้อเอากระตาบรรจุสินค้าหลายอย่างหรือสุดผ้าไตรจีวรจากพ่อค้าแม่ค้าที่ว่าขายตามห้างห้านที่เพิ่นเฮ็ดสำเร็จรูปแล้วนั้นไปถวายแด่พระภิกขุสงฆ์สามเณรโดยที่ผู้ซื้อบ่ได้กวดกาเบื้องว่าทางเบื้องไหนมีการหยัดใส่หรือบ่ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์สามเณรผู้ถือศีลภาวนาอยู่ตามวัดวาอารามแห่งต่างๆนั้นมันเหมาะสมหรือบ่ควรเฮ็ดหรือบ่ซึ่งการเฮ็ดเช่นนี้แม่นเป็นการทำลายบุคคลอื่นแทนที่การทำบุญก็เพื่ออยากได้บุญอยากให้มีจิตใจสงบแต่กลับกลายเป็นการเฮ็ดบาปพาให้จิตใจของพระสงฆ์สามเณรรวมทั้งผู้ที่ให้ทานกลายเป็นบาปซ้ำการกระทำแบบนี้แม่นคิดได้แนวใดท่านผู้ฟังจริงอยู่ว่าได้กำไรกายกำไรแม่นบ่แต่ว่าเป็นการทำร้ายผู้อื่นแล้วมันสมควรแล้วหรือบ่ในตอนหน้านี้ตามฮีตของประเพณีของลาวแล้วจะมีบุญประเพณีในแต่ละเดือนแตกต่างกันไปตลอด12เดือนความหมายโดยรวมแล้วแม่นบุญประเพณีในแต่ละเดือนของชาวลาวแน่นอนว่าเมื่อมีงานบุญศีลกินทานคือแนวนี้ตามความเชื่อของคนลาวชาวพุทธแล้วจะมีการถวายวัตถุปัจจัยไทยทานให้แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรตามศรัทธาของแต่ละคนเพื่อรักษาทางจิตใจให้มีความสงบพองใสบริสุทธิ์ตามความเชื่อดังนั้นทั้งแมนแม่ค้าสาวขายทั้งผู้ให้ทานจงคำนึงถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคนให้รักษาศีล5ข้อให้ได้โดยเฉพาะแมนศีลข้อที่4ที่เว้าถึงความมุสาขี่ตัวหลอกลวงมันบ่ดีจะเป็นบาปดีบ่ดีอาจมีความผิดเข้าข่ายฐานต้มตุ๋นหลอกลวงสังคมเฮ็ดให้ผู้อื่นเสียหายก็เป็นไปได้การให้ทานก็ให้คำนึงถึงผลที่จะได้รับซึ่งคนที่ให้ทานก็หวังได้บุญตามความเชื่อถ้าหากวัตถุปัจจัยทานนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้รับทั้งพระสงฆ์สามเณรทั้งผู้ที่ด้อยโอกาสทุกยากขาดเขินแต่ถ้าบ่เป็นประโยชน์แล้วมันก็จะนำเอาผลกรรมมาสู่ตนเองก็เป็นไปได้ท่านผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็แม่นอีกหนึ่งปรากฏการณ์หนึ่งเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นในระหว่างมื้อเข้าพรรษาที่มีการถวายผ้าไตรจีวรยัดใส่อย่าลืมว่าผู้ที่เฮ็ดแบบนี้เป็นบาปแน่นอนเอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยังต่อไปจึงกลับมาหาฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อ

0: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวกับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังแต่ว่าก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาฟังอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งแจ้งการอีกหนึ่งข้อห้ามว่าเรื่องเกี่ยวกับการห้ามเอาธนบัตรเงินกีบใบใหม่ไปวางขายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อเก็งกำไรพอเป็นการละเมิดและมีการปรับใหม่1ล้านกีบหา3ล้านกีบธนาคารแห่งสปปลาวได้ออกแจ้งการให้ทุกคนได้รับทราบว่าในระยะผ่านมายังมีบุคคลนิติบุคคลพ่อค้าสาวขายและบรรดาห้างห้างต่างๆในสปปลาวนำเอาธนบัตรเงินกีบใบใหม่ไปวางขายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อเก็งกำไรในรูปแบบต่างๆเช่นวางขายตามห้างขายวัตถุมีค่าและเหตุเป็นต้นกาลพฤกษ์เพื่อวางขายและอื่นๆซึ่งเป็นการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำที่บ่ถูกต้องขัดต่อการรักษาค่าของเงินเนาะโดยเฉพาะเป็นเงินกีบและข้อห้ามในกฎหมายของธนาคารแห่งสปปลาวฉบับปรับปรุงเลขที่47ทับสพส.ลงวันที่19มิถุนายน2018สร้างความบ่สงบและความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมฉะนั้นธนาคารแห่งสปปลาวจึงบ่อนุญาตให้บุคคลนิติบุคคลพ่อค้าสาวขายและบรรดาห้างห้างต่างๆในสปปลาวนำเอาธนบัตรเงินกีบใบใหม่ไปวางขายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อเก็งกำไรในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาดผู้ใดพบเห็นการกระทำดังกล่าวสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องถิ่นเพื่อลงกวดกากรณีพบเห็นจะมีการถูกปฏิบัติมาตรการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตามกรณีเบาหรือนักก็คือหนึ่งเลยแมนพบเห็นครั้งที่หนึ่งจะถือกาวเตือนเลยเฮ็ดบทบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสองพบเห็นครั้งที่สองแมนจะถือปั๊บใหม่หนึ่งล้านกีบถ้าพบเห็นครั้งที่สามจะถือปั๊บใหม่สามล้านกีบและกรณียังสืบต่อกระทำหรือว่าเป็นการกระทำแบบเป็นอาจีนจะถือปั๊บใหม่สาวล้านกีบดังนั้นจึงแจ้งให้ทุกภาคส่วนเพื่อรับทราบและร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการของธนาคารแห่งสปปลาวที่เพิ่นได้ออกแจ้งการห้ามเอาธนบัตรเงินกีบใหม่ไปวางขายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อเก็งกำไรเอาท่านผู้ฟังที่ฮักแตงตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งส่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารแฮม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่4สิงหาคม2026ตอนต้นของทางรายการพวกเฮาจะไปที่แขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังไปล้มสายกับท่านนางวันเพ็งพันธนาลัยดร.วันเพ็งพันธนาลัยหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์ท่านจะไปฮู้ว่าระยะนี้สภาพการเกิดพยาธิตามฤดูกาลอยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์ว่ามีหลายหน่อยปันใดและก็เฮาการควบคุมเฝ้าระวังขึ้นได้ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีดร.วันเพ็ง
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
2: เจ้าเจ้าสบายดี
1: เจ้าเป็นจังได๋เนาะอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เฮาเนาะในระยะก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแบบนี้ระยะเข้าสู่ฤดูฝนแบบนี้นี่ทางสาธารณสุขแขวงเฮาได้เอาใจใส่ในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานของทางแขวงเฮาขึ้นได้เนี่ยเจ้า
2: เจ้าสําหรับเรื่องงานสาธารณสุขของพวกเขาก็ถือว่าเป็นว่าพวกเขาก็ได้เอาใจใส่ตามแผนการที่วางไว้เนาะปกติแม่บอกกับพวกเขาในการซักยากันวัคซีนป้องกันพยาธิอันนี้ก็เป็นพวกเขาได้มีการเคลื่อนไหวเนาะเคลื่อนไหวเป็นปกติอยู่แต่ว่ามาถึงในช่วงระยะนี้เป็นระยะฤดูฝนก็ถือว่าเป็นฝนหลายเนาะอยู่ทั้งกันเขมจันทน์นี่ฝนหลายเป็นบางท้องถิ่นฉะนั้นพวกเขาก็บึ้งต่อกับเรื่องการระบาดของพยาธิที่ว่ามาตามฤดูฝนนี้เสร็จมาพวกไข้เลือดออกแต่ถือว่าเป็นในปีนี้ถ้าเทียบใส่ในปีกายในระยะเดียวกันจำนวนผู้ที่เป็นไข้เลือดออกของพวกเขานี่ก็ถือว่าเป็นลดลงไข้เลือดออกหรือว่าลดลงถ้าเทียบใส่ในปีกายแต่สิเมนย้อนกันป้องกันของพ่อแม่ประชาชนของพวกเขาต่อกับการจะตั้งปฏิบัติเรื่องงานป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิกาวนี
1: ้
2: ได้ดีแต่ว่าพวกเขาก็ยังเอาใจใส่ในการป้องกันเพื่อว่าบ่ให้มีการแพร่ระบาดของพยาธิดังกล่าวโดยเฉพาะเป็นลิงใส่เรื่องอาการปฏิบัติเรื่องความสะอาดอนามัยความสะอาดสถานที่พักพาเนาะโดยใช้หลักการ5ปอเนี่ยเป็นหลักเน
1: าะเจ้าแล้วจะตั้งปฏิบัตินี้นอกจากการปฏิบัติเรื่องหลักการ5ปอเนาะเอาใจใส่เรื่องหลักการ5ปออยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์เฮามีการปล่อยยุงโวบักเคียบ
2: ่อันยุงโวบักเคียนี่ยังบ่ทันมาฮอดแขวงเวียงจันทน์ดังปล่อยถือว่าแข็งพวกเขายังบ่มีเชื้อแต่ว่าพวกเขาสามารถฉีดยุงโบเกียมีเสื้อของยุงโบเกียอยู่ในยุงที่อยู่ในแข็งอีกจังเพราะว่าพวกเขาได้มีการสำรวจเบิ่งอยู่ทั้งแถวเมืองบางเวียงเน
1: า
2: ะปรากฏว่ามันจะมีเสื้อของยุงดังกล่าวอยู่ในแล้วอาจจะเป็นมันย้อนว่าม
1: ันมา
2: จากนครหลวงใส่แดดติดจอดอยู่นครหลวงอันนี้เฮาเห็นแต่ว่าทางแขวงเวียงจันทน์ยังบ่มีนโยบายที่เพิ่นจะมาปล่อยยุงตัวต่างๆนี่เชื่อ
1: แต่ว่าสภาพอัตราการผู้ติดเชื้อลดลงเนาะเมื่อเทียบเส้นระยะเดียวกันของปีผ่านมาเฮาได้จะตั้งปฏิบัติแนวใดในทานในการเฮ็ดให้ประชาชนเป็นเจ้ากันหัวไม้หัวมือกันเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็สกัดกั้นจนเฮ็ดให้อัตราผู้ติดเชื้อนี่ลดลงนี่
2: วิธีของเขากับว่าอิงใส่ขอตกลงของทางประธานปกครองเขตเลขที่007นั้นลงวันที่17มิถุนายน2261พวกเขาก็ได้อิงใส่ตัวนี้แล้วก็อิงใส่แจ้งการของทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีแจ้งการของทางแผนกสาธารณสุขของพวกเขาลงไปหาทุกเมืองทุกท้องถิ่นเพื่อให้เอาใจใส่ต่อกับเรื่องงานดังกล่าวนี้บ่ว่าทั้งเป็นสายสาธารณสายปกครองแม่นให้เอาใจใส่ช่วยกันเนาะในการปกป้องและบัดนี้ทีมงานแพทย์ของพวกเขาเช่นเดียวกันคือว่าเป็นแต่ขั้นแข็งจนฮอดลงสุขศาลาแม้เราพวกเขาได้จะตั้งปฏิบัติเรื่องงานทางกาวนี่ในการเผยแพร่กันโฆษณาแล้วก็นำพาพ่อแม่ประชาชนพวกเขาในการติดอันปฏิบัติเรื่องห้าปอบอเรื่องอนามัยเรื่องการกินอยู่พักเช้าอะไรต่างๆเพื่อว่าอันสิ่งที่จะเป็นก่อให้เกิด ป็นพยัคฆ์ไข่ยุงลายนี่แต่เราพวกเขาได้เอาใจใส่ในจุดนี้ถือว่าก็เป็นผลสำเร็จอันหนึ่งเนาะที่ว่าพวกเขาเห็นไทยอัตตาผู้เป็นเสื้อไข่ยุงลายนี่ลดลงสำหรับปีนี้
1: เจ้าและโดยเฉพาะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าเป็นสถานที่นิยมเนาะของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดหมายไปทางการท่องเที่ยวโดยเฉพาะก็มีเมืองเฟืองในเมืองวังเวียงในเฮาได้เน้นหนักเรื่องโฆษณานั่นแหละเพื่อให้ต่างประเทศได้รับรู้ว่าเฮาได้เอาใจใส่เรื่องปัญหาต่อปัญหานี
2: ้เจ้าสําหรับใน2จุดนี้ก็เป็นจุดนึงที่เป็นล้อเล่นแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายพวกเฮาหลายเนาะแต่ละปีมันเกิดก็อยู่วังเวียงนี่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็สูงเนาะในปีนี้ก็เช่นเดียวกันในเปอร์เซ็นต์ที่จะสูงกว่าเมืองอื่นเนาะจนสิ่งที่พวกเขาเห็นนี่ก็แม่นว่ากันลงไปให้สุขศึกษาต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเจ้าของกิจการต่างๆแล้วก็อยู่บ้านเฮือนในจุดนี้แล้วพวกเขาก็ได้ติดป้ายโปสเตอร์ต่างๆแล้วก็ลงโฆษณาอยู่น้ำตลาดหรือว่าสถานที่บนไหนที่มีการชุมนุมเพื่อให้เอาใจใส่เพราะว่าสำหรับนักท่องเที่ยวเองแท้พันตาซีโบบูฮู้เรื่องไข่ยุงลายนี่หลายประเทศพวกมันมาติดต่างประเทศจะบ่ค่อยมีแต่ว่าทางพวกเราเองต้องป้องกันเพื่อว่าบ่ให้มันมีการเกิดก็คือกำจัดแรงพอพันธุ์หั่นบ่ให้มันมียุงประกัดเพิ่นแล้วก็เพิ่นก็จะบ่ปิ่นเนาะในจุดนี้เหมือนว่าพวกเราจะปฏิบัติกันแบบนั้นแล้วก็เอาใจใส่เป็นพิเศษเลยต่อกับเรื่องการปิ่นปัวนอกจากที่ว่าบ่ให้มันเกิดแล้วถ้าว่ามันมีเกิดขึ้นมาเหมือนว่าป้องกันการปิ่นปัวก็คือว่าประกันว่าผู้ที่มาเป็นนี่ก็ต้องสามารถปิ่นปัวได้แล้วก็ปิ่นปัวได้โดยไว้อีกอันนี้แม่นว่าพวกเขาต้องหับประกันในจุดนั้นตื่น
1: เจ้าและนอกจากไข้เลือดไข้ยุงลายแล้วเนาะท่านเนาะยังมีพยาธิตามฤดูกาลในระยะฤดูฝนนี่มักเกิดขึ้นมันมีอย่างในท่าน
2: จนในกับพยาธินอกจากไข้แล้วก็เป็นพยาธิปกติที่เคยเป็นแล้วเนาะแล้วพวกเขาก็ได้เบิ่งเรื่องพยาธิผิวหนังที่ว่าพวกเขาผ่านมาแต่ละปีเขาก็เคยเห็นอยู่เป็นพยาธิผิวหนังที่ว่าเกิดขึ้นจากพ่อแม่ประชาชนพวกเขาอาจจะลงน้ำเปื้อนบอลหรือว่าบอลที่น้ำขังเป็นอย่างที่พวกเขาก็ได้เอาใจใส่ในจุดนี้แล้วก็เบิ่งเรื่องอันพยาธิตะเดงนี่ก็ค่อนข้างจะเห็นแต่ว่าปีนี้ก็บ่หลายและปีกายนี่เห็นหลายเป็นพยาธิตะเดงเนาะจะเป็นมาน้ำน้ำอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาก็ได้เตรียมกล้าเกี่ยมในการก็ระวังเกี่ยมเรื่องยาต่างๆเพื่อว่าขัดกรณีที่ว่าเกิดขึ้นมาเพราะว่าเรื่องผิวหนังมันเกิดแล้วมันจะแพร่ลามไว้เนาะแต่ว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในบริเวณที่มีการสัมผัสกันดอกในตัวนี้ตะแดงเส้นเดียวกันเราสามารถควบคุมได้แต่ว่าก็เห็นเกิดทุกปีปีนี้ก็พยายามกล้าเกี่ยมก็ระวังบ่อยากให้มีอันนี้เกิดขึ้นมาตื่นอีก
1: เจ้าแล้วพญาถกท้องนี่เด้มีบ่ท่าน
2: สำหรับถกท้องเป็นปกติเนาะมันเล่าเรื่องอาหารการกินว่าจะเป็นในช่วงฤดูฝนบ่หรือว่าเป็นฤดูแล้งอะไรมันจะมีประจับคันสำหรับเรื่องแขกไม่จันแล้วแล้วพยาธิถกท้องนี่เป็นปกติเพราะเขามาพบเห็นเรื่อยในถูกอันช่วงฤดูฝนมีบ่ก็มีเรื่องถกท้องก็ยังกว่าเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าหมู่อยู่ในกันกวดอยู่ในกวดเข็ดนอกของพวกเขาก็เป็นเรื่องถกท้องอีบ่าพวกเขาเห็นหลายปกหลาย
1: เจ้าและนอกจากนี้ก็เป็นที่มักเกิดกับเด็กน้อยนี่ท่านพยาธิที่เกิดขึ้นกับเด็กน้อยไม่เห็นก็ไวรัส RSV ป่ะ
2: โอ้ตอนนั้นมันเป็นช่วงในฤดูหนาวเนาะมันจะค่อยเห็นหลายแต่ว่าสำหรับเด็กน้อยและพยาธิที่มาก้นโพรงเป็นระบบหายใจแต่พวกอักเสบปอดพวกไอพวกอันนี้เป็นหลายหลายคนโมสำหรับเด็กน้อยแต่ว่านี่มันเป็นสำหรับเด็กน้อยแล้วมันก็เป็นปกติอะไรก็เส้นเดียวกันเป็นปกติเพราะว่าฤดูแดดมันจะเป็นของมันอยู่แล้วระบบหายใจ
1: เจ้าแล้วว่าเรื่องให้การสุขให้คำแนะนำสุขศึกษาเรื่องพยาธิที่ปิ่นอ้อมนี่เด็กเขาได้เน้นหนักแก่ประชาชนแค่ไหนนอกจากไข่ยุงลาย
2: เจ้าเอาในช่วงนี้เนาะในช่วงนี้ถือว่าเมนได้อยู่ในตอนนี้เลยเนาะวันที่1ค่ะวันที่7นี่เมนอยู่ในช่วงสัปดาห์เลี้ยงลูกด้วยนมแม
1: ่โอ้
2: ที่ว่าพวกเขาได้มีการเฉลิมฉลองกันและแขมิ้นจันเองก็จะเฉลิมฉลองวันดังกล่าวนี่อยู่ในวันที่6นี้
1: เจ้า
2: เขาจะจัดอยู่ใน ของการปกครองเขียงเขาก็ถือว่าเป็นจะได้เชิญส่วนแต่ละภาคส่วนเข้าร่วมเพราะจะมีการเฉลิมฉลอง2วันพร้อมกันเลยก็คือวันสัปดาห์เลี้ยงลูกเลี้ยงน้องเมย์และก็วันโภชนาการแห่งชาติเพราะว่าวันที่31กรกฎเนาะเป็นวันนั้นพวกเขาก็จะได้เฉลิมฉลองร่วมกันเลยแล้วก็เป็นการเพื่อว่าโฆษณาเผยแพร่การส่งเสริมให้เมย์ทุกคนเลี้ยงลูกเลี้ยงน้องเมย์โดยเฉพาะที่ว่าแข่งเวียงจันทร์จะตั้งปฏิบัติได้ก็เมียนว่าถ้าประกันว่าเมย์ที่ไปเกิดลูกในห้องหมอเนี่ยต้องได้ครับดื่มนมของเมย์ลูกต้องได้ดื่มนมของเมย์ก่อนออกห้องหม
1: อ
2: ถือว่าได้ 99.99% เนาะอันนี้ถือว่าเมย์ทุกเมย์เพื่อว่าตั้งที่เขาพูดแหละนมเมย์เป็นอาหารที่วิเศษที่สุดเนาะที่ว่าบริสุทธิ์บริหารแล้วก็เป็นวัคซีนยอดทับอิฐที่ว่าลูกจะได้ดื่มเนาะสถานการณ์ดื่มนมเมย์มันมีดีหลายมันมีสารอาหารที่ครบถ้วนอยู่ในอาหารอันนี้แม่ว่าพวกเขาจะได้เผยแพร่จุดนี้สำหรับเรื่องงานโภชนาการนี้ก็ถือว่าแม่ว่าพวกเขาก็ได้จะใส่ดื่มเนาะในวันที่6ที่ว่าพวกเขาจะเฮ็ดวันเฉลิมฉลองวันโภชนาการแห่งชาติแล้วก็วันส่งเสริมการเลี้ยงลูกเลี้ยงนมเมย์ก็ถือว่าเป็นแขกมีการเป็นแขกดึงที่ว่าพวกเขาได้จะตั้งปฏิบัติแล้วพวกเขาสามารถทับประกันได้ว่าเมย์ที่มาเกิดลูกในห้องหมอนี่ถือว่า 99% เมย์จะต้องได้ดื่มนมเมย์ก่อนจะออกจากห้องหมอไปเนาะแล้วพวกเขาก็ยังได้รับน้ำมันหยดของห้องหมอเข่งเนื่องจากนี้เป็นห้องหมอส่งเสริมการเลี้ยงลูกเมย์ถือว่าส่งสมัยซ่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ยังยืนอยู่พวกเขาแต่ในวันที่6นี้แม้ว่าพวกเขาจะมีการเฉลิมฉลองจุดประสงค์ก็เป็นว่าเพื่อเผยแพร่ในทุกคนได้รู้ว่าน้ำนมเมย์มันมีประโยชน์หลายๆเนาะเป็นวัคซีนยอดทับอิฐเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์และมีครบหมวดหมู่ของสารอาหารอยู่ในหั่นดังนั้นมันส่งเสริมการเลี้ยงลูกเมย์เป็นสิ่งที่ดีและโภชนาการเช่นเดียวกันโภชนาการนี้แม้นโภชนาการสำหรับเด็กน้อยต้องเป็นรับประกันว่าบ่ให้ขาดโภชนาการต้องกินอาหารครบหมวดครบหมู่เนาะแต่ถามว่าเด็กน้อยใหญ่ที่ขาดสารอาหารจะพอเป็นอาหารขาดอาหารเตี้ยหรือว่าขาดสารอาหารจอยแม้แล้วพวกเขาจะต้องได้รับการปิดปัวโดยไวเพื่อว่าไม่ให้เกิดอันตรายก่อกับเด็กน้อยเพราะว่าพวกเขามั่นใจอยู่เสมอว่าถ้าจะบรรลุต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมบนใดบนหนึ่งแรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะฉะนั้นมนุษย์นั้นมนุษย์ก็ต้องได้มีสุขภาพที่เข้มแข็งแข็งแรงมันสมองที่ดีและแม้พวกเขาได้อาสาสุขของเขาได้ช่วยทางด้านนับเตถือว่าแม่นเฮาให้ว่าจะกลับพันวันเนาะนับเตปฏิสนธิอยู่ในท้องจนฮอดเด็กน้อยอายุ2ปีแม่นพวกเฮาเอาใจใส่ต่อกับเรื่องงานนี้และเรื่องงานดังกล่าวนี้แม่นพวกเฮาเป็นเรื่องงานเสื่อมสารในเวลาไปซักยาวัคซีนหรือว่าไปเฮ็ดเรื่องกิจกรรมอื่นแม่นว่าจะเอาเรื่องงานดังกล่าวนี้ลงไปนําเขาเอิ้นว่าเรื่องงานเสื่อมสารหรือว่านับเตคันแข็งจนฮอดลงคันเมืองคันบ้านพวกเฮาก็ได้เฮ็ดแบบนั้นเนาะสําหรับเรื่องงานโภชนาการพวกเฮา
1: โอ้เคียงคู่กันไปเลยเนาะท่านเนาะ
2: โดยแม่นแล้ว
1: เจ้าและบางแม่เนาะแม่มือใหม่หลายคนเพิ่นยังบ่เข้าใจว่าการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่นี่มีความสำคัญแบบใดส่วนใหญ่เพิ่นจะเอาลูกออกมาปุ๊บแล้วบ่ยอมให้ลูกกินนมแม่ดื่มนมแม่เนาะมักให้ใส่นมมันสําเร็จรูปเลยตัวนี้นี่มันมีความเสี่ยงหยังบ่ที่ว่าแม่มือใหม่ที่ว่ามีลูกเนาะแล้วบ่อยากให้ลูกกินดื่มนมจากกันตัวเองอ่ะนะ
2: เจ้าในจุดนี้แม่ว่าพวกเขาจะตั้งจุดบริการที่อยู่ในสุขอยู่ในห้องหมอแข็งห้องหมอเมืองหรือสุขศาลาตั้งเวลาไปฝากคล้องเพิ่นจะให้สุขศึกษาต่อกับเรื่องการคุณประโยชน์ของนมให้แม่รับรู้แล้วหลังจากนั้นพวกเพิ่นจะมีการกวดอวัยวะกวดสภาพเต้านมของแม่เนาะต้องเพิ่มของแม่ว่าพ่อมีจะให้ลูกกินนมบ่อันนั้นแม่ว่าเขาไปฝากท้องเพิ่นจะเบิ่งในจุดนี้นําในเวลาเกิดเพิ่นก็พยายามให้ลูกมันได้ดูดนมเคยเฮ็ดหนังสัมผัสหนังแต่เมื่อหนังสัมผัสหนังแล้วแล้วนมก็เริ่มมาเขาเริ่มมาแล้วให้ลูกมันได้ดูดนมไปเท่าที่จะไปได้ไหมเพราะว่าเกิดลูกหนึ่งสมองต้องได้ดูดนมรถเขาจะบ่อนุญาตให้เอาเต้านมเข้าไปบ่อนุญาตให้เอาน้ำฟุ้นให้เอาบ่อนุญาตให้เอาน้ำเข้าไปที่ว่าพวกเขาเคยเห็นผ่านมาบ่อนุญาตคือว่าให้ได้ดูดนมไว้ที่จะไว้ได้แล้วเราให้สุขศึกษาก่อนจะออกเมื่ออีกว่าต้องให้ลูกดื่มนมเมย์อย่างเดียวจนกว่าพ้น6เดือนแล้วก็สืบต่อกินไปอีกจนฮอด2ปีนี่เป็นสิ่งที่พวกเขาจะต้องเว้าทุกเมย์ที่มาเกิดในห้องหมอเพราะเขาจะว่าว่านมเมย์เป็นนึ่งเป็นวัคซีนยอดทับอิฐหัวนมโดยนมน้ำหัวมันสิเป็นสีเหลืองๆนะแม่นมีประโยชน์หลายวัคซีนใดก็ยังบ่พอวัคซีนตัวนี้ ลูกจะได้รับอันที่2แม่นสารโภชนาการบ่ว่าวิตามินต่างๆจะแม่นโฮมอยู่ในนมแม่หลายอันต่อมานี่นมแม่นี่บ่ได้ซื้อมันเป็นยาพิเศษเป็นอาหารพิเศษที่ว่ามันมาพร้อมกันกับลูกที่อยู่ในท้องเลยอันนี้เขาจะแนะนําแล้วก็บ่ได้สิ้นเปลืองเรื่องงบประมาณต่างๆถ้าว่าแม่นดื่มนมแม่แล้วเด็กน้อยจะมีมันสมองที่แข็งแรงอาจบ่เป็นพยาธิเซ็กซ์โซนอื่นๆท้องท้องก็บ่ปิดอันนี้เพื่อเขาจะได้เว้าตื่นเนาะถ้าเอาไปดื่มน้ําพงน้ําฝุ่นยังไปใส่เต้าใส่หยังอันนี้โอกาสเสี่ยงที่เด็กน้อยท้องท้องมีแต่ว่านมแม่บ่เป็นหยังเนาะเพราะมันอยู่ในตัวของแม่เองแต่ว่ามันปลอดภัยกว่าเขาจะพยายามเว้าในสิ่งต่างๆนี้ให้ผู้เป็นแม่ได้รับรู้แล้วก็เอาทั้งพ่อแล้วพร้อมเนาะเอาเข้ามาฟังกันตื่มอีกเพื่อว่าให้ช่วยกันแต่บ้านเศรษฐกิจเป็นแบบนี้พวกเราต้องรุดพรบ่ให้ใส่ใจที่บ่เป็นประโยชน์กับลูกให้ดื่มนมแม่ที่บ่ได้เสียเงินนี้นี่เป็นพวกเราจะมีวิธีในการให้สุขศึกษาต่อแม่ที่ว่ามีระดับที่แตกต่างกันเนาะแม่แต่ที่ว่ามีระดับสูงเขาก็จะเว้าอีกแบบนึงแม่แต่ที่นี่แต่ว่าบนพื้นฐานแต่ว่าให้เข้าใจว่าต้องให้ดื่มนมแม่ให้ดีที่สุด
1: เจ้าก็อยากให้ท่านฝากถึงแม่ที่เป็นแม่มือใหม่เนาะกําลังศึกษาเกี่ยมออกเกิดลูกฮะเกิดลูกนี้ว่าให้เอาใจใส่ขึ้นได้ใดเน้นหนักตัวนี้ขึ้นได้ใดเจ้า
2: ก็อยากฝากถึงแม่เนาะว่าเป็นแม่ใหม่หรือว่าแม่เก่าที่ว่ากําลังจะได้ลูกหรือว่ากําลังเลี้ยงลูกจงให้หันมาเอาใส่ใจในการให้ลูกได้ดื่มนมตนเองเป็นสิ่งดีๆที่สุดนมแม่นี่เป็นสิ่งเป็นอาหารที่เลิศเนาะเป็นอาหารที่วิเศษมันจะมีครบทุกอย่างอยู่ไหนค่ะฉะนั้นขอให้เอาใจใส่ในจุดนี้คันถ้าว่าเฮาดื่มนมแม่แล้วผลประโยชน์นี่ก็บ่แม่นเฉพาะแต่ลูกนี่ก็ถือว่าได้ดื่มนมแม่นี่ก็เป็นว่าเป็นอาหารที่ครบหมู่แล้วทั้งแม่เองก็เป็นดีแล้วนึงก็คือป้องกันเป็นมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งปากบนลูกอันนี้ก็แม่นแม่จะลดพ้นบ่ให้เป็นได้เนาะอันนี้มันสิ่งนึงแล้วก็เฮ็ดให้ประเทศชาติของพวกเฮาก็เฮ็ดให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นและประเทศชาติของพวกเฮาก็มีการพัฒนาไปได้ไกลดังนั้นการที่ให้ดื่มนมแม่เฮาหันมาให้ว่าได้ดื่มนมแม่นะมันได้เป็นการที่ดีต่อกับประเทศชาติของเฮาเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นการสร้างมนุษย์บุคลากรที่เป็นบุคลากรของประเทศของพวกเฮานี่นะให้มีความรู้มีความฉลาดเนาะเพื่อมาพัฒนาประเทศชาติของพวกเขาดังนั้นจึงค่อยเชิญชวนให้แม่ทั้งหลายจึงว่าให้ลูกมาดื่มนมตัวเองเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งที่ดีเนาะและกระทรวงในส่วนในเป็นอาทิตย์สัปดาห์เลี้ยงลูกนมแม่นี่ก็เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนจงช่วยกันเนาะจงช่วยกันเพื่อว่าเฮ็ดจังได๋เฮ็ดให้เด็กน้อยของพวกเขามีการพัฒนาการที่ดีโดยเริ่มต้นจากการดื่มนมแม่
1: เจ้า
2: จนฮ้อน6เดือนเจ้า
1: โอ้เว้าเรื่องเวียกงานสาธารณสุขเขามีหลายด้านมีหลายอย่างเนาะท่านเนาะถ้าว่าสิเว้าเรื่องเกี่ยวกับรักษาสุขภาพของประชาชนก็คือสังคมนี่หลายอย่างที่ปิ่นอ้อมบ่ว่าจะเฮาก็ต้องได้สัมภาษณ์ก็คือเว้าเรื่องในระยะของแต่ละระยะถ้าเอามารวมกันนี่โอ้เว้าบ่ล่นแล้วเนาะท่านเนาะให้โฆษณาสุขศึกษานี่บ่ล่นแล้วเธอระยะนี้ก็เป็นอันฮีบด่วนอีหลีก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นี่แหละเนาะแล้วก็วันโภชนาการแห่งชาตินี่ไข้เลือดออกในระยะนี้แล้วก็พยาธิตามฤดูกาลก็คืออยู่ทั้งแขวงวิจันทน์ก็มีผิวหนังตาแดงเนาะท้องท้องระบบหายใจนอกจากนี้แล้วท่านที่บ่มีข่าวมีข่าวในฤดูฝนนี้ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้แม่นการบริโภคของประชาชนอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆเนาะการบริโภคไปเห็นนิยมที่สุดแหละหลีกเลี่ยงบ่ได้ว่าเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคเฮ็ดธรรมชาตินี่เพราะว่าหยังมันก็มีบทเรียนมาก่อนเนาะมีเหตุข่าวเหตุการณ์มาก่อนว่าบริโภคเฮ็ดแล้วอ่ะนะเบื่อเฮ็ดตัวนี้อยากให้ท่านฝากแล้วก็แนะนําตื่มเนี่ยเก็บประชาชนอยู่ทางแขวงวิจันทน์เฮา
2: เจ้าเรื่องการเบื่อเฮ็ดนี่อยู่ทางแขวงวิจันทน์นี่พบหลายแต่ละปีนี่บ่ต่ํากว่า10กรณีที่เฮาพบเนาะแต่ก็โชคดีแต่ว่าพวกเฮามีก็ย้อนว่าพวกเขามีบทเรียนในการพบเรื่อยๆหลายเนาะก็มีบทเรียนในการกินปัวเนาะฉะนั้นยังมีแต่ว่ายังฮ้องว่ากระจงกินในเฮ็ดที่มั่นใจว่ามันบ่เป็นอันตรายที่เขาเคยกินแล้วก็เบิ่งสถานที่ที่เขาไปเอาเฮ็ดท่านหลังจากกินในเวลาสิกินก็ต้องได้เป็นอันมาต้องได้ต้มให้สุกก่อนจึงค่อยกินเนาะอันนี้ก็เป็นเฮียคองแต่ว่าพว พวกพ่อแม่ประชาชนเขาเคยได้บริโภคมาก่อนเพิ่นจะฮู้เนาะอันนี้ขอให้มีความมั่นใจดังนั้นตื่มเฮาจึงค่อยกินเนาะและอีกอันนึงเนาะในช่วงฤดูฝนนี่ก็แม่นที่มากับฤดูฝนอีกก็ยังมีอีกก็คืองูเน
1: า
2: ะจึงระหักษาเบิ่งสถานที่อ้อมบ้านอ้อมเฮือนของพวกเฮาต้องระมัดระวังเวลาลงน้ําลงหยังก็ต้องใส่เกือบบูเกือบอย่างที่เพราะว่างูก็มีหลายอยู่ในแคมเมงจันหลายจํานวนงูแต่ละปีงูถูกตอดถูกกัดมีหลายแต่ว่าพวกเฮาให้มั่นใจว่าให้ไปหาสถานที่บริการสาธารณสุขพวกเขามียาเซรั่มสําหรับปิ่นปั่วในกรณีที่ว่าเกิดงูกัดเนาะจะเป็นงูเผางูเขียวงูเห่าแม่นบ่พวกเฮามีก็ให้คิดถึงว่าไปหุ้งหมอเนาะบ่ให้อยู่บ้านกันถ้าเวลางูกัด
1: เจ้าเว้าเรื่องงูกับอันเฮ็ดนี่

0: เป็นผู้ใส่ให้เนาะสำหรับเรื่องการเบื่อเห็ดพวกเขาจะปิ่นปัวไปตามอาการเนาะหลังงูเส้นเดียวกันเวลาเกิดงูกัดนะโบให้ไปเจาะโบให้ไปเห็ดอันใดเถื่อเนาะก็พยายามเข้าไปหาสถานที่บริการด้านสาธารณสุขของพวกเขาโดยไวแล้วพวกเขาจะป้องกันและดีแท้คันถามาเบิ่งสนิทงูได้บอกงูได้ถ้าเบิ่งจับมาตัวงูมาได้ก็เป็นการดีเพราะว่าเรื่องยาแก้พิษงูนี่มันจะมีสนิทที่แตกต่างกันแต่คันถามาโบได้แม้ว่าพวกเขาจะใช้สนิทรวมให้แต่คันเขาหูว่าโอ้งูเผากระบาดเนี่ยแม้ว่าเขาก็เอางูเผากระบาดไปแก้กันเลยแล้วมันจะดีกว่าบ่ให้ไปมัดบ่ให้ไปเจาะจนหลายพวกเขาลำไปมัดแล้วก็ไปเจาะเอาเลือดเอาอย่างออกนะอันนั้นมันโมเมนต์วิธีนะวิธีของพวกเขากับเมียนมาใช้ยาในการปิ่นปัวเอาผิดงูแก้ผิดงูแล้วแบบภาษาพื้นบ้านเรานะ
1: ส่วนใหญ่เพิ่นมัดแล้วล่ะเพิ่นก็เอาไปเจาะให้เลือดมันออกเอาผิดมันออกแต่มันบ่แม่นเนาะท่านเนาะ
0: บ่เป็นวิธีที่ถือเนาะอันนั้นก็จะเป็นมันจะเฮ็ดให้เฮาก็ปิ่นบาดแผลไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้ามีแต่ว่ามัดแล้วก็เขี่ยวไปใกล้ๆห้องหมอหรือว่าอันดาวห้องหมอน้อยใกล้บ้านนั่นล่ะเนาะ
0: แม่เพราะว่าห้องหมอใกล้บ้านถ้าว่ากรณีเพิ่นกวดแล้วๆเพิ่นจะนําส่งกันโดยไว้เพราะว่าพวกเฮามีกันส่งคนเจ็บเรื่องการส่งคนเจ็บอันนี้มันพวกเฮามีขั้นตอนอยู่แล้วเนาะฉะนั้นให้เข้าไปหาโดยไว้บ่ให้รอเพื่อเฮาจะแก้ไขได้ทัน
1: เจ้าและท่านสําหรับห้องหมอข่อยมีจันเฮามีห้องหมอน้อยจักแห่งแล้วก็ห้องหมอใหญ่จักแห่งจ้ะ
0: ห้องหมอในเขตวิจันมีห้องหมอแข่งหนึ่งเนาะแล้วก็มีห้องหมอเมือง11แห่ง11เมืองกับ11แห่งมี50สุขศาลาคือว่ามันกระจายอยู่ใน11เมืองหั่นแต่ว่า5บ้านใดพวกเขาจะมีสุขศาลา1อยู่หั่นถือว่าพวกเขาตารางสาธารณสุขของพวกเขาแม่นว่าเจกใหญ่พอถึงประชาชนได้เนาะแต่ว่า50สุขศาลาพวกเขาก็ยังให้บริการอยู่ในปัจจุบันนี้หรือว่าทั้งเบิด
1: เจ้าอันนี้ก็การเติมใหญ่ขนาดตัวของเวียกงานสาธารณสุขเนาะเพื่อให้ตนางสาธารณสุขได้กระจายให้ทั่วถึงและก็ให้บริการประชาชนก็คือสังคมได้อย่างทั่วถึงเจ้าเอาก็ขอขอบใจดร.นางวรรณเพ็งคันธนาลัยหลายๆเจ้าที่มื้อนี้มาให้เกียรติเข้าร่วมรายการเฮาบ้านของพวกเฮาแล้วก็เว้าเรื่องเวียกงานสาธารณสุขของแขวงเฮาว่ามีการพัฒนาและการเอาใจใส่การเฝ้าระวังพยาธิต่างๆในระยะนี้คืออะไรเจ้าขอขอบใจท่านหลายๆโอกาสหน้าสิขอเสื้อทางเข้าหัวใหม่เด้อในวันสําคัญต่างๆของเวียกงานสาธารณสุขเจ้า
0: เจ้าด้วยความยินดีขอบใจ
1: เจ้าเอาสวัสดีท่านฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของดร.นางวรรณเพ็งพันธนาลัยหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์ท่านก็มาให้ฮู้ว่าในระยะฤดูกาลนี้ก็คือระยะฤดูฝนนี้ก็พยาธิเฝ้าระวังหลายคนหมู่ก็เป็นพยาธิไข้ยุงลายซึ่งระยะนี้ไข้ยุงลายเพิ่นว่าเทียบใส่ในระยะเดียวกันของปีผ่านมาเห็นว่าอัตราผู้ติดเชื้อนี่ลดลงซึ่งลดลงนี่ก็สาเหตุมีหลายสาเหตุ1ก็แม่นการเป็นเจ้าการของพ่อแม่ประชาชนในการอนามัยก็คือถือหลักการ5ปอเฮ็ดให้มีผู้ติดเชื้อลดลงจากระยะเดียวกันของปีผ่านมานอกจากนี้ก็แม่นมีพยาธิผิวหนังแน่ตาแดงแน่ทอกท้องแน่และก็ระบบหายใจอันหลักๆในระยะนี้เคียงคู่กันนี้แล้วก็เป็นการบริโภคเฮ็ดนี่แหละเพิ่นบอกว่าในการบริโภคเฮ็ดนี่ก็ประชาชนเอาใจใส่นํากันเบิ่งกวดเบิ่งว่าเฮ็ดที่เคยบริโภคบ่มีเฮ็ดเบื่อติดกับเฮ็ดที่บริโภคได้บ่จังซี่ก็บ่ให้รับประทานเนาะถ้าว่าให้รับประทานแล้วถ้าว่ามีอาการผิดปกติก็ให้รีบพ้นไปหาหมอโดยทันทีอย่าปะไว้ว่าโอ้วันนี้มันคือพยาธิตัวนี้มันอาการตัวนี้มันคือเป็นอย่างเนาะบ่ต้องคิดเอาเองถ้ามันผิดปกติเขี่ยวไปหาหมอโลดเพื่อให้เพิ่นแก้ไขอย่างทันการเนาะท่านผู้ฟังเวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีมื้อนี้ผู้ดําเนินรายการอําไพวันวงอมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจักรราท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดี
2: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเงาระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี้รวมไว้ที่ลาว TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็คเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ลาว TV เสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน

0: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
1: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
0: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
1: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
0: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
1: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
2: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคม

ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00 นดอกซ้อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันในรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวในมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะหลายคำศัพท์ที่มีความคล่องใจจากเพื่อนมิตรรายการมีคำว่าเอกลักษณ์แล้วก็จุดเด่นจุดยืนแล้วก็ลักมันผ้าเทียบกับความหมายของคำว่าเพคำเว้าและถ้อยคำอริยบทและอาการเนาะมีรายการติดตามมาฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับ

0: พบกันในระยะนี้ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหงส์อนุภาพตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายดอกซอนติดต่อทางโทรศัพท์ได้แล้วสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซอน
0: เจ้าเสียงแจ้งดีเป็นปกติเนาะอาจารย์
1: เจ้าเป็นปกติดี
0: เจ้ามื้อนี้ก็มีหลายครูคําจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นนําอิดแม่นคําว่าเอกลักษณ์เทียบกับความหมายของคําว่าจุดเด่นซะก่อนอาจารย์
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่มีรายการที่นับมีนักแพงวันนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำเอกลักษณ์และจุดเด่นคำว่าเอกลักษณ์และจุดเด่นนี่เป็นคำนามที่ใส่พรรณนาถึงลักษณะคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลสิ่งขององค์กรวัฒนธรรมหรือสถานที่และในชีวิตประจำวันทั้งสองคำนี้มักถูกนำใส่คู่กันบางเทื่อก็ปรากฏมีใส่แทนกันเนาะแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และการนำใส่ในชีวิตตัวจริงแล้วแม้นมีโครงสร้างและจุดเน้นที่แตกต่างกันดังนี้เอกลักษณ์เป็นคำผสมแบบสมาสจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าเอกะแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวไว้ไม่ได้แปลงเนาะไม่ได้แปลงเป็นเอกะแต่ว่ามันแปลงเสียงเป็นพยางค์เดียวของมันเอกเนาะแต่ว่าในคำนี้มันใส่เอกะเลยที่หมายถึงหนึ่งอันเดียวเฉพาะและคำว่าละเนาะจากเข้าปาลีจะออกเสียงว่าละคณะถ้าว่ามันตามเข้าสันสกฤตจะออกเสียงว่าลักษณะแล้วก็ตัดคำว่าคณะหรือวัฒนาอันออกมาเป็นคำลาวว่าลักหมายถึงเครื่องหมายหรือว่าลักษณะเมื่อสองคำนี้สมาสเข้ากันเป็นเอกลักษณ์ก็หมายถึงลักษณะเฉพาะตัวที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวที่เฮ็ดให้สิ่งนั้นต่างจากสิ่งอื่นอย่างสัจจีนคำนี้มันเน้นนักถึงความเป็นตัวตนความเฉพาะตัวที่บุคคลไผ่แล้วก็บริเน้นว่าสิ่งนั้นจะดีหรือบ่ดีเนาะแต่เน้นว่าถ้าเห็นลักษณะนี้แล้วแม่นรู้เลยว่าแม่นสิ่งนี้หรือว่าบอนนี้ดังตัวอย่างว่าสิ่งลวดลายบูฮานและการนุ่งถือแบบดั้งเดิมถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเมืองลาวเลขตัวอย่างหนึ่งเสียงแคนมีเอกลักษณ์ทางด้านทำนองและเสียงสั่นเสียงยาวที่บ่มีเครื่องดนตรีประเภทใดในโลกคือเนาะคือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสียงแคนจะบวกคือกันกับเสียงดนตรีประเภทอื่นๆและตัวอย่างที่ค่ายคู่แต้มและสีสันในเครื่องหมายของบริษัทนี้คือออกแบบมาให้มีเอกลักษณ์เพื่อให้ลูกค้าจื้อได้ง่ายเห็นไหมอันนี้มันคำว่าเอกลักษณ์และตัวอย่างเมื่อนำไปเทียบใส่กับคำว่าจุดเด่นแล้วมันจะมีความต่างกันคืออย่างนี้เนาะจุดเด่นละเป็นคำผสมจากเข้าลาวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าจุดจุดหมายถึงตำแหน่งบอนทีและคำว่าเด่นก็หมายถึงแจ้งปรากฏชัดเจนเห็นได้ง่ายโดดเด่นดีกว่าปกติเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจุดเด่นก็หมายถึงตำแหน่งหรือลักษณะที่ปรากฏชัดเจนหรือโดดเด่นขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นคำนี้นี่มันเน้นนักถึงข้อดีความโดดเด่นหรือจุดที่เป็นสิ่งพิเศษหรือว่าเหนือกว่าสิ่งอื่นมักจะเน้นไปในทางบวกหรือจุดที่ดึงดูดสายตาหรือความสนใจดังตัวอย่างว่าจุดเด่นของผู้สมัครคันนี้แมนความสามารถในการเว้าได้หลายภาษา และมีทักษะในการเจรจาอันนี้มันจุดเด่นของผู้สมัครท่านนี้เนาะเลขตัวอย่างหนึ่งโทรศัพท์รุ่นใหม่มีจุดเด่นอยู่ที่กล้องถ่ายรูปที่มีความละเอียดสูงและมีแบตเตอรี่ที่ใส่ได้ดนอันนี้มันจุดเด่นของโทรศัพท์รุ่นใหม่เห็นไหมอีกตัวอย่างหนึ่งจุดเด่นของห้างอาหารแห่งนี้แม้นมีบรรยากาศอยู่แคมน้ำและการบริการที่ว่องไวนี่ดอกสอดอันนี้เป็นความหมายของจุดเด่นและตัวอย่างเราทั้งสองคำนี้สามารถใช้แทนกันได้บนดอกสอด
0: คิดว่ามันจะมีกรณีไส้เนี่ยอาจารย์แต่ความหมายนี่ฟังเบ้านี่ก็คือว่ารวมกันอยู่บางกรณีเนาะแต่ว่าส่วนหลายนี่ก็คิดว่ามีกรณีเฉพาะไส้นะเอกลักษณ์กับจุดเด่น
1: แน่หมายก็ว่าเอกลักษณ์มีลักษณะเฉพาะ
0: เพียงหนึ่งเดียวเพียงหนึ่งเดียว
1: เท่านั้นเพียงหนึ่งเดียวบ่คือผู้ใดบ่คือไผบ่คืออันใดบ่คือกับสิ่งอื่นเนาะส่วนว่าจุดเด่นนี่มันตำแหน่งหรือว่าลักษณะที่ปรากฏชัดเจนแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเห็นไหมคือว่ามีความมีข้อดีมีจุดที่เป็นสิ่งพิเศษคือว่าเหนือกว่าสิ่งอื่นเห็นไหมดังนั้นเขาสามารถบ่ได้บ่ตัวอย่างเป็นว่าสิ่งลวดลายบุกงานและการมือถือแบบดั้งเดิมที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแมงยิงลาวเขาเปลี่ยนมาเป็นการมือถือแบบดั้งเดิมถือเป็นจุดเด่นทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแมงยิงลาวฟังแล้วเป็นยังไง
0: ฟังแล้วก็มันบ่อยากคักปัดใดเพราะว่าจุดเด่นนี้มันเพียงแต่เน้นเรื่องความดึงดูดความสนใจเน้นออกทางด้านสายตามันสิบ่นักแน่นบ่ลึกซึ้งขึ้นกับเอกลักษณ์แหมแม่นเฉพาะตัวเพียงหนึ่งเดียวนะอาจารย
1: ์แม่นมันจะมีความต่างถ้าว่าเรามาสรุปโดยย่อแล้วคําว่าเอกลักษณ์ก็แม่นความเฉพาะตัวที่บ่คือไผนิ่มที่ความเป็นตัวตนเฮ็ดให้รู้ว่าแม่นไผหรือว่าแม่นสิ่งใดส่วนจุดเด่นนั้นแมนข้อดีหรือว่าสิ่งที่สร้างความโดดเด่นนิ่นอยู่บอลเฮ็ดให้เห็นความพิเศษหรือว่าจุดแข็งเนาะทีนี้คือแนวนั้น
0: เจ้ามันบ่สามารถใช้แทนกันได้มีหลายการเพราะว่าความหนักความเบาของความหมายคำทั้งสองนะมันจะมีลักษณะที่อ้าวแตกต่างกันเด้เนาะจุดเด่นนี่ให้มีรายการเข้าใจง่ายว่าแม่นเรื่องของการแสดงออกเห็นปุ๊บและต่างโลดแต่แม่นทางด้านสายตาเนาะอันว่าจุดเด่นน
1: ี่
0: นะส่วนเอกลักษณ์นี่จะเน้นว่าแม่นเฉพาะตัวที่บ่คือไผคั่นว่าแม่นอันนี้เห็นอันนี้แล้วฮู้โลดว่าแม่นอันนี้สิหั่นน่ะคืออันนุ่งสิ้นสิแม่นอยู่ใส่กะยาแล้วแม่นว่าคนลาวโลดได้อาจารย์
1: แมน
0: หรือบ่ถึงบ่แม่นคนลาวนุ่งซีแมนอันหัวสีทองกะยาโอ้เพิ่นมักเอกลักษณ์ของความเป็นลาวมักความเป็นลาวนะเพราะว่าอันนี้มันแม่นวัฒนธรรมของลาวเฮาจะมีกรณีการใส่ที่แตกต่างกันเนาะมีรายการบ่สามารถใส่แทนกันได้เพราะว่าลองแทนแล้วก็บ่ได้ความหมายลองแทนแล้วก็บ่ได้แมนครูคำต่อไปจุดยืนแล้วก็รักมัน
1: คำว่าจุดยืนและรักมันนี่เป็นคำนามเนาะที่เกี่ยวข้องกับทัศนะท่าทีความคิดและทัศนคติของบุคคลหรือว่าองค์กรตลอดทอดประเทศชาติเนาะแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักศาสตร์ในการนำใจจริงคือว่าทั้งสองคำนี้มันมีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันคือนี้จุดยืนเป็นคำผสมจากเข้าลาวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าจุดก็หมายถึงตำแหน่งบอลทียืนหมายถึงเอาตีนเหยียบพื้นแล้วตั้งตัวให้ซื่อเป็นบอลที่ยืนเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจุดยืนถ้าเป็นความหมายกลุ่มก็หมายถึง บอนหรือตำแหน่งที่เขาตั้งคิงยืนอยู่เนาะถ้าเป็นความหมายอ้อมหรือความหมายแสงความหมายถึงทัศนะทาทีในการเบิ่งปัญหาใดหนึ่งและส่วนหลายจุดยืนเขาจะใส่อยู่ในความหมายนี้มันบอกซ้อนทัศนะทาทีในการเบิ่งปัญหาใดหนึ่งคำนี้มันเน้นนักถึงทาทีหรือความคิดเห็นต่อประเด็นหรือปัญหาหรือว่าสถานการณ์ใดหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าดับปั๊บได้ตามเหตุผลข้อมูลใหม่หรือว่าสภาพการดังตัวอย่างว่าประเทศของพวกเขามีจุดยืนอย่างชัดเจนในการสนับสนุนการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือว่าข้อผิดพลาดด้วยสันติวิธีเห็นป่ะอันนี้มันจุดยืนของสปป.ลาวหมายความว่าสนับสนุนการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือว่าข้อผิดพลาดด้วยสันติวิธีอีกตัวอย่างหนึ่งในการปรึกษาหารือแต่ละฝ่ายต่างก็แสดงจุดยืนของตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายตนเองเห็นป่ะนี่อีกตัวอย่างหนึ่งคอยขอแสดงจุดยืนว่าคอยบ่เห็นดีกับการใส่ความมุนแหงในครอบครัวบ่ว่าจะในกรณีใดก็ตามเนาะอันนี้ที่ว่าจุดยืนแต่คนจะมีจุดยืนเนาะต่อปัญหาหรือว่าต่อสถานการณ์ใดหนึ่งแต่นี่มาเทียบใส่กับคำว่ารักมันรักมันนี่เป็นคำผสมจากเข้าลาวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่ารักหมายถึงสิ่งที่ยึดใต้เป็นบอนอีนและคำว่ามั่นก็หมายถึงแน่นแข็งแห้งทนทานบ่สะเทือนเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นรักมันถ้าเป็นความหมายกลุ่มก็หมายถึงรักที่ฝังไว้อย่างแน่นหนาถ้าเป็นความหมายอ้อมหรือความหมายแสงก็หมายถึงความเชื่ออุดมการณ์ที่มั่นคงบ่เปลี่ยนแปลงง่ายและส่วนหลายพวกเขาจะใช้คำว่ารักมันอยู่ในความหมายนี้เนาะความหมายความเชื่ออุดมการณ์ที่มั่นคงบ่เปลี่ยนแปลงง่ายคำนี้เน้นนักถึงอุดมการณ์หลักการหรือจิตสำนึกพื้นฐานที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจเฮ็ดให้คนเฮามีความทนทานบ่หวั่นไหวและบ่เปลี่ยนแปลงง่ายๆถึงว่าจะถูกกดดันดังตัวอย่างว่าพนักงานนักควบทุกคนต้องมีหลักมั่นสนสั้นที่แข็งแกร่งมีความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละเพื่อชาติเห็นไหมอันนี้เขามักบอกเรื่อยๆในเวลาเขียนนั้นเขียนบทสำรวจใบสำรวจตนเองเมื่อตกซ้อน
0: แม่นแล้ว
1: อย่างนี้คำว่ามีหลักมั่นสนสั้นอย่างชัดแจ้งเห็นไหมคือว่ามีรักมั่นสนสั้นยางแข็งแก่นอันนี้แม่นจุดดีทางด้านการเมืองเป็นบอกเขามาใส่เท่านั้นอีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าจะถือสักส่วนได้เงินคำแต่เราก็ยังมีรักมั่นอันมั่นคงก็ยอมกระทำการที่ผิดกฎหมายอีกตัวอย่างหนึ่งอีกการเป็นผู้นำที่ดีต้องมีรักมั่นที่เคียงธรรมบอ่อนไหวไปตามคำเว้าของผู้อื่นโดยขาดการใจแง่งอันนี้แมนพยายามและตัวอย่างของคำว่ารักมันซึ่งพวกเขาก็ใส่เรื่อยๆเนาะ
0: แมน
1: มาวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อสองคำนี้อันคือกันละแมนสองคำนี้หรือแมนซื่อถึงความคิดทัศนะหรือท่าที่ที่คนเขายึดถือไว้ในการประเสริญหน้ากับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆเนาะอันที่แตกต่างกันจุดยืนแมนทาทีหรือความคิดเห็นที่แสดงออกมาต่อปัญหาหรือสถานการณ์ใดหนึ่งอันนี้มันเน้นใจการแสดงออกเนาะส่วนมรักมันแมนอุดมการณ์หรือพื้นฐานจิตใจที่แข็งแกร่งที่ยึดถือไว้อย่างบ่คลอนแคลนเน้นที่ความหนักแน่นภายในยังบอกดอกซ้อนต้านกันบอกจุดยืนรักมัน
0: แม่นอาจารย์อยากมีลักษณะนักแน่นรักมันนี่นะ
1: มันจะแสดงออกจากภายในรักมันมีรักมันเนาะส่วนจุดยืนนี่มันก็จะแสดงออกรวดแสดงออกในการโลจาว่าค่อยมีทัศนะแนวนี้เกี่ยวกับปัญหานี้
0: หรือว่าค่อยแสดงความคิดเห็นสนับสนุนผู้นี้
1: เ
0: มื่อละคนละค่อยสิอยู่ข้างเล้าแหละให้ค่อยเลือกเฮ็ดเวียกค่อยก็สิเลือกเฮ็ดเวียกนําเล้าสินะค่อยก็ขอแสดงจุดยืนของค่อยแนวนี้เลยคือผู้นี้นี่ค่อยบ่มักค่อยบ่สนับสนุนค่อยบ่สามารถร่วมงานนําได้ค่อยขอร่วมงานนําผู้นี้ค่อยเลือกแล้วหมายความว่าเลือกข้างนะอาจารย
1: ์แน่เลือก
0: แล้วก็ที่ชัดเจนอีกได้จะบ่เอ็นบ่เอียงอันนี้ก็ได้นะมักผู้นี้เลือกผู้นี้ก็แม่นตัดสินใจเลยมาหาผู้นี้จังซี่นะ
1: แม่นๆอ
0: ันนี้มันความคิดเห็นของเราแสดงออกต่อปัญหาใดนึงเฮ็ดให้อีกฝ่ายนึงมันเห็นได้อย่างชัดเจนและชัดเจนส่วนรักหมั่นนี่มันเน้นนักถึงอ่ะนะอุดมการณ์แม่นพฤติกรรมจากภายในเนาะก็คือแม่นความนึกคิดของเราหั่นแหละความนึกคิดของบุคคลดังกล่าวหั่นก็ที่แสดงออกโดยบ่มีการเปลี่ยนแปลงแบบมีเนาะใดเนาะมีอุดมการณ์ที่นักแน่นว่าซั่นๆ
1: มีความนักแน่น
0: มีความนักแน่นบ่คอนแคนง่ายสมมุติมีผู้ใดผู้นึงมายั่วก็ว่าโอ้อันนี้นี่คือว่าบ่อยากปานใดได้ตัวอันนี้บ่เฮาว่าคักกลัวผู้เกี่ยวในพัดสิว่าบ่ได้อาจารย์บ่ค่อยเลือกแล้วอันนี้นะค่อยเชื่อมั่นแล้วเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์ของพรรคย่างตายใจนั่นแม่นรักมั่นของเราเนาะ
1: แม่น
0: เจ้าบ่สามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีหรือว่ามันจะมีกรณีใช้เฉพาะของแต่ละคําเนาะจุดเน้นนี่มันแตกต่างกันมีหลายการระหว่างจุดยืนและรักมันได้แล้วอาจารย์ปานี้ให้เทียบความหมายของ2คําก็ว่าคือว่าใกล้กันผิวเพิ่นฟังทั้งน้องนี่ก็คือว่าแม่นอันเดียวกันผ้ากับแพรนี่นะอาจารย
1: ์คําว่าผ้ากับแพรเนาะเป็นคําร่วมความหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต่ําด้วยเส้นใยหรือเป็นผืนผ้าที่ใส่สําหรับตัดนิดเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันเขามักจะเห็น2คํานี้มักใช้คู่กันเป็นบ่ดอกซ้อน
0: แม่น
1: เป็นคําซ้อนเป็นว่าผ้าแพ้นี่แต่ว่าอยู่ในทางด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมในการนําใช้จริงๆเนาะมันมีโครงสร้างและบริบทที่ใช้แทนกันได้และใส่แทนกันบ่ได้คืออย่างนี้ผ้านี่เป็นคำลาวเดิมประเภทคำนามหมายถึงแผ่นแท้เป็นบ่เวลา
0: อธิบายซึ่งกันและกัน
1: วจนานุกรมผ้าก็หมายถึงแผ่นแท้สิ่งที่ตำด้วยฝ่ายหรือไหมเฮ็ดเป็นแผ่นผืนวัตถุที่ได้จากการตำด้วยเส้นใยอาจจะเป็นฝ่ายหรือไหมหรือว่าเป็นสิ่งสังเคราะห์เนาะเพื่อใส่ตัดนิดหรือว่านำใส่ในสิ่งอื่นๆคำนี้นี่เป็นคำที่มีความหมายกว้างในคำว่าผ่าดอกซ้อนมีความหมายกว้างและมักใส่ทั่วไปบอกถึงพื้นผ้าทั่วไปทุกชนิดทุกขนาดและทุกเนื้อวัตถุไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมหรือบอกหรือว่าผ่านี่ร่วงว่าวบ
0: ่ว่าวคือกันอาจารย
1: ์เจ้าว่าวคือกันเดี๋ยวผ่าห่มดิสิผ่าห่มผ่าเช็ดโตผ่าไก่ผ่ากระชินดิสิเด็ด
0: ว่า
1: วใช่หลายเนาะไปเปิดจิวัตนานุกรมไปเห็นหลายๆผ่านเป็นซิกเช้าคือละวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในกับในบริบทการใช้เนาะตัวอย่างที่หนึ่งแม่ความตากผ่าห่มและผ่าปูบอลอยู่บอลตากเครื่องอีกตัวอย่างหนึ่งสร้างตัดนิดได้เลือกผ่าฝ่ายเนื้อดีเพื่อนำมาปักเสื้อให้แก่ลูกค้าอีกตัวอย่างหนึ่งเอาแพ้เซ็ตตัวที่แห้งดีแล้วมาพับเก็บไว้ในตู้อันนี้เป็นผ่าคือว่าไส้กว้างกว้างเนาะแล้วนี่มาเทียบใส่คำว่าแพ้แพ้ก็เป็นคำลาวเดิมประเภทคำนามหมายถึงเวลาเป็นอธิบายด้วยดอกซ้อนตั้งดีแพ้นี่เป็นหมายถึงแผ่นผ้าที่ตำด้วยฝ่ายหรือไหมใส่เห็ดเครื่องนุ่งเห็นบ่หมายก็ว่าเวลาอธิบายก็แม่นก็ได้เว้า ถึงกันและกันว่าสันสะเมื่อว่าถึงแท้ก็ต้องว่าถึงผ้าว่าถึงผ้าก็ต้องว่าถึงแท้เห็นไหมแล้วนี่แท้มันเป็นคำที่มีความหมายและการใช้แค่ตัวผ้าและบางบริบทก็สามารถใช้แทนผ้าได้ตัวอย่างเป็นหมายว่าอาจจะใช้แทนม้วนแทนโป้แทนพันคอเห็นไหมแล้วก็แพ้อื่นอีกหลายอย่างวันนี้อาจารย์ยิ่งยกตัวอย่างที่ว่าเป็นประโยคเนาะเพิ่นใส่แพมนเจ็ดเงาอยู่หนาในเวลาอากาศห้อนในน้ำหนาวเนี้ยผมค่อยได้ทักแพพันคอให้ค่อยใส่ไปเรียบเรียกตัวอย่างหนึ่งคิดคำมักใส่แพอีโป้ในเวลาอาบน้ำอันนี้จะเป็นแพ้ตัวอย่างคำว่าแพ้เป็นบอกวันนี้อาจารย์จะมาสรุปให้เห็นความคือหรือความต่างระหว่างผ่าและแพ้เนาะทั้งสองคำนี้มันสื่อถึงสิ่งที่ต่ำจากเส้นใยเพื่อนำใส่เข้าในการนุ่งห่มหรือว่าประโยชน์อื่นๆทั้งสองคำนี้เนาะในบางบริบทก็ใส่แทนกันได้ตัวอย่างเป็นว่าแพ้พันคอผ่าพันคอได้บ่ดอกจ้อน
0: ได้ได้อาจารย
1: ์ผ่าเดียงเป็นแพ้เดียงได้บ
0: ่ได
1: ้ผ่าเส็ดโตเปลี่ยนมาเป็น
0: โต
1: แพ้เส็ดโตได้บ
0: ่ได้อาจารย
1: ์ได้คือกันแต่ในบางบริบทก็ใส่แทนกันบ่ได้ตัวอย่างเช่นว่าแพ้มนเห็นบ่เพิ่นบ่ว่าเรียกผ่ามนน่ะ
0: แม่น
1: ถ้าอยากใส่คำว่าผ่านั่นก็ต้องมีคำว่าแพ
0: ้ผ่าแพ้มน
1: ผ่าแพ้มนเด็กจึงได้เห็นบอกบัดนี้อีกคำซุ้มหนึ่งเนาะผ่าไก่ผ่าปลาผ่าบังสุกุลผ่าสังฆาอันนี้บริยมเอาคำว่าแพ้มาใส่แทนว่าผ่าบ่ได้บอกเวลาทรงสการมีการอันใส่แพ้เนาะผ่าไก่นะที่ว่าแพ้ไก่ได้บอก
0: บ่ได้อาจารย์เขาบ่ได้ใส่เนาะอย่างนี้นะ
1: ผ่าปลาจะว่าแพ้ปลาก็บ่ได้ผ่าบังสุกุลชัวแพ้บังสุกุลก็บ่ได้ผ่าสังฆาพวกแพ้สังฆาก็บ่ได้หมายก็ว่าบุญยมใส่คำว่าแพ้มาแทนในผ่าในกรณีนี้เนาะและเพื่อให้แผ่นผ่าหรือแผ่นแพ้มีความหนักแน่นคนกันยังเอาผ่าและแพ้นั้นมาซ้อนใส่กันเป็นผ่าแพ้นี่แบบซ้อน
0: แม่นแท้ผ่าแพ้
1: แต่บ่ปกติเอาแพ้นำหน้าเด็ดซ้อนแพ้ผ่าบ่บอก
0: บ่อาจารย์
1: นี่ก็แสดงว่าแพ้ผ่านี่มันจะใส่กว้างกว่าแพ้เนาะจะใส่กว้างกว่าแพ้บางกรณีคือว่าจะใส่บ่ได้มีอยู่บางกรณีที่ว่าผ่าใส่แทนแพ้บ่ได้คืออาจารย์ยกมาแค่มนต์นะนี่เป็นตัวเดียวนี่นะอาจารย์เห็นว่าใส่เอาผ่ามาใส่แทนมนต์ใส่แทนแพ้บ่ได้แพ้มนต์มาใส่ว่าผ่ามนต์บ่ได้ยกเว้นแต่ว่าเอาผ้ากับแพ้มาซ้อนสิกันเป็นผ้าแพ้มนเห็นบ่อันนี้ดังนั้นมันจะมีความเอิ้นว่าเป็นคำห่วงความหมายที่ส่วนหลายใส่แทนกันได้แต่บางกรณีก็มีจำนวนหนึ่งที่ว่าใส่แทนกันบ่ได้ต่อจากนี้คือแนวนั้นดอกซ้อน
0: เจ้ามันก็แทนในเมื่อมันยังมีอันนึงที่อาจารย์เห็นก็แสดงว่ามันแทนกันบ่ได้ทุกกรณีฮะนะเนาะอาจารย์เนาะมันก็ยังบ่แม่นอันเดียวกันอ้อยต้อยเด้เนาะอาจารย
1: ์แม่นๆแต่ว่ามันอันเดียวกันอยู่แต่ว่าเวลาใส่นะ
0: เจ้าม
1: ันจะมีกรณีการใช้ต่างกันแต่ว่าความหมายมันอันเดียวกัน
0: เจ้า
1: เป็นคำรวมความหมาย
0: เนาะมักนำมา
1: ซ้อนกันแต่ใส่เอาผ้าไม่ได้เอาแพ้ไม่ได้ได้บ่
0: ได้อาจารย
1: ์ก็สิไปซื้อแพ้มาตัดเครื่องก่อนสิไปซื้อผ้ามาตัดเครื่องก่อนก็ได้มันบอกหรือว่าเวลาเขาใส่อันแพ้เป็ดตูผ้าเป็ดตูนี
0: ่
1: อาจารย์ลืมตัวหนึ่งเลยแม่นแพ้อีโป้มักบอกว่าผ้าอีโป้บอก
0: ผ้าอีโป้ก็บนิยมทอแพ้
1: บนิยมแง่แพ้อีโป้บัดนี้บัดว่าผ่าเขามา
0: แพ้เขามา
1: พันบุญโบนิยมใช่ป่ะแพ้เขามา ต่ว่าได้ชูแต่ว่าบ่นิยม
0: ก็เข้าใจแต่ว่าบ่นิยม
1: อืมอันนั้นมีกรณีทั้งสองคำก็คือว่าเป็นคำรวมความหมายที่ใช้บ่สามารถใช้แทนกันได้ทุกกรณีว่าอย่างนั้นซะเพื่อมันง่ายเป็นบ่ซับซ้อน
0: แม่นแต่ว่าผ้านี่ความหมายจะกว้างกว่าเพสนะเนาะใช้ได้ในทุกกรณี
1: แม่น
0: ที่มีความหมายของเพผ้านี่นะแต่เพนี่พัดความนิยมใช้นี่โบทุกกรณีของผ้าเนาะอาจารย์เนาะ
1: ยังมี
0: ผ้าป้าดิก็ยังเพป้าบ่ได้ผ้าไก่ก็ยังเพไก่บ่ได้จังซี่หั่นน่ะยังมีกรณีอื่นที่อาจารย์ยกขึ้นหั่นเห็นว่ามันบ่สามารถใช้แทนกันได้แต่อยากว่าเทียบกับ90ส่วน100เลยได้อาจารย์อันที่ว่ามัน
1: แน่
0: ละแทนกันได้นะถือว่าเกือบหมดแต่ว่าก็ยังบ่หมดก็ยังมีเกือบอยู่ก็ยังบ่แม่นทุกกรณีเนาะเอานํามาซ่อนใส่กันเป็นผ้าแพ้ก็แห่งความหมายก็นักแน่นขึ้นเติมแต่พัดว่าก็บ่นิยมเว้าอีได้อันมาซ่อนใส่กันบางเทื่อนี่เอาผ้าแพ้ตัดเสื้อจังซี่น่ะอาจารย์เฮาขอบ่สู่ใส่ก็ว่าแต่แพ้ตัดเสื้อ
1: แม่นนะเว้ารวมๆนะผ้าแพ้นะ
0: แม่นเวลานี้มันอยากเว้ารวมใส่ว่าผ้าแพ้คิดว่าคือสิได้แล้วต่อไปมันคำเว้าและถ้อยคำสองคำนี้เด็กใกล้ไก่สำใดอาจารย
1: ์คำว่าคำเว้าและถ้อยคำนี้ที่ว่าเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการใช้ภาษาและข้อความที่เปล่งเสียงออกมาในชีวิตประจำวันทั้งสองคำนี้มักบางเทื่อก็ใช้แทนกันในบางบริบทเนาะแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักศาสตร์และลักษณะการประพันธ์แม้มีโครงสร้างและจุดเด่นนักติดตามกันที่นี้คำว่าเป็นคำผสมคำราวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าคำหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาหรือตัวอักษรที่เขียนขึ้นจึงมีความหมายในตัวของมันเองและคำว่าว่าก็หมายถึงเต็งเสียงออกมาเป็นภาษาหรือว่าสื่อสารด้วยเสียงตัวสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นคำว่าก็หมายถึงเสียงหรือข้อความที่ถูกเต็งออกมาจากการเว้าคำนี้มันเน้นนักถึงเสียงหรือข้อความที่เต็งออกมาโดยกลุ่มจากการเว้าตามธรรมชาติอันนี้เป็นคำว่าและก็ใส่ในชีวิตประจำวันการสนทนาทั่วไปบ่ว่าจะเป็นคำเนี่ยใดก็ตามเนาะคือว่าเป็นคำเว้าเนาะดังตัวอย่างว่าคำเว้าของเพิ่นง่ายๆแต่ฟังแล้วเฮ็ดให้มีกำลังใจหลายอีกตัวอย่างหนึ่งคนเฮาเมื่อเว้าอย่างบอกไปแล้วต้องรักษาคำเว้าของตนเองให้ได้เห็นบ่อันนี้มันยังดับซ้อน
0: สัจจะอาจารย
1: ์สัจจะมีตัวอย่างหนึ่งบางครั้งคำเว้าที่บ่ได้คิดก็สามารถสร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่นได้จริงบ่ดังนั้นเป็นจริงบ่ว่าบ่ว่าคิดก่อนจริงเว้าแม่นบ่
0: แม่น
1: ถ้าว่าเว้าแบบบ่คิดมีบางเทื่อก็เฮ็ดให้ครูสนทนาเฮามีปัญหาเลยเด้มีความเจ็บปวดได้เนาะอันนั้นแม่นคำเว้าเห็นป่ะคำเว้ามันนี่เทียบใส่กับถ้อยคำถ้อยคำนี่เป็นคำผสมคำราวเดิมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าถ้อยถ้อยก็หมายถึงคำความข้อความหรือว่าเรื่องราวก็ได้และคำว่าคำก็หมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาหรือว่าตัวอักษรเขียนขึ้นซึ่งมีความหมายในตัวเองเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นถ้อยคำก็หมายถึงคำเว้าเห็นบ่ถ้อยคำก็เป็นคำเว้าหรือว่าคำเว้าข้อความที่คือกันกองหรือเงียบเงียนเป็นอย่างดีเห็นบ่มันจะต่างกันที่บนหันเด้อซับซ้อนมันถ้อยคำนี่นะถ้อยคำแมนคำเว้าหรือข้อความที่คือกันกองหรือเงียบเงียนเป็นอย่างดีคำนี้แหละเน้นเน้นนักถึงคำศัพท์ประโยคหรือสำนวนที่ถูกคัดสรรหรือว่าคัดเลือกเรียกยังมาอย่างมีศิลปะมักใช้ในทางบรรณคดีการเขียนหรือว่ากราบก่อนหรือการเล่าที่เป็นทางการมีความประณีตทางอารมณ์ดังตัวอย่างว่า นักกวีได้ห้อยเอียงถ้อยคำอันหวานหูและมีความหมายอย่างลึกซึ้งไว้ในก่อนบทนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งขอขอบใจสำหรับถ้อยคำอวยพรอันอบอุ่นที่จุกทานมอบให้แก่ข้าพเจ้าในวันเกิดนี้เรียกตัวอย่างหนึ่งผู้ดำเนินรายการที่นี่ได้ใช้ถ้อยคำสุภาพอ่อนหวานหลายเห็นไหมอันนี้มันถ้อยคำสรุปโดยย่อทั้งสองคำนี้ก็เป็นสื่อถึงสิ่งที่บุคคลสื่อสารออกมาเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ความคิดและความรู้สึกหรือเจตนามีความต่างคำเว้าและแม่นเสียงหรือขอความที่เป็นออกจากการเว้าในชีวิตประจำวันเน้นที่กิริยาการเว้าส่วนถ้อยคำแม่นคำศัพท์หรือสำนวนที่ถูกขัดจ้อนมาอย่างประณีตเน้นอยู่บนว่าการเลือกใส่คำมักใส่ในการเขียนกวีหรือเว้าอย่างเป็นทางการเนี่ยแต่หลังจากอาจารย์อธิบายแล้วมีรายการในการฟังตลอดก็ดอกซ้อนอาจจะถามว่าเอ้าคำเว้าเกือบผ่านมาอันว่าเงียนแล้วเงียนอีกเงียนตลอดไปนี่เป็นคำเว้าของผู้ใดต้องเปลี่ยนค่อยโมเว้าว่าเป็นถ้อยคำผู้ใด
0: แม่น
1: เป็นบอดอกซ้อน
0: แม่น
1: เป็นบอดแต่ว่าผ่านมาเขาจะใส่เดินมาส่วนหลายเป็นคำเบ้าของคนนั้นคำเบ้าของนี่เนาะเป็นบอกแต่ว่าถ้อยคำเขาจะใส่มันจะลักษณะเป็นทางการหลายกว่าเนาะเพราะว่าอันนั้นมันยิงใส่ความหมายของของคำเบ้านะหรือว่าของคำมาสันตะของคำศัพท์อื่นไว้มันสับสนกันเพราะว่าทั้งคำเบ้าและถ้อยคำมันก็มีความหมายใกล้เคียงกันเนาะคำเว้าถือว่ามันจะออกจากปากของเราเนี่ยและคำว่าเมียนแล้วเมียนอีกเมียนเรื่อยไปอีกทีก็แม่นออกมาจากกัดแม่นการเว้าของผู้ใด
0: ทาเลนินเนี่ยอาจารย
1: ์ทาเลนินตอนนี้เขาบอกว่าเป็นคำเว้าแต่ว่าเขาบุญยมมาบอกเป็นถ้อยคำนี่แบบเวลาใส่คำจะใส่ลักษณะคืออาจารย์ยกมาแหละว่านักบีได้ห้อยยังใส่คำอันหวานหูจะมีความหมายลึกซึ้งจริงๆนะใส่คำ
0: หรือบอสันกับเฮาซีเห็นมโนภาพที่แจ้งมาในหัวรถมาอาจจะแม่นเอกสารที่เอาใส่เป็นทางการที่ผ่านการอันนะกวดแก้เหียบเฮียงมาแล้วเห็นห้อยแล้วจังซี่นะเนาะอาจารย์นะถ้อยคำจะมีลักษณะ
1: แบบนั้น
0: แต่ว่าสองคำนี้แนวใดก็ต่างกันมีรายการคำเว้านี้มันเสียงที่เขาเป็นออกมาตามธรรมชาติบางเทื่อกะซิย้ำใจดีกะซิมวนเด้บางเทื่อย้ำใจให้กะซิบ่มวนปานใดแต่ว่ากะรวมว่าแม่นคำเว้าเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้า
0: แต่ว่า
1: ถ้อยคำนี้จะมวนตลอดเด
0: ้แม่นเอาเพราะว่ากันกองแล้วเด้กันกองแล้วหรือบางเทื่อนี่อันนะตัวอย่างว่าการเว้าในที่ซุ่มนุ่มจังสิเนี่ยพูดที่สิขึ้นเว้าน่ะก็แม่นได้เฮียบเฮียงถ้อยคำแล้วแล้วก็เว้าอยู่ต่อหน้ามวลชนก็ต้องได้ตั้งมกตั้งใจได้อาจารย์นี่
1: แม่นแหละแม่น
0: นำใส่คำศัพท์ที่อันน่ะเป็นทางการถ้อยคำน้ำเสียงที่จะออกมาหั่นน่ะก็ต้องแม่นมีลักษณะสุภาพเฮียบห้อยทั้งหมดทั้งมวลคือกันกองมาแล้วอาจารย
1: ์เจ้า
0: คันเว้าเพิ่นเว้าตอนเวลาเพิ่นปาฐกถากับเว้าอยู่เฮือนมันก็สิต่างกันตอนอยู่เฮือนนั่นเอิ้นคำเว้าอาจารย์บัดเวลาเพิ่นขึ้นห้องสอนบ่หรือว่าเพิ่นอันน่ะปาฐกถานี่เพิ่นจะใช้ว่าถ้อยคำนะอาจารย์เน
1: า
0: ะเจ้าต่างกันแต่อยู่บนนั่นแหละต่างกันแต่อยู่นั่น
1: แต่ว่าอย่างเพราะว่าเวลาเว้าถึงคำเว้านี่เนาะเวลาใช้ในการสนทนาอาจจะมันเป็นคำเว้าที่ดีคำเว้าที่บ่ดีก็มีเด้
0: แม่นแล้วแม่นแหละ
1: ส่วนใครคำมีส่วนหลายมันจะเป็นคำที่ดี
0: แม่น
1: เพราะว่าเป็นคำดี ถือขัดสันถือเงียบเงียงมาชัดแน่
0: เจ้าแต่ว่าสองคำนี้นี่ก็ใส่แทนกันบ่ได้ได้มีรายการใส่แทนกันบ่ได้ทุกกรณีเนาะเพราะว่าในเวลาที่เป็นทางการหรือว่านะเอกสารเฮาก็จะเห็นเพิ่นใส่ถ้อยคำนี้หลายโอ้ผู้นี้นี่ใส่ถ้อยคำที่ม่วนอ่อนซ้อนหรือว่านักกวีนักเขียนผู้นี้นี่โอ้การนำใส่ถ้อยคำของเพิ่นนี่ดีหลายเนาะเฮาจะบ่ใส่ว่าคำเว้าได้เวลานี้เนาะใส่ได้บ่ได้ก็เข้าใจอยู่แต่ว่าก็ฟังแล้วก็มีลักษณะที่ว่ายังบ่คักบ่แน่ปานใดนะถ้าเปลี่ยนมาใส่ถ้อยคำก็จะดีกว่าเนาะอาจารย์
1: น
0: ี่
1: แหละคือ
0: ความคู่คำสุดท้ายอริยบทและอาการอาจารย
1: ์อริยบทและอาการคำว่าอริยบทอันนี้ถือว่าเฮาหนักใส่ผิดตลอดในดอกสอน
0: เจ้า
1: เพราะว่าคำว่าอริยะนี่มันประเสริฐนะ
0: อริยสัจสี่เด้เนาะเพิ่นเว้าเนาะ
1: อริยสัจสี่ก็ตั้งห้าความหมายจะบ่เข้ากันนี่เนาะย้อนว่าเขาหลงกันคำที่ถือก็แม่นอิลิญาบท
0: อิลิว่าอาจารย
1: ์แม่นอิลิญาบท
0: อิลิญาบท
1: วันนี้อาจารย์จะอธิบายถึงสองคำนี้เนาะเอาคำที่มันถูกต้องเนาะคำว่าอิริยาบถและอาการเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางทางกายท่าทางและสภาวะของบุคคลหรือสิ่งของถือว่าในชีวิตประจำวันทั้งสองคำนี้มีความเกี่ยวข้องกันในด้านการสังเกตผู้อ่านและพฤติกรรมแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และการนำใช้ในชีวิตตัวจริงมันมีโครงสร้างและจุดเน้นหนักที่ต่างกันอย่างชัดเจนคืออันนี้อิอิริยาบถ
0: เฮายากเลยอาจารย์
1: เฮามักใช้เป็นอริยบถบ่
0: แม่น
1: อริยบถเพราะว่าเฮาเคยเว้าอริยธรรมเห็นดิอริยะอริยบุคคลจริงสินะอย่างนั้นเดี๋ยวเอามาสะกดคำนี้ล่ะสะกดผิดที่จริงแนนอิริยาบถเป็นคำผสมแบบสมาประเภทคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าอิริยาอิริยาแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำราวว่าอิริยาเห็นป่ะจากรอเป็นรอเนาะอิริยาหมายถึงการเคลื่อนไหวอิริยาท่าทางและคำว่าปะทะเนาะในภาษาบาลีปะทะแล้วแปลงเสียงเป็นคำราวว่าบทหมายถึงความประพฤติทางแห่งการกระทำเมื่อสองคำนี้สมาสเข้ากันเป็นอิริยาบถก็หมายถึงท่าทางหรือการเคลื่อนไหวของทางกายซึ่งทางพุทธศาสนาแต่ทางด้านภาษาศาสตร์มีก็หมายถึงท่าทางหลัก4อย่างของคนเฮาซึ่งประกอบด้วยยืนย่างนั่งนอนนะคํานี้เลยนั่นน่ะเน้นนักถึงท่าทางหรือการเคลื่อนไหวของทางกายเป็นหลักโดยเฉพาะยืนย่างนั่งนอนเป็นคำสุภาพคำทางการหรือว่าใส่ในทางวรรณคดีหรือศาสนาเพื่อพรรณนาถึงความงามความสุภาพหรืออิริยาท่าทางดังตัวอย่างว่านางฟ้าในภาพแต้มมีอริยาบถอันอ่อนสร้อยและสุภาพเนี่ยง่อยอย่างน่าประทับใจเห็นไหมมีอิริยาบถอันก่อนซ้อยเลยตัวอย่างหนึ่งการเปลี่ยนอิริยาบถในการนั่งเด็ดเอียดเริ่มต้นสามารถช่วยลดพรความเจ็บหลังได้หมายว่าเวลาเขานั่งเด็ดเอียดนี่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเด็ดดอกซ้อน
0: แม่นแล้ว
1: ถ้าว่านั่งอยู่ท่าเก่าแล้วเป็นโอ้อันตรายอีกตัวอย่างหนึ่งพระสงฆ์ควร สังรวมอิริยาบถทั้ง4ได้แก่ยืนยางนั่งนอนด้วยความสงบอันนี้เป็นอิริยาบถดอกซ้อนทั้งอิริยาบถและตัวอย่างดังนั้นเขาจะลืมเวลาเขาว่าอาจารย์เอกลงเนี่ยดอกซ้อน
0: เจ้าแม่นระบ
1: บมาต่อเป็นอิริยาบถเดี๋ยวว่าไว้อิริยาบถแบบนี้ก็จะได้แปลงเป็นอิริยาบถเนาะอิริยาบถเวลาว่าไว้อิริยาบถเนี่ยนี้มาเทียบใส่คำว่าอาการอาการนี้เป็นคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าอาการะเนาะอาการะจะแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าอาการหมายถึงสิ่งที่แสดงออกมาให้ปรากฏเห็นข้างนอกไม่ว่าจะเป็นท่าทางสีหน้าสภาพอุปนิสัยหรือสภาพความเจ็บป่วยเนาะอาการนี้เป็นคำมีความหมายกว้างเน้นนักถึงสภาพสีหน้าท่าทางแสดงออกหรือสิ่งบอกเหตุเช่นว่าอาการไข้อาการตกใจอาการของเครื่องจักรอย่างที่นั่นเนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่างที่เป็นประโยคเนาะ คนเจ็บนี่มีอาการไข้สูงไอและเจ็บคอมาได้2มื้อแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อได้ยินข่าวดีแล้วก็แสดงอาการดีใจและยิ้มออกมาทันทีเห็นปะนี่กระแสอาการดีใจอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้บริบทที่บอกถึงสิ่งของเนาะเครื่องจักรของรถเริ่มมีอาการผิดปกติและมีเสียงดังในเวลาขับขี่อันนี้เลยเป็นอาการดอกซ้อนอาการงาสมเทียบกันกับปีญาบทคือหรือต่างกัน
0: ก็บอกคือได้อาจารย์ต่างกันได
1: ้ต่างเนาะแต่ว่ามันคือกันเด้อสองคำนี
0: ้
1: ทั้งสองคำนี้มันสื่อถึงสิ่งที่แสดงออกมาทางทางกายหรือปรากฏให้เห็นทางการสังเกตอันนี้มันคือกันอยู่บนนี้แต่ทั้งสองคำจะมีความแตกต่างกันอยู่บนว่าอิริยาบถแมนท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายเน้นอยู่ที่กิริยายืนยางนั่งนอนทางผู้กระทำเนาะนอกจากนั้นจะมีอิริยาบถย่อยอันนี้มันอิริยาบถหลักได้ดียืนยางนั่งนอนยังมีอิริยาบถอื่นๆอีกเยอะดอกซ้อน
0: เ
1: ช่นบางนี้หัวแกแกงหัวจิตใจ
0: ยิ้มจังสินะยกมือ
1: เนี่ยมีการต่างๆอันนี้ท่าทางเคลื่อนไหวของร่างกายเนาะอิริยาบถส่วนว่าอาการแมนสภาพหรือลักษณะที่แสดงออกมาให้เห็นซึ่งควบคุมทั้งอารมณ์สีหน้าสภาพความเจ็บป่วยหรือว่าสิ่งที่บอกเหตุเห็นป่ะมันจะกว้างกว่าอิริยาบถแมนบ่ดอกซ้อนอาการนี้เป็นนี้คือนั่นสองคำนี
0: ้มันเกิดไส้แทนกันบ่ได้มีรายการเนาะแต่ว่าอันการสะกดคำนี่ได้อิริยาบถโอ้ต้องได้ตั้งใจว่าเลยอาจารย์ต้องเสื้อว่า
1: แน่แน่ว่าผ่านมาพวกเขานี่อันว่าอะไรล่ะอาจารย์เองก็ยังตอบเสียงอิริยาบถไปซอกบนว่าฉะนั้นลูกโป่งเอ้ามันคือบ่มี
0: บ่มีย้อนเฮาอันน่ะเว้าบ่ถูก
1: แม่นเว้าบ่ถูกมันคือเห็นมันอยู่บนอิริยาบถ
0: อิลีอีกว่าอาจารย์เสียงยาวอีกว่า
1: อิริ
0: อิริยาบถยาหันเสียงยาวแบบนี้น่ะ
1: เสียงยาว
0: โอ้คิดว่าหลายกว่า80ส่วนห้อยนี่นะสะกดบ่ถูกเด้ออาจารย์เอ้ย
1: แม่นๆๆเ
0: สียงนี้เฮ็ด
1: กันทุกคนสะกดบ่ถูกกัน
0: ก็ว่ามาตลอดอริยบทอริยบท
1: โอ้มันคำนี้เนาะอริยบทตัวแสดงว่าห้องสะกดผิดมาโดนแล้ว
0: แม
1: ่นแต่นั้นต้องได้ปรับเน
0: า
1: ะต้องได้ปรับมันคือ
0: ต้องได้จื้อพิเศษในวิธีการคำนี้นะแต่ว่าก็ใช้เรื่อยๆในชีวิตประจำวันไหนอันนี้นะ
1: แม่นแม่นใช้เรื่อย
0: อิริยาบถนี่นะเพียงแต่ว่าเขาใช้บ่ถูกซื่อๆเอาบัดนี้นะไม่ได้การเลยฮู้บนผิดแล้วฮู้ทั้งคำผิดฮู้ทั้งคำถูกเขาต้อง บุกทะลุให้มันได้พร้อมพากันเปลี่ยนอิริยาบถเนาะหมายถึงสี่ท่าทางหลักนั่นแหละยืนย่างนั่งนอนเป็นสี่ท่าทางหลักของห่างกายก็คล้ายๆคือสี่ทักษะฟังเบาอ่านเขียนอันนี้ก็ยืนย่างนั่งนอนก็ถือว่าเป็นอันหลักนอกจากนั้นก็ยังมีอิริยาบถย่อยๆคืออาจารย์ว่าอะไรซีเมนยิ้มบ่ซีเมนหัวบ่ยุ่มกับแมนยกมือเกาอันแมนหมดเนาะรวมแมนอิริยาบถทั้งหมดเลยมีอะไรกันเนาะทั้งว่าต่างกับอาการมีอะไรการยกมาก็ดีแล้วจริงฮู้การสะกดคำอิริยาบถในมื้อนี้นะอาการนี้เพียงแต่สภาพลักษณะที่แสดงออกให้เห็นรวมถึงสีหน้าอารมณ์กับแมนหมดเนาะอาจารย์เนาะ
1: แมน
0: หมดแล้วหน้าบูดจังซี
1: ่
0: มันกว้างหน้าบูดหน้าไข่กับแมนเบิดได้นี่นะแล้วกินอันมะม่วงส้มเข้าไปโอ้ยแสดงอาการหน้าบิดหน้าเบี้ยวนี่ก็แม่นหมดมีรายการเนาะกว้างหลายนี่นะหรือว่าอันโอ้เบิ่งสีหน้าแล้วคือว่าบ่อยากดีปานใดมาคําเบิ่งหัวแล้วโอ้คิงเราฮ้อนอันนี้ก็แม่นอาการเนาะยังแม่นลมแม่นอยู
1: ่
0: เจ้าสั้นความหมายกว้างหลายอริยบุตรเนี่ยอริยาบุตรก็แม่นส่วนหนึ่งของอาการนี่สิได้บ่อาจารย์คะท่านเว้าจังซี่นี่
1: แม่นละส่วนหนึ่งของอาการเจ้าอิริยาบถส่วนหนึ่งของอาการ
0: ได้คิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย
1: ์เจ้า
0: เอาไว้อาทิตย์หน้าพูดแหละฟังเขาเจงสืบต่อสนทนานำกันอีกขอบใจอาจารย์แสงฟ้าหลายๆเด้อโชคดีอาจารย
1: ์โชคดี
0: อีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงน้ำพลมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้เนาะหลายๆคำศัพท์เด้มีรายการทั้งหมด10คำศัพท์5คู่คำที่อาจารย์อธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังอย่างละเอียดรวมถึงคำที่เราใช้ผิดมาโดยตลอดดอกซ้อนคือกันใช้ผิดมาตลอดหากเราหูมื้อนี้ได้มีรายการเลยอิริยาบถคือคำศัพท์ที่ถูกต้องเนาะสะกดถูกต้องแล้วก็นะวันนี้นี่สิได้พร้อมพากันใส่มันถูกนะอริยาบถมันบ่ถูกเดี๋ยวมีรายการนี้ไปเปิดอยู่วัจจานุกรมก็บ่มีอาจารย์ว่านะก็บ่มีแล้วเนี่ยเพราะว่าอันน่ะอิเนาะเฮาไปเปิดแถวอะมันก็บ่มีแหละต้องไปเปิดแถวอิเดี๋ยวจะค่อยมีเนาะอิริยาบถแสดงความขอบใจนะอาจารย์แสงฟ้าหลายๆที่อธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังอย่างละเอียดตัวอย่างก็ประกอบการอธิบายนี้หลายสมควรเห็นให้พวกเราเข้าใจแจ้งเติมเห็นกรณีในการใส่ที่จะแจ้งเสื้อผ้าเพิ่นมีรายการก็จะได้รับความรู้บ่หลายก็น้อยจากการติดตามฟังการสนทนาในมื้อนี้เนาะเวลาที่เหลือจากทางรายการประมาณ5นาทีให้มีรายการได้ฟัง1เพลงอัธยาศัยรายการคิดว่าจบอยู่เนาะมอเป็นความสุขความบักบั่นมนต์ซืนให้เพิ่นมีรายการทุกๆท่านในค่ายๆแรงเหล่านี้นะแรงวันศุกร์อีกเด้มีรายการเนาะถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจทุกทวนะมื้ออื่นมื้อหือวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เป็นมื้อกำหนดพักราชการแต่ว่าก็บ่ว่าซะภาคเอกชนธุรกิจหรือว่าผู้ค้าผู้ขายเนาะผู้ประกอบอาชีพอิสระบางเทื่อก็บ่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเพลงที่จะดังออกไปนี้มอบเป็นความสุขให้ทุกๆท่านฝากไปหาอาจารย์แสงฟ้าน้ำแดงอยู่แถวทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติพุ่นเนาะมีรายการทุกท่านเช่นเดียวกันฟังแล้วมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่อาทิตย์หน้าลาก่อนสบายดี

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุยน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดสนะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

แก้วบพัด3ปีเป็นแฮพี่น้องบ่แว่3ปีเป็นอื่นสุขสบายดีท่านผู้ฟังทางแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการอาทิตย์อัสดงทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 MHz เริ่ม 18:00 น. 59:00 น.รายการนี้ออกอากาศให้ท่านฟังวันจันทร์ฮอดวันพฤหัสอดิศักดิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ฟังนำเอาเสียงเพลงสังกับเสียงลำตอนฝากมิดรายการเนาะคอยคำยำแรงแบบสิถ้าว่าอากาศฮ้อนอบอ้าวยามฮ้อนแน่นี่ก็6โมงแรง7โมงแรงนี่ก็ยังคือว่าฟ้ายังแจ้งๆอยู่น้อยนึงโอ้ถ้าว่าก้าวเข้าสู่ยามหนาวแบบสินะหนาวก็บ่หนาวหลายดอกเนาะบ้านเมืองก็บ่กล่าวเพราะว่าเฮาอยู่ในเขตฮ้อนหนาวก็สิเดือน2เดือนแต่เวลานั้นนี่6โมงอย่างมืดแล้วได้เนาะทางการเดินทางของแต่ละคนก็ขอให้มีความปลอดภัยคอยไปคอยมาท่านผู้ฟังเป็นห่วงมิดรายการทุกๆคนนั่นแหละรายการต่างๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ออกอากาศก็ได้กล่าวได้เตือนได้เว้าได้ว่าให้มีรายการท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำอยู่เป็นเพื่อนมิตรรายการแล้วก็ได้แนะนำได้เอาเรื่องราวต่างๆนั้นมาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังทั้งเรื่องใกล้ตัวไกลตัวทั้งเรื่องที่ต้องได้คิดได้งำได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมรายการอาทิตย์อัสดงมื้อนี้พวกเขาก็มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและมาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังจักน้อยนึงโดยเฉพาะแม่นผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นเมื่อนี่โอ้หลายคนก็ยังบ่ได้คำนึงว่าเฮาอายุหลายแล้วว่าจะยังมวนยังซื่นยังไปคือกับผู้บ่าวน้อยผู้สาวน้อยอยู่บาดเจ็บเป็นเอ็นอุ่นบาดป่วยมานี่มันเอาน้ำบ่ทันได้จังซั่นว่าเฮามีวิธีเรื่องการรักษาสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปมี3ตอนด้วยกันที่จะเว้าให้มิตรรายการนะฟังคือเรื่องอาหารการกินแน่แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับยับห่างกายหรือฮัดกายในชีวิตประจำวันนั้นมันมีผลดีแนวใดเรื่องจิตใจดิมันเป็นแนวใดผู้ที่มีอายุหลายแล้วถามว่าบ่ปงบ่ปล่อยคิดแต่เรื่องเก่างำแต่เรื่องเดิมบ่สินี่ก็ไม่สุขภาพกายสุขภาพใจก็สุดโทรมได้เนาะเอ้าอย่าลืมติดตามมาฟังเรื่องราวต่างๆนี้จะว่ามามีรายการได้ฟังในรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHzเริ่มต้นรายการทักทายกับมิตรรายการให้ท่านได้มนต์สื่นฟังเพลงจากทางรายการจากหน่อยกลับมาอารมณ์กันขึ้น

ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่นำพวกเขาฟังเพลงแดลมกันแดท่านผู้ฟังมีสาระน่าฮู้แน่เนาะว่าว่าให้ทุกท่านได้ฟังหมุนขึ้นนะปัดวิทยุของท่านมาที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ติดตามมาฟังรายการของพวกเขาได้เป็นประจำท่านผู้ฟังมาฟังสาระน่าฮู้น้อยหนึ่งเนาะสาระน่าฮู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้ปรับใช้เข้าในชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังตอนที่หนึ่งนี่อยากจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังการกินการนอนหลับนี่แหละอันนี้เพิ่นบอกว่าเสาหลักสำคัญของห่างกายในวัยอายุ45ปีขึ้นไปได้ท่านผู้ฟังแน่นอนแล้วเมื่อท่านอายุเดินทางมาฮอด45ปีห่างกายของเฮานี่ก็จะเริ่มส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงระบบเผาผลาญที่เคยเฮ็ดเวียกไวคือตอนเป็นหนุ่มนี่ก็เริ่มซาลงซาลงมันบอกท่านผู้ฟังฮอร์โมนต่างๆก็เริ่มลดระดับเบาสันซะแต่ก็อย่าเฝ้ากังวลใจเนาะเพราะว่ามื้อนี้นี่พวกเขามีวิธีการกินการนอนที่ถูกต้องและสามารถมีร่างกายที่แข็งแรงและสดชื่นได้อย่างสะดวกสบายมาเว้าให้ทุกท่านฟังเฮาจะเริ่มต้นด้วยการกินท่านผู้ฟังเรื่องการกินนี่ก็ต้องปรับรายการอาหารใหม่เพื่อห่างกายที่เบาสบายขึ้นในวัยนี้ท่านผู้ฟังก็คือวัย45บวกนี่แหละเนาะการกินบ่แม่นเพียงแต่กินให้อิ่มแต่แม่นให้กินเพื่อบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูอันที่1เนี่ยมันลดแป้งน้ำตาลและอาหารมันท่านผู้ฟังแป้งขาวๆน้ำหวานข้าวนมบ่หรือว่าอาหารจืดพวกที่เป็นมันนี่เป็นตัวการเฮ็ดให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ง่ายอิดเมื่อยแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของพยาธิเบาหวานหรือไขมันในเลือดจังสั้นมาให้หันมาเลือกกินแป้งที่บ่คัดสีเช่นข้าวกล้องบ่มันต้นแทนแบบสิและสำหรับเน้นใส่โปรตีนเดี๋ยวเฮาสิเน้นจังใดหลายคนเข้าใจผิดว่าอายุหลายแล้วบ่จำเป็นต้องกินโปรตีนแต่ความจริงแล้วท่านผู้ฟังโปรตีนนี่ช่วยรักษาป้องกันบ่ให้กล้ามเนื้อนี่รีบเข้าได้ลองบ่กินโปรตีนแม้อายุหลายและแขนเห็นบ่จากแขนใหญ่ๆตุ้ยๆรีบเข้ารีบเข้าขาใหญ่ๆก็รีบเข้าก้นตึงๆงอๆก็แวบเข้าแวบเข้าอันนี้แหละบ่กินโปรตีนอันนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่เนาะเราต้องได้กินโปรตีนท่านผู้ฟังโปรตีนความจริงแล้วโปรตีนนี่ช่วยรักษาป้องกันบ่ให้กล้ามเนื้อรีบและควรเลือกกินปลานี่ไข่นี่ไก่ไก่ต้องแม่นเอิ๊กไก่เด้เต้าหู้และถั่วต่างๆเพิ่มผักและหมากไหม้บ่หวานนะผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปเพิ่มกากใยอาหารช่วยให้ระบบขับถ่ายนี่เฮ็ดเวียกได้ดีถ้าว่าเฮาบ่เพิ่มพวกกากใยอาหารนี่นะบางเทื่อ3มื้อยังบ่เข้าห้องน้ำสิโธ่อันตรายเนาะลดอาการท้องสุเด้พวกหมากไหม้ต่างๆนี่นะเลือกหมากไหม้หวานหน่อยเช่นว่าหมากสีดาบ่แอปเปิ้ลเขียวหรือว่าหมากม่วงหิมพานต์เป็นต้นนะแล้วก็อื่นๆอีกท่านผู้ฟังดื่มน้ำล่าเนี่ยเพียงพอเด้อหลายคนนี่คาดการดูแลการดื่มน้ำเนาะบ่ค่อยสนใจมื้อดื่มน้ำจอกเดียวมันลืมว่าซั่นนี่อันนี้อันตรายดื่มน้ำอย่างน้อยให้ได้มื้อละ8ถึง10จอกท่านผู้ฟังน้ำนี่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีผิวพรรณสุ่มเย็นแล้วก็ลดอาการมึนหัวสำหรับการนอนเด้การนอนนี่เพิ่นบอกว่าอายุวัฒนะที่ดีที่สุดและฟรีบ่ได้เสียเงินเมื่ออายุหลายขึ้นเฮามักจะหลับยากแม่นบ่ท่านผู้ฟังหรือว่าตื่นตอนดึกแล้วก็หลับยากแล้วบัดนี้แต่การนอนแบบมีคุณภาพช่วยให้หัวใจเฮานี่มีสุขภาพแข็งแรงมันสำคัญหลายในการซ่อมแซมร่างกายจังซั่นว่าเข้านอนและตื่นให้เป็นเวลาพยายามเข้านอนและตื่นนอนเวลาเก่าๆทุกมื้อก็มันจะเฮ็ดให้ร่างกายนี่จื้อจำตามธรรมชาติของมันสร้างบรรยากาศในห้องนอนนี่ให้เฮ็ดขึ้นแนวใดห้องนอนนี่ควรมืดแม่นบ่ท่านผู้ฟังเย็นสบายเงียบหลีกเว้นการเบิ่งโทรศัพท์หรือว่าเบิ่งโทรภาพเนาะก่อนการนอนอย่างน้อย30นาทีเพราะว่าแสงจากหน้าจอนี่จะเป็นตัวกีดขวางการหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยให้หลับและหยุดน้ำชากาเฟ่ในตอนบ่ายบางคนนี่จักตอนเช้าตอนบ่ายตอนแลงดื่มหมดว่าซั่นขอแต่มีกินอย่างเดียวก็เฮ็ดให้นอนบ่หลับเนาะคาเฟอีนนี่จะตกค้างในร่างกายได้ท่านผู้ฟังเฮ็ดให้เฮานี่นอนบ่หลับจังซั่นว่าเมื่อนอนบ่หลับแล้วมันก็จะมีผลสะท้อนต่อการดูแลสุขภาพของเฮาเคล็ดลับง่ายๆเนาะควรจื้อจำเอาไว้กินแต่พอดีเลือกอาหารคุณภาพนอนในห้องที่เงียบสงบร่างกายจะฟื้นฟูตัวเองได้ดีที่สุด
อันนี้เป็นตอนที่หนึ่งสำหรับการดูแลสุขภาพผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปว่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับการกินการนอนเนาะว่าสำนีก่อนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจากหน่อยมาฟังว่าตอนที่สองนี่การยับห่างกายการขับเคลื่อนห่างกายเฮ็ดให้ชีวิตมีสุขภาพดีขึ้นเอาได้อย่าลืมติดตามอีกจังหน่อยตอนนี้สันทันบนเสื่อฟังเพลงจากทางรายการเนาะ

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นตรวจเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นตรวจคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

กลับมาที่ตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวได้ฟังเพลงมวนๆจากทางรายการมอบให้ฟังเพลงในฟังลำแนบบางมือกับมีลำมีเพลงปะปนกันท่านผู้ฟังคอยคำยำแรงอาทิตย์อัสดงคือตะเวนใกล้จะรับขอบฟ้าบางเทื่อมันก็ตกก่อนเทื่อก็ยังบ่ตกเทื่อเวลานี้แล้วแต่เนาะถ้าฟ้ามืดฟ้ามัวก็บ่เห็นฮอดตะเวนท่านผู้ฟังเอาจังได๋ชีวิตคนเฮาก็ต้องดำเนินต่อไปบ่มีอะไรกีดกันได้บ่แม่นฝนตกสิบ่ได้ออกไปหาเงินบ่แม่นฝนตกสิบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานฝนสิตกฟ้าสิห้องแดดสิออกทุกคนดิ้นหนเมิดเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเก่าแม่นบ่ท่านผู้ฟังจังซั่นว่าทางรายการอาทิตย์อัสดงขอเป็นกำลังจิตกำลังใจให้มิตรรายการเด้อมื้อนี้ข้าวคาบแลงขอให้ได้กินแซ่บๆเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสเว้านัวหัวมวนมีอะไรก็คอยเว้าคอยว่าอย่าสู้เว้าเสียดเว้าสีให้กันอย่าสู้เอาเปรียบเอาลัดทั้งคำเว้าและปฏิกิริยาทางด้านทางกายการแสดงออกอย่าสู้เอาลัดเอาเปรียบกันคนอยู่ในเฮือนอันใดก็เป็นอันเดียวกันแหละท่านผู้ฟังบางคนก็อยากชนะกันผัวอยากชนะเมียเมียอยากชนะผัวพ่อแม่อยากชนะลูกลูกอยากชนะพ่อแม่แบบนี้นะไผก็อยากชนะไปชนะในทางที่บ่ดีมันก็บ่ดีชนะในทางที่ดีก็ดีเช่นว่าการตอบคำถามถูกต้องก็ชนะเนาะแต่ว่าชนะแบบใส่เสียงดังโวกๆวากๆว่าค่อยเป็นนั้นเจ้าเป็นแนวนี้เจ้าใส่เงินหน่อยค่อยใส่เงินหลายเจ้าหาหน่อยค่อยหาหลายอันนั้นบ่ดีล่ะท่านผู้ฟังครอบครัวแตกแยกแทะก็เป็นห่วงเป็นใยบ่ให้มีเหตุการณ์แนวนั้นเกิดขึ้นเนาะวันนี้มาเว้าต่อเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของมิตรและการท่านผู้ฟังผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปเริ่มมีอาการเจ็บหัวเข่าเมื่อท่านผู้ฟังถามบ่ฮู้จักการออกกำลังกายบ่ฮู้จักการเคลื่อนไหวหั่นน่ะหรือว่าเมื่อยง่ายนี่จนบ่กล้าออกกำลังกายแต่ความจริงแล้วท่านผู้ฟังการหยุดการเคลื่อนไหวนี่แห้งเฮ็ดให้ร่างกายนี่สุดโทรมลงไวได้จังซั่นว่าการออกกำลังกายในวัยนี้นี่บ่แม่นการเล่นกีฬาแบบหนักๆเพื่อเอาชนะนะแต่แม่นการบำรุงรักษาร่างกายให้ใช้งานได้ดลๆท่านผู้ฟังนั้นว่ารูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายได้แข็งแรงอย่างหอบด้านควรผสมประสาน3แบบดังนี้ท่านผู้ฟังแบบเคลื่อนไหวต่อเนื่องอันนี้จะช่วยให้หัวใจและปอดแข็งแรงดีกิจกรรมการย่างไว้ขี่รถถีบบ่ลอยน้ำหรือว่าเต้นแอโรบิกเบาๆเรื่องคุณประโยชน์เฮาจะได้จากกีฬาประเภทนี้ช่วยให้หัวใจแข็งแรงเลือดไหลเวียนดีลดไขมันและช่วยเรื่องความดันได้ดีบัดนี้ระยะเวลาการเล่นหรือว่าความถี่ของกีฬาเนาะเฮาจะเล่นมื้อนึงประมาณ30นาทีหรือว่าอาทิตย์นึง355ครั้งอันนี้บ่แม่นอาทิตย์ละครั้งนี่ก็บ่คักปานใดเนาะเล่นเรื่อยๆแต่ว่าเล่นเบาๆเพียงแต่30นาทีแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อนี่กีฬาประเภทแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อช่วยกระดูกและข้อต่อกิจกรรมเฮาจะเฮ็ดแนวใดการยกดัมเบลเบาๆใส่ยางยืดหรือใส่น้ำหนักตัวเองเช่นว่าการลุกการนั่งอยู่ตั้งก็เฮ็ดให้เฮานี่มีสุขภาพแข็งแรงเรื่องข้อต่อต่างๆเรื่องคุณประโยชน์เฮาจะได้ก็ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงช่วยให้ข้อเข่านี่บ่เจ็บแล้วก็เพิ่มความหนาแน่นของกระดูกได้แบบยืดหดและทรงตัวได้ท่านผู้ฟังอันนี้ช่วยลดการล้มอายุหลายแล้วถ้าว่าบ่ฮู้เล่นกีฬาบางเทื่อยืนซื่อก็อยากล้มได้แม่นบ่ดิ้นหัวไปกิจกรรมเอาแบบซี่ซะโยคะไทเก๊กหรือการยืดกล้ามเนื้อแบบธรรมดาคุณประโยชน์ที่จะได้ช่วยให้ข้อต่อเคลื่อนไหวได้ดีลดอาการเส้นเอ็นยืดปวดหลังและช่วยให้การทรงตัวได้ดีขึ้นท่านผู้ฟังข้อควรระวังความปลอดภัยอันนี้เราก็ต้องได้เอาใจใส่คือกันวอร์มอัพเหมือนว่าต้องได้วอร์มต้องได้ซอฟเฟอร์ก่อนทุกครั้งการออกกำลังกายแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องยืดหดกล้ามเนื้อมุนข้อต่อเบาๆ 5-10 นาทีเพื่อป้องกันการบาดเจ็บท่านผู้ฟังแล้วก็ต้องหู้จักฟังเสียงร่างกายของตนเองได้ถ้ามีอาการหน้ามืดหัวใจเต้นไวผิดปกติบ่เจ็บเอิกหรือว่าเจ็บข้อต่ออย่างงุนแฮงก็หยุดทันทีลดกีฬาประเภทที่เรากำลังเล่นอยู่บ่ควรที่จะฝืนนะเกิบก็สำคัญในการออกกำลังกายนะต้องเลือกให้มันเหมาะสมเกิบกีฬาก็ช่วยห้องหับแห้งกระทบเวลาเฮาแล่นเวลาเฮาเล่นกีฬาแม่นบ่เป็นสิ่งสำคัญหลายในการป้องกันข้อเข่าและข้อตีนของเฮาสิ่งที่ควรจื้อไว้ท่านผู้ฟังบ่ต้องหักโหมเรื่องกีฬาเนาะเฮาควรเล่นสม่ำเสมออย่างน้อยมื้อละ15หา30นาทีทุกๆมื้อดีกว่าออกกำลังกายหนักๆบาดเดียว1ครั้งต่อเดือนแต่ว่าเฮ็ดแท้เฮ็ดว่า
ปวดกระดูกกระเดี่ยวนอนกับบ่รับเอาไปมาป่วยซ้ำบ่ควรที่จะเฮ็ดขึ้นนั่นน่ะอันนี้มันเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในตอนที่2เว้าสุบิตรายการนะครับฟังจักหน่อยมีตอนที่3ตอนสุดท้ายในรายการอาทิตย์อัสดงจะเว้าถึงจิตเป็นนายกายเป็นคนไส้อารมณ์ดีอยู่ดีมีสุขไว้อายุ45ปีขึ้นไปติดตามมาฟังได้จากทางรายการตอนนี้สันทานมนเซือนฟังเพลงมอบ

0: าพระผงก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาถูกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

ท่านกำลังที่ตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว FM 103.7 MHz สาระนาฮู้ฟังเพลงโอลุมสนทนากับมิตรรายการคงจะเป็นประโยชน์ให้มิตรรายการบ่ร้ายก็หน่อยท่านผู้ฟังสุขภาพดีบ่มีขายถ้าอยากได้ต้องฮู้สั่งอีกแม่นบ่มันเว้าเรื่องคนที่มีอายุ40 45 50ขึ้นเมื่อแล้วนี่มันต้องมาดูแลเรื่องสุขภาพเป็นต้นต่อได้อย่าสู้กังวลน้ำลูกน้ำลานกังวลน้ำการช่องการหากกังวลน้ำเรื่องนั้นเรื่องนี้บางเทื่อกังวลเงาน้ำเรื่องเก่าอดีตที่มันผ่านไปแล้วบางคนบอกกังวลใช่เหตุแนวใดกังวลแล้วมันได้อย่างขึ้นมาก็บ่ได้บ่ได้แต่ความเจ็บปวดได้แต่ความงวมเงาได้แต่ความหินหอดคิดถึงปล่อยวางอายุจะยืนยาวได้ก็ต้องรู้จักปล่อยวางมันมีลิงตัวหนึ่งมักไปลักหมากสลีสลีชาวบ้านชาวหัวชาวสวนพอดีมือนี่มันป่อนกับมันลักสลีเอ้าย้ําได้มากับสลีเสียตลอดเสียตลอดเนาะบัดนี้เลยว่าเฮ็ดเป็นฮู้น้อยๆพอมันป่อนมือเข้าไปตะกี้มันเข้าไปในบนเหล้าสลีเลยบัดนี้มันเข้าบ่ได้แล้วมันเห็นเดี๋ยวเห็นลิงตัวนั้นน่ะมันก็มือป่อนเข้าไปปึ๊บดึงหมากสลีออกมามันราคามือจนสลีมันยาวเนาะโอ้เจ้าของสลีมาสิไม่ฟาดแล้วบ่สิตีมันแล้วบ่มันย่านแท้ย่านว่าแต่ก็บ่ยอมปล่อยเพราะว่าได้อาหารอยู่ในมือแล้วดิสุดท้ายที่ตายแท้ๆก็ได้ปล่อยมือก็หลุดออกจากวางนั้นป่องอันนั้นก็ปบขึ้นต้นไม้เห็นบ่ปล่อยวางก็รอดตายท่านผู้ฟังคิดน้ำกันเนาะเป็นเรื่องคบขันแล้วก็แต่แฝงไปด้วยสิ่งที่น่าคิดท่านผู้ฟังมาฟังตื่มเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นเมื่อมันเป็นเรื่องจำเป็นหลายท่านผู้ฟังในตอนสุดท้ายได้จะเว้าให้มีรายการได้ฟังเพิ่นว่าอารมณ์ดีอารมณ์ดีอยู่ดีมีสุขในวัย45ปีนี่นะเมื่อร่างกายก้าวเข้าสู่อายุ45ปีขึ้นไปนอกจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายแล้วอารมณ์และจิตใจก็เปลี่ยนแปลงหลายเช่นกันท่านผู้ฟังบางคนอาจจะเริ่มมีอาการมักฮ้อนงุดงิดง่ายนอนบ่หลับหรือรู้สึกเหงาสิ่งเหล่านี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและการใช้งานย่างลวงลายของร่างกายตลอดระยะที่ผ่านมาจังสันว่าการดูแลแนวคิดและจิตใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นข้อกุญแจสำคัญอันสุดท้ายที่จะเฮ็ดให้เฮานี่มีความสุขอย่างแท้จริงอันที่หนึ่งนี่ปรับแนวคิดให้มีความสุขท่านผู้ฟังยอมรับและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงเบิ่งว่าผมงอกบ่ห้อยตีนกาบ่หรือความจิตเมื่อยที่เพิ่มขึ้นนี่เป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตเนาะการยอมรับจะช่วยลดพรความเคร่งตึงและความกังวลได้ฝึกปล่อยวางบัดนี้ในวัยนี้นี่เฮาผ่านฮ้อนผ่านหนาวมาหลายแล้วท่านผู้ฟังหากสิ่งใดที่เฮาควบคุมบ่ได้เช่นว่าเรื่องของลูกของลานของเมียของงานให้ฝึกปล่อยวางและหันไปโฟกัสสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ในปัจจุบันเบิ่งโลกให้ดีขึ้นฝึกขอบใจสิ่งดีๆงามๆในแต่ละมื้อแหละเนาะบ่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่แซ่บซ้อยอากาศดีๆและมีคำเว้าดีๆจากคนอ้อมข้างก็ต้องรู้จักขอบใจรู้จักเบิ่งโลกให้มันดีขึ้นท่านผู้ฟังและกิจกรรมสร้างพลังบวกให้กับจิตใจนี่ควรจะเฮ็ดแนวใดเราต้องซอกเบียกมันยิกมันย่อยหรือว่างานอดิเรกเพิ่นว่าเช่นว่าการปลูกต้นไม้บ่แต่งอยู่ครัวกินนี่อ่านนิทานฟังเพลงการเฮ็ดบุญทำทานสามารถช่วยให้จิตใจนี่สงบผ่อนคลายและเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองเข้าร่วมสังคมอย่าเก็บตัวอยู่คนเดียวออกไปพบกับหมู่เพื่อนแดเฮ็ดกิจกรรมร่วมกับชุมชนหรือไปท่องเที่ยวกับครอบครัวเพื่อแลกเปลี่ยนรอยยิ้มและเรื่องราวต่างๆฝึกสมาธิและหายใจนั่งสมาธิหรือฝึกหายใจเข้าออกลึกๆมื้อละ15นาทีช่วยลดความเคร่งตึงลดพรความดันเลือดและเฮ็ดให้ปอดมีความแข็งแรงและก็ปอดโป่งขึ้นจังซั่นมาสรุปง่ายๆท่านผู้ฟังเนาะความสุข4องค์ประกอบด้านกิจกรรมและสิ่งที่ควรเฮ็ดการกินก็ต้องเน้นใส่ผักปลาโปรตีนลดพรความหวานมันเค็มการนอนนอนให้กาย 4-8 ชั่วโมงหยุดหน้าจอก่อนนอนการออกกำลังกายย่างไว้ยืดเส้นยืดสายเฮ็ดสม่ำเสมอ 3-5 มื้อต่ออาทิตย์แนวคิดจิตใจปล่อยวางหาเวลาผ่อนคลายอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่ควรจื่อไว้ท่านผู้ฟังอันสุดท้ายอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่สุขภาพและความสุขแม่นสิ่งที่เราเลือกและสร้างเองได้ทุกมือทั้งหมดนี้ก็แม่นสิ่งที่อยากจะเว้าให้มิตรรายการได้ฟังเกี่ยวกับความรู้การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่อายุ45ปีขึ้นไปเป็น3ตอนนำเสนอทุกท่านได้ฟังในรายการอาทิตย์อัสดงทาง
วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงอีกเท่านึงเชิญท่านมนต์ซึ้ง

0: กันกระทบเด้แม
1: ่โอ้เอ้ยเฝ้าไปซื้อเครื่องท่านใกล้ๆนี่นะบ่ใส่ก็ได้บ่มีดอกตำรวจ
0: บ่แม่นแนวนั้นใดป้องกันหัวของเจ้าหั่นจื้อบ่อาทิตย์แล้วนี่คนบ้านใต้เสียลักรถล้มเสียชีวิตก็ย้อนบ่ใส่หมวกกันกระทบหันตัว
1: แม่นเกือบไปแล้วเนาะเฮาคิดว่าป้องกันตำรวจซั่นดอก
0: เจ้าบ่ใส่ถ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นเห็นก็จะถูกปรับใหม่หันแล้วอีกอย่างใส่หมวกกันกระทบกันหัวถูกกระทบเวลาเกิดอุบัติเหตุแต่อย่าลืมหัดใส่คางน้ำแดงนี่แหละเพิ่นว่ากันไว้ดีกว่าแก้บาดเกิดแท้มันสิแก้บ่ทันใด
1: ขอบใจสาวบี้เด้อ
0: เจ้า
1: เรื่องน้อยๆถ้าบ่คิดทบทวนให้ดีอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เนาะ

การรอคอยไม่มีวันสิ้นสุดฝันที่ไม่มีวันที่จะเป็นจริงและคำถามที่ไม่มีคำตอบทั้งหมดนั่นคือปริศนาใจ

มาถึงตอนท้ายรายการท่านผู้ฟังฟังเพลงแน่ฟังสาระแด่ล้มกันแด่เนาะในรายการของพวกเขาอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ของโค้ชโชคที่020-5235-5414หามองหอมโอล้มสนทนากันได้รายการนี้ได้บันทึกเสียงไว้เนาะบ่ได้จัดสดถ้ามีโอกาสสดก็สิได้เปิดสายออนไลน์มีรายการมาโอล้มสนทนากันหลายเรื่องราวที่หลายคนอยากล้มหลายเรื่องราวที่หลายคนอยากเผยแพร่อยากเว้าอยากบ่าผ่านรายการต่างๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจังใดก็ต้องขอขอบใจกับมิตรรายการทุกคนที่รับฟังรายการนี้อยู่ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสต่อไปวันเวลาเดียวกันนี้มื้อนี้อดิศักดิ์พร้อมด้วยทีมงานทุกคนในรายการอาทิตย์อัสดงลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้นับแต่นี้ฮอดปี2030องค์การกวดกาแห่งรัฐจะเอาใจใส่เพิ่มทวีสกัดกั้นและต้านการซ่อรัดบังหลวงผู้แทนกระทรวงโยธาธิการขนส่งเข้าร่วมกองประชุมโต๊ะมนรัฐมนตรีด้านการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยอาเซียนจีนครั้งที่4ที่มาเลเซียกิจกรรมท่าแขกไบคิ้งซาเรนตั้งเป้าหมายยกระดับการท่องเที่ยวของแขวงขมวน7เดือนต้นปีนี้การส่งออกนำเข้าของเวียดนามบรรลุ659ตื้อดอลลาร์องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติมาตรการรับมือกับสภาพอากาศร้อนหุนแฮงสุดท้ายของรายการเสริญทานฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าต้องกำจัดระบบอุปถัมภ์ในเวียกงานพนักงานต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: นับแต่นี้ฮอดปี2030องค์การกวดกาแห่งรัฐจะเอาใจใส่เพิ่มทวีการสกัดกั้นและต้านการส่อรัดบังหลวงในทุกรูปแบบให้มีความเข้มงวดแข็งแรงและแท้ถึงทั่วทุกบ่อนในโอกาสรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกา5ปี2021-2025และเสนอทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงาน5ปี2026-2030ขององค์การกวดกาแห่งรัฐต่อกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุริศิษย์จัดขึ้นเมืองบรมนีอยู่หอสภาแห่งชาติณครหลวงจันทน์ท่านวันไสพองสวรรค์ประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐให้ฮู้ว่าอย่าสุ่มใส่สืบต่อเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการสอรัดบังหลวงให้พนักงานสมาชิกภาคผู้ประกอบการและประชาชนบรรดาเผ่าหับหูเข้าใจอย่างกว้างขวางและทั่วถึงเพื่อเข้าร่วมสกัดกั้นและต้านการสอรัดบังหลวง
2: ติดตามกฎกาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับที่มีพฤติกรรมมีการละเมิดคำสั่งกฎหมายและระเบียบการต่างๆที่องค์การรัฐแต่ละขั้นวางออกติดตามกฎกาความรับผิดชอบการเมืองของคณะพักคณะนำขั้นต่างๆในการแก้ไขผลของการกฎกาในกรณีคณะนำองค์การเกี่ยวข้องบ่แก้ไขผลของการกฎกาหรือแก้ไขบ่ถูกต้องหรือแก้ยาเวลาในการแก้ไขแม้จะนำใส่กฎหมายมาตรา29ของกฎหมายว่าด้วยกฎการัฐฉบับเลขที่25สพส.ลงวันที่29ธันวาคม2022เพิ่มทวีสกัดกั้นและต้านการซ่อรัดบังหลวงในทุกรูปแบบให้แข็งแรงแท้ถึงทั่วทุกบ่อนโดยซุ้มใส่สืบต่อเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการสลัดบังหลวงให้พนักงานสำนักพักผู้ประกอบการและประชาชนให้มีความรับรู้เข้าใจอย่างกว้างขวางทั่วถึงเพื่อเข้าร่วมในสกัดกั้นและต้านการสลัดบังหลวง
1: ท่านวันไสพองสวรรค์ให้ฮู้ตื่มว่าองค์การกวดกาแห่งรัฐจะสุ่มใส่กวดกาคงเขตที่มีความเสี่ยงโครงการใหญ่ที่นำใส่งบประมาณหลายเซ็นโครงการลงทุนก่อสร้างพื้นฐานโครงรางการลงทุนของวีซ่ากิจรัฐการคุ้มครองหลายหับหลายจ่ายงบประมาณการคุ้มครองนำไส้ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองนำไส้ที่ดินแหล่งอื่น
0: เมื่อวานนี้ที่สภาประชาชนแขวงบุรีคำไสได้มีพิธีประกาศกงจักที่คณะประจำสภาแห่งชาติสร้างตั้งและการแต่งตั้งบุคลากรประจำเขตตั้งที่11แขวงบุรีคำไสโดยการเป็นประธานของทานมอนไซลาวมอซงกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติมีทานสนธนูธรรมวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมโดยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเขาห่วมทานสนธนูธรรมวงศ์ได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตตั้งที่11แขวงบุรีคำไสและห้องหัวหน้ากรมเวียกงานสมาชิกสภาแห่งชาติได้อ่านมติของคณะประจำสภาแห่งชาติฉบับเลขที่191ว่าด้วยการแต่งตั้งทานสนธนูธรรมวงศ์เป็นประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตตั้งที่11แขวงบุรีคำไสและทานไซอัมพรสีหาวงเป็นรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตตั้งที่11ในโอกาสนี้ทานมอนไซลาโมซงได้แสดงความสุ่มเสยต่อบรรดาทานที่ถูกแต่งตั้งเพื่อนำพาซีนำเวียกงานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตตั้งที่11พร้อมทั้งเน้นนักให้มีกลไกการประสานงานกับบรรดากรรมธิการและห้องว่าการสภาแห่งชาติสภาประชาชนแขวงและคณะพรรคองค์การปกครองแขวงอย่างเป็นปกติในการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของตนเพื่อติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและบรรดาโครงการลงทุนที่พร้อมจะตั้งปฏิบัติอยู่เขตเลือกตั้งของตนที่ส่งผลกระทบโดยกงต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปฏิบัติพลบทบาทสิทธิและหน้าที่ในการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมของท้องถิ่น การตกลงปัญหาสำคัญของท้องถิ่นและการติดตามกฎกาของประธานสภาแห่งชาติได้เสนอให้องค์การปกครองแขวงก็คือองค์การปกครองทุกขั้นจงเพิ่มทวีความร่วมมือสนับสนุนการเคลื่อนไหวของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงด้วยการสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวเพื่อเฮ็ดสำเร็จหน้าที่เป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้งของตน
1: ท่านงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะจากกรมเคหะและผังเมืองห้องการกระทรวงกรมแผนการและการร่วมมือสมาคมสถาปนิกและวิศวกรโยธาลาวได้เข้าร่วมกองประชุมโตมนรัฐมนตรีด้านการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยอาเซียนจีนครั้งที่4ภายใต้หัวข้อเมืองที่ยืนยงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสุมสนที่สามัคคีในวันที่1สิงหาคมนี้ที่เมืองอีโบลาปิรักประเทศมาเลเซียมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีและรองรัฐมนตรีจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนจีนกองเลขาอาเซียนและองค์การที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหลายกว่า80คนเพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายประสบการณ์และนวัตกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเมืองที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานอย่างยืนยงในกองประชุมทานงามประสงค์เมืองมณีได้กล่าวปราศรัยภายใต้หัวข้อเสริมสร้างการบริการในตัวเมืองที่มีความทนทานและพื้นฐานโครงสร้างที่ยืนยงโดยได้สะท้อนให้เห็นว่าลาวกำลังประเสริฐกับความท้าทายจากการหันเป็นตัวเมืองที่ว่องไวบวกกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้านการบริการตัวเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายดังกล่าวกระแหน่งการโยธาธิการและขนส่งได้ยั่งยืนความมุ่งมั่นเล็งลัดการพัฒนาตัวเมืองที่ยืนยงและทนทานตามแผนการ5ปีของกระทรวงและการจัดตั้งปฏิบัติวาระใหม่แห่งการพัฒนาตัวเมืองรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้เน้นหนัก3หน้าเวียกบุริมสิทธิ์สำคัญของลาวในการสร้างตัวเมืองที่ทนทานและยืนยงคือยกระดับการคุ้มครองและบริการตัวเมืองให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศโดยซุ้มไซคุ้มครองสิ่งเศษเหลือแบบยืนยงการสร้างระบบระบายน้ำในตัวเมืองที่ทนทานการนำไซวิธีการแก้ไขที่อิงไซธรรมชาติและการวางแผนพังตัวเมืองที่เสื่อมสานกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยืนยงและนำไซทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับการหันเปลี่ยนตัวเมืองโดยซุ้มไซการสร้างที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมและมีคุณภาพการสร้างโครงสร้างพื้นฐานตอบสนองกับความต้องการของชุมชนและทุกคนสามารถเข้าถึงได้เล็งลัดการหันเป็นดิจิตอลเพื่อยกระดับการบริหารการวางแผนผังตัวเมืองและการบริการตัวเมืองอย่างมีประสิทธิภาพในตอนท้ายเพื่อเป็นแนวทางร่วมกันระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนในการส่งเสริมการพัฒนาตัวเมืองที่ยืนยงการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและชุมชนที่มีความปองดองกันพร้อมทั้งสืบต่อเสริมสร้างการร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างอาเซียนและจีนในคงเขตการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการพัฒนาตัวเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคพื้น
0: ปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ถอดถอนบทเรียนจากประเทศใกล้เคียงที่ได้รับผลสำเร็จในการเข้มงวดแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ที่เกิดขึ้นกับคะแนนการท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศไทยท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซหักสากลมหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าสำหรับบทเรียนของไทยที่เป็นประเทศหนึ่งประสบปัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์มาโดนนานโดยเฉพาะในระยะ2015หา2017ต่อมาในปี2018คะแนนท่องเที่ยวของไทยได้เร่งใส่แก้ไขอย่างเข้มงวดโดยมีหลายหน่วยงานนำใส่มาตรการพิเศษปราบปราม
3: รัฐบาลไทยได้สั่งให้ตำรวจท่องเที่ยวกลุ่มการท่องเที่ยวกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษ DSI ภาษีและกลุ่มทะเบียนวิสาหกิจร่วมกันกวดกาเพราะปัญหาดังกล่าวบ่ได้อยู่เพียงแต่บริษัทนำเที่ยวทอดทอนใบอนุญาตและปิดบริษัทที่ละเมิดหลังจากสืบสวนรัฐบาลไทยได้หยุดไส้และถอนใบอนุญาตบริษัทนำเที่ยวหลายแห่งพร้อมกับสั่งปิดกิจการที่ฝ่าฝืนเพื่อส่งสัญญาณว่ารัฐบ่ยอมให้กิจการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นกวดสอบโนมินีและถือการถือหุ้นของคนต่างประเทศไทยได้พบว่าหลายบริษัท ใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อปิดบังการควบคุมของผู้ลงทุนต่างประเทศและจึงเพิ่มการตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นและดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและต่างประเทศ
0: ท่านนางศรีพรไพสิทธิไซมีคำเห็นเติมว่าบทเรียนของรัฐบาลไทยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังโดยติดตามทางการเงินและภาษีเนื่องจากกำไรคงทั่วศูนย์ดอลลาร์มาจากการบังคับซื้อสินค้าและการหลีกเลี่ยงภาษีจึงได้กวดสอบบัญชีการโอนเงินและรายรับของธุรกิจไปควบคู่กับการกวดกาพนักงานน้ำเที่ยวและคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกผิดกฎหมายพร้อมทั้งจับตัวและส่งกลับพนักงานน้ำเที่ยวต่างประเทศที่บ่มีใบอนุญาตรวมทั้งกวดกาการนำใส่แห่งงานต่างประเทศในธุรกิจการน้ำเที่ยวต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นท้ายเดือนกรกฎแล้วนี้แขวงอัตปือจัดพิธีปาฐกถาวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตลาวจีนวันที่25เมษายนครบรอบ65ปีและมอบรับเงินสนับสนุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวโดยมิทานบุญเทิงดวงสวรรค์เลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาปาสุนแขวงท่านนางฝังหงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวเขาห่วม
4: ตลอดระยะ65ปีบ่ว่าสภาพการสากลจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อตามสองประเทศลาวและจีนในความสุขความทุกข์และสวยเหลือซึ่งกันและกันมากด้วยตลอดเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อนมิตรที่ดีสหายที่ดีและคู่หัวมือที่ดีอย่างแท้จริงมิตรภาพลาวจีนสมาร์ทผ่านพ้นการทดสอบในยุคสมัยปฏิวัติผ่านการทดสอบของการพัฒนายุคสมัยแล้วยังคงมั่นคงและเข้มแข็งเนื่องจากมิตรภาพนี้ได้ถือจะลึกขึ้นด้วยประสนสองประเทศที่ได้ลังเหือสูบเลือดและสู่สุนห่วมกันในพิธีท่านนางฟังหงได้กล่าวว่าการศึกษาเป็นบ่อนอิงความหวังในการพัฒนาประเทศศาสตร์และเป็นความหวังของทุกๆครอบครัวที่มีต่ออนาคตการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนดีนักเรียนเก่งบ่เพียงแต่เป็นการสูบอยู่และให้กำลังใจให้ทุกคนขยันเพียรในการเรียนและสู่ส้นก้าวหน้าเท่านั้นแต่ยังหวังว่าจะเป็นแห่งบ่ได้ใจให้แก่เยาวชนสาวหนุ่มจำนวนหลายขึ้นในการจะเอาความรู้เพิ่มพูนความสามารถเปลี่ยนแปลงโศกชะตาด้วยการสู่ส้นและประกอบส่วนสิทธิปัญญาและเหือแห่งของตนเขาในการพัฒนาและสั่งสาพัฒนาประเทศศาสตร์ต้นถ่ายของพิธีฐานนางพังหงเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสปจีนประจำสปปลาวยังได้ตั้งหน้าให้รัฐบาลของสปจีนมอบเงินทุนการศึกษาให้นักเรียนเก่ง50คนในนี้ม.4จำนวน24คนและม.7จำนวน26คน
5: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
0: เมื่อบุรุษมณีแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงอุดมไซจัดพิธีเปิดโครงการก่อสร้างเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมวัดพระบาทล่องยาเมืองไซมีทานสุวัฒน์มหาวงศนันกรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านคำภูเพียสขาหัวหน้ากลุ่มแผนการและการหมุนสากลกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: โครงการก่อสร้างเส้นทางทางกล่าวเป็นทางปูนยางซองสั้นเต3แยกบ้านห้วยซางหา3แยกบ้านล่องยาวัดหอยตีนพระบาทล่องยาทางมีความยาวทั้งหมด 6,819 เมตรความกว้างของหน้าทาง556เมตรประกอบมีขัวดาโลหรือขัวน้ำล้นห้องระบายน้ำหมุนคานในการก่อสร้างทั้งหมด40ตื้อ600ล้านกว่ากีบซึ่งนำใช้งบประมาณลงทุนของรัฐบาลห้อยส่วนห้อยรับเหมาก่อสร้างโดยบริษัทซานนท์ไซสำรวจออกแบบและก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวระยะเวลาของการก่อสร้างตามสัญญา2ปี8เดือนถ้าเส้นทางนี้ได้รับการปูอย่างซองสั้นสำเร็จจะอำนวยความสะดวกในการไปมาได้2ฤดูและมีความปลอดภัยหลายขึ้นสามารถเฮ็ดให้ประชาชนจำนวน6บ้านที่เรียบตามเส้นทางและบ้านใกล้เคียงเที่ยวทางได้สะดวกขึ้นและเป็นการประกอบส่วนเข้าในเวียกงานปกปักรักษาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตามทิศยืนยงและสีเขียวน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: กลางเดือนกรกฎผ่านมานี้สภาพฝนตกหนักอยู่แขวงบุรีคำไซโดยเฉพาะอยู่เมืองคำเกิดได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้เส้นทางเขตภูไฮมีดินเสาะเจือนถมเสียหายหลายสมควรรถบ่สามารถเที่ยวได้และเฮ็ดให้น้ำท่วมเหือนประชาชนอยู่บ้านพุนตาล
7: ตามการรายงานในเบื้องต้นเวลาประมาณ2โมงของวันที่16กรกฎาคม2026ได้เกิดเหตุดินเจือนทับใส่เฮือนปตสนอยู่บ้านท่าบักเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน3คนในนั้นมีแม่1คนและลูกอีก2คนปัจจุบันภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังติดตามสถานการณ์และเก็บกำข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดของเหตุการณ์และความเสียหายแม่นจะรายงานเพิ่มเติมตามภายหลังพร้อมเดียวกันนี้ขอให้ประชาชนผู้ที่จะเดินทางไปเมืองคำเกิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่เขตผู้ดอยและเขตที่มีความเสี่ยงโตกับดินเจือนให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝนสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
0: ต่อไปเส้นหันฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังผัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักที่โตกันหลายวันที่จะเกิดมีน้ำท่วมสูดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา29องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา29องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา29องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง20หา26องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70หา25ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา29องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ80ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง16หา21องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวกีฬากิจกรรมทาแขกไบคิ้งชาเลนจ์โดยมีนักกีฬาถีบหลุดจากหลายแขวงและหลายประเทศเข้าร่วมอย่างคึกคักเพื่อพิสูจน์ความอดทนความแข็งแรงและร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวของแขวงคำมวนจัดขึ้นในวันที่2สิงหาคมนี้อยู่ต่อหน้าหอมูลเสื้อ21มีนาเมืองทาแขกท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวนมีคำเห็นในพิธีว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการท้าทายที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติและจิตใจนักกีฬาฝนบ่แม่นอุปสรรคแต่เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศการแข่งขันการจัดงานครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีในการสร้างกระแสเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในแขวงโดยเกิดจากการประสานงานของแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงขณะจัดงานภาคเอกชนและผู้สนับสนุนหวังว่าการแข่งขันขี่รถถีบรูปแบบนี้จะกลายเป็นกิจกรรมประจำปีของแขวงและเมืองท่าแขกเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนากีฬาควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวท่านอินทีเดือนสวรรค์ในนามผู้จัดงานมีคำเห็นว่ากิจกรรมครั้งนี้บ่ได้เน้นใส่เอาชนะเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเวทีให้นักขี่รถถีบได้ทดสอบขีดความสามารถของตน ผ่านเส้นทางท่าไทยในระยะ50ห้อยและ200กิโลเมตรนอกจากส่งเสริมสุขภาพแล้วกิจกรรมยังเป็นการโฆษณาการท่องเที่ยวของแขวงคำมวนและแสดงให้เห็นความท้าทายของเส้นทางที่นักกีฬาทีมจะได้พบกิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพื่อให้อนาคตแขวงคำมวนสามารถต้อนรับนักกีฬากีฬาทีมจากทั่วประเทศและนานาชาติหลายขึ้นการจัดงานท่าแขกไบคิ้งชาเลนจ์ครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นเวทีทดสอบความสามารถของนักกีฬาทีมเท่านั้นยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการท่องเที่ยวแบบกีฬาของแขวงพร้อมทั้งเป็นพื้นฐานให้กลายเป็นงานระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำในอนาคต
0: ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่2สิงหาคมนี้ว่าสภาพเศรษฐกิจของเวียดนามใน7เดือนปีนี้ได้หับหู้แห่งสุกยูที่ตั้งหน้าจากการผลิตอุตสาหกรรมส่งออกน้ำเข้าการบริโภคและการดึงดูดการลงทุนข่าวรายงานว่าใน7เดือนปีนี้การส่งออกน้ำเข้าของเวียดนามสืบต่อแม่นหนึ่งในบรรดาจุดพ้นเด่นของพื้นฐานเศรษฐกิจยอดวงเงินการส่งออกน้ำเข้าคาดว่าจะบรรลุ659ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น18ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวการค้าและการเสริมต่อกับตลาดสากลของเวียดนามสืบต่อหักษาได้ความมั่นเที่ยงท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกยังผันแปรหลายอย่าง
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานเมื่อบุรุษมณีวาในขณะที่องค์การอุตุนิยมโลกหรือ WMOได้เผยแพร่บทรายงานสภาพอากาศตามฤดูกาลทั่วโลกประจำเดือนฉบับล่าสุดท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้จัดกองประชุมแถลงข่าวอยู่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติมาตรการเพื่อรับมือกับสภาพอากาศร้อนหุนแฮงซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญตามการคาดคะเนล่าสุดขององค์การ WMO แสดงเห็นว่าระหว่างเดือนสิงหาหาเดือนตุลาปีนี้อุณหภูมิอยู่ทุกพื้นที่ทางบกของโลกล้วนแต่จะสูงกว่าระดับปกติปรากฏการณ์เอลนีโญบ่เพียงแต่จะนำเอาคลื่นความร้อนมาเท่านั้นยังจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำฝนที่ลดลงในขอบเขตทั่วโลกเติมอีกทวีปอเมริกากลางและเขตกาลาอิบทวีปอเมริกาใต้อาซีใต้ปาซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ทวีปเอียรบและบางเขตของทวีปแอฟริกาจะประสบกับอุณหภูมิสูงและภัยแห้งแล้ง
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกรมอุตุนิยมสาธารณรัฐเกาหลีแจ้งให้ฮู้ว่าวันที่2สิงหาคมนี้หลายพื้นที่ในสาธารณรัฐเกาหลีประสบกับสภาพอากาศร้อนมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาอุณหภูมิในตอนกลางเวนอยู่นครยางซันแขวงกิยงซางใต้สูงกว่า40องศาเป็นเมื่อที่5ติดต่อกันและสูงกว่า42องศาในวันที่2สิงหาคมนี้ได้สร้างสถิติใหม่ของอุณหภูมิสูงสุดอยู่สาธารณรัฐเกาหลี
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่1สิงหาคมนี้ท่านกีอันนีอินฟานติโนประธานสหพันธ์บาสเกตบอลโลกหรือฟีฟ่าได้ออกแถลงการว่าเนื่องจากโครงการจำหน่ายกรรมสิทธิ์หุ้นเฮ็ดให้บรรดาฝ่ายที่มีความขัดแย้งกันฉะนั้นจึงตัดสินใจหยุดการสร้างตั้งบริษัทโฟร์วาร์ดของฟีฟ่าที่แต่ก่อนสร้างตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการแข่งขันบาสเกตบอลโลกและการแข่งขันบาสเกตบอลรายการต่างๆของฟีฟ่าต่อไปเส้นทางฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าต้องกำจัดระบบอุปถัมภ์ในเวียกงานพนักงาน
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพการแต่งตั้งพนักงานต้องอิงใส่ความรู้ความสามารถคุณสมบัติและผลงานตัวจริงต้องสุกนูส่งเสริมให้มีหัวคิดปฏิสางและเหตุแท้ทำจริงกาเหตุกาหาผิดชอบสหายทองล้วนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศได้ให้ทีซีนำต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12ว่าเวียกงานพนักงานย้ำใดก็เป็นกกเข้าของถูกเวียกงานที่สำคัญในถูกการเคลื่อนไหวของผักของหลัดเป็นปัจจัยตัดสินผลสำเร็จ และปลาใสของการปฏิบัติแนวทางด้านพนักงานของภาคถือเป็นเวียกใจกลางที่ต้องได้นำพาซี่นำอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตอบสนองให้ได้ความเรียกร้องต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะฉะนั้นคณะภาคทุกคันต้องเอาใจใส่อย่างจดจ่อที่สุดหอบคอบที่สุดต่อเวียกงานพนักงานรัฐกรการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขันยุทธศาสตร์ของภาคก็คืออยู่แต่ละขันเพื่อให้ได้ผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณทาสการเมืองและความรู้ความสามารถเป็นผู้มีมานาจิตปฏิวัติอันนักแน่นนำใจหักซาดเอกราชเป็นเจ้าตนเองมั่นเหนียวในการหับใส่ประชาชนและประเทศชาติมีสายตาเบิ่งกว้างมองไกลสามารถนำพาและแบกหาบพลกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคในระยะใหม่ให้คณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคประสานสมทบกับสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติเพื่อปรับปรุงหลักสูตรก่อสร้างบำรุงพนักงานสืบทอดพนักงานขันยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนหัวข้อเฉพาะให้พนักงานขันกรรมการศูนย์กลางนั้นแม่นให้จัดอยู่ภายในประเทศเป็นหลักหัวข้อใดมีความจำเป็นแม่นเชิญอาจารย์เซียวซานจากเวียดนามจีนมาขึ้นห้องให้และการจัดแต่ละครั้งบ่ให้แก่ยาวเพื่อให้บรรดาสหายเหล่านั้นได้สุ่มใส่เวียกงานหลายขึ้นต้องส่งเสริมอย่างแข็งแรงระบบคุณธรรมและจำกัดระบบอุปถัมภ์ในเวียกงานพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของเวียกงานสร้างโอกาสที่เท่าเทียมและสร้างแห้งจูงใจให้คนดีคนเก่งได้หับหน้าที่เวียกงานที่เหมาะสมลดพรปรากฏการหย่อท่อสร้างความเสื่อมั่นและภาพพจน์ที่ดีของพรรคการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งพนักงานต้องอิงใส่ความรู้ความสามารถคุณสมบัติและผลงานตัวจริงต้องสุกยูส่งเสริมภูมิหัวขีดปฏิสางและเหตุแท้ทำจริงกาเหตุกาหาผิดชอบผู้ที่บ่เหตุหรือผู้เหตุบ่ได้ต้องหลีกทางให้ผู้อื่นที่มีความสามารถกว่าเปลี่ยนแทนตามทิศนำมีเข้ามีออกมีขึ้นมีลงหลีกเลี่ยงบ่ให้สังคมย่อเยยเสียดสีว่าตกตังหนังสะโลงและอื่นในระยะผ่านมาพวกเราสร้างพนักงานยังบ่ทันเป็นระบบและบ่ทันหาประกันคุณภาพที่นักแน่นมักจะตกเข้าในกรณีเฝ้าฟังกับพนักงานบ่เลิกบ่แน่นหูบนอกเมื่อมอบหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นไปจึงมักเกิดมีปัญหาตามมาปัญหานี้แม่นตั้งเป็นโจทย์ให้ผู้เฮ็ดเวียกงานจัดตั้งพนักงานต้องได้ทบทวนคืนการสร้างพนักงานต้องติดพันกับการติดตามกวดกามอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบมอบแล้วต้องติดตามประเมินผลอย่างเป็นปกติและแก้ไขให้ทันการเมื่อพบปัญหาพนักงานสหายใดที่เติบใหญ่ขึ้นจากกระบวนการผ่านผ่าใดความยุ่งยากสหายนั้นมักจะกลายเป็นพนักงานที่เข้มแข็งและเสมอต้นเสมอไป
0: ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าต้องจำกัดระบบอุปถัมภ์ในเวียกงานพนักงานทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสนีและสมภวันมาวงไซอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนำท่านเข้าสู่รายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกลุ่มพัวพันคนชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันจัดขึ้นมื้อนี้เพชรมนพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับศรีสุวรรณดีดาราวงศ์นายสร้างบันทึกเสียงประกอบผลงานเพลงให้พวกเราได้รับฟังกันรายการพวกเราแบ่งออกเป็น3ระยะระยะเริ่มต้นกับระยะเมืองลาววันนี้จะเว้าสู่ท่านฟังรัฐบาลเพิ่มทวีการนำพาเวียดนามต้านการฆ่ามนุษย์อย่างเด็ดขาดและจริงจังส่วนระยะลาวกับพมิตรมื้อนี้จะให้ท่านรับฟังลาวและกัมพูเชียจัดกองประชุมคณะกรรมการแสดงครั้งที่9ส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่จะไปทางแขวงสวรรณเขตทั้งสวรรณเขตเพิ่นยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวหับห้องหลายหัวหน่วยผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาเซียนรายละเอียดจะเว้าสู่ท่านฟังเป็นแต่ละระยะกันไปเริ่มต้นรายการน้ำทานข่าวสุริยะเมืองลาววันนี้กันก่อนรัฐบาลเพิ่มทวีการนำพาเวียดนามต้านการฆ่ามนุษย์อย่างเด็ดขาดและจริงจังปัจจุบันพรรครัฐบาลได้ยกระดับมาตรฐานมาตรการและนำพาสิ่งนำเวียดนามต้านการฆ่ามนุษย์อย่างเด็ดขาดและจริงจังโดยได้วางนโยบายและสร้างเป็นแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ระยะ5ปีนับแต่ปี2026หา2030เพื่อเป็นทิศทางในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นระบบและหับประกันให้การสกัดกั้นอาชญากรรมนี้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพการตัวจริงในขณะที่ได้กำหนดหัวข้อประจำปี2026ได้วางไว้อย่างนักเรียนว่าทับม่างวงจรกวดล่างเครือข่ายนายหน้าแต่งดองแอฟแฝงการถือผ้าแทนและการขู่ที่ทางเพศข้ามชาติให้หมดไปจากสังคมท่านคำพันธ์พรหมทัตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติได้ฮู้ในโอกาสวันสากลเพื่อต้านการฆ่ามนุษย์ประจำปี2026วันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเพื่อประกันเหตุให้เวียกงานต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับสภาพการตัวจริงรัฐบาลก็คือคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติได้มอบหมายหน้าที่ให้บรรดาแขนงการเกี่ยวข้องและเรียกร้องมายังทุกภาคส่วนในทั่วสังคมจึงพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อต้านการฆ่ามนุษย์ให้เป็นรูปธรรมเป็นต้นให้คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นเจ้าการในการนำพาในการนำใส่สื่อมวลชนทุกแขนงการเพื่อปลุกระดมขบวนการโฆษณาปลูกจิตสำนึกให้กว้างขวางและแหลมคมต้องเปิดเผยเล่ห์เหลี่ยมใหม่ๆของพวกอาชญากรรมโดยเฉพาะการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ให้ประชาชนรู้ทันและบ่ตกเป็นเหยื่อต้องคุ้มครองติดตามกฎกาบรรดาสถานที่พักและห้างบริการบันเทิงให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดพร้อมกันนี้ให้กระทรวงป้องกันความสงบสมทบกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารโดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานประจำด่านชายแดนทั่วประเทศยกสูงความรับผิดชอบในการกวดกาคุ้มครองการเข้าการออกประเทศอย่างเคร่งครัดต้องสอบค้นหาทับบ้างเครือข่ายในหน้าแต่งดองแอแฝงและสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานที่บ่ถูกต้องแต่หัวทีต้องดำเนินการสืบสวนติดตามปิดกั้นถูกเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ที่โฆษณาส่วนเสือหลอกลวงจัดหาวิเหตุงานทำที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผู้ละเมิดที่เป็นนายหน้าซอกหญิงสาวเพื่อไปแต่งดองแอบแฝงต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างนักพร้อมนี้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมต้องเพิ่มทวีการคุ้มครองและกวดกาบรรดาบริษัทจัดหางานอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งสืบต่อยกสูงการพัฒนาสิ่งมือแรงงานและสร้างเวทงานทำภายในให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานตัวจริงพร้อมกันนี้กระทรวงการต่างประเทศก็คือบรรดาสถานเอกอัครทูตและสถานกงสุลลาวประจำต่างประเทศต้องเพิ่มทวีการติดตามกอบกู้และให้การปกป้องช่วยเหลือพลเมืองลาวที่ตกเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์อยู่ต่างประเทศให้ได้รับความปลอดภัยและทันเวลาอย่างไรก็ตามประชาชนบรรดาเผ่าทุกชนชาติจงมีสติก่อนมั่นหมายหรือแต่งดองกับคนแปลกหน้าเพื่อให้ปลอดภัยจากการฆ่ามนุษย์ถ้าพบเห็นการเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยขอให้พ้นแจ้งมายังสายด่วนต้านการฆ่ามนุษย์1300 1300เนาะจริงง่ายๆหรือว่าเบอร์ WhatsApp
020-2288-1300ในทันทีอีกทีหนึ่งเนาะเบอร์วอทแอปแมน020-2288-1300แจ้งด่วนทันทีเลยนั่นก็เป็นระยะเมืองลาววันนี้ที่พอมาลมสู่ท่านฟังเกี่ยวกับปัญหาการฆ่ามนุษย์ถือว่ากำลังแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางอยู่ในทั่วสังคมลาวอันนี้ก็เป็นปัญหาของทั่วโลกได้บ่แม่นเฉพาะของประเทศลาวของเฮาทั่วโลกก็มีปัญหาเรื่องการฆ่ามนุษย์ในทางที่ผิดกฎหมายหลายรูปแบบด้วยกันฉะนั้นพวกเฮาต้องมีสติระวังตัวที่คิดจะเอาให้ลูกหลานของพวกเฮานั้นไปแต่งงานกับคนต่างประเทศเฮาก็ต้องรู้ที่ไปที่มาเป็นคือแนวใดไปแล้วจะรับความปลอดภัยบ่เฮาก็ต้องเบิ่งว่าคนที่จะมาแต่งงานกับลูกกับหลานเฮานั้นมีที่พักที่เซาที่ถาวรบ่สามารถซอกเห็นได้บ่ถ้าว่าเกิดกรณีหยังเกิดขึ้นเนาะอันนี้ก็ฝากเตือนพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วประเทศจงเป็นหูเป็นตาจงช่วยสอดแนมถ้ามีอันใดผิดปกติถูกตัวเหยาะหลอกลวงแจ้งเลยเนาะคือเบอร์เป็นบอกบางทีก็แจ้งไปที่สายด่วนของเพิ่นรับผิดชอบเรื่องการเวียงานต้านการฆ่ามนุษย์ก็คือ1300จดไว้เลยบรรดาท่านผู้ฟังเนาะอาพอจะพักกันหน่อยนึงเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการแล้วจะได้กลับเข้ามาสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตร

ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตรลาวกัมพูเจียจัดกองประชุมคณะกรรมการแสดงครั้งที่9กองประชุมครั้งที่9ของคณะกรรมการแสดงร่วมลาวกัมพูเจียและกัมพูเจียลาวจัดขึ้นในวันที่30กรกฎาคมผ่านมานี้ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์คณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยท่านทองสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการชายแดนร่วมลาวกัมพูเจียและคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูเจียนำโดยท่านลามเจียรัฐมนตรีประจำเลขาธิการเกี่ยวกับชายแดนประธานคณะกรรมการชายแดนร่วมกัมพูเจียลาวโดยผู้ต่างนาจากแขนงการของศูนย์กลางและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้ง2ฝ่ายกองประชุมได้รับฟังผลการปฏิบัติงานภาคสนามของคณะวิชาการเทคนิคทั้ง2ฝ่ายในการกำหนดจุดที่ตั้งลักหมายแสดงเพื่อปักลักหมายแสดงแบบใหม่เปลี่ยนแทนลักหมายแสดงแบบเก่าและปักลักหมายแสดงเพิ่มเติมตลอดเส้นแสดงลาวกัมพูเจียนับแต่เดือนพฤษภาคม2023มาฮอดเดือนมิถุนาปีนี้2ฝ่ายสามารถกำหนดจุดที่ตั้งลักหมายแสดงอยู่พื้นที่ตัวจริงได้จำนวน364จุดรวมเอา70.7 ส่วนห้อยและก็สร้างลักหมายแสดงสำเร็จแล้วจำนวน270ลักหมายรวมเอา 52.9 ส่วนห้อยในจำนวนลักหมายแสดงทั้งหมด510ลักหมายที่จะปักตลอดเส้นชายแดนลาวกัมพูเจียพร้อมกันนี้ทั้ง2ฝ่ายยังได้ปรึกษาหรือกันอย่างกงไปกงมาและได้รับรองด้านหลักการวิธีแก้ไขข้อคงค้างร่วมกันในตอนแสดง86ส่วนห้อยที่ได้สำเร็จการสำรวจและตกลงจะปักลักหมายแสดงเลขที่033ซึ่งเป็นลักหมายใหญ่ที่สำคัญตั้งอยู่บริเวณด่านแสดงหนองนกเขียนตราเปรียงเกรียนที่เป็นด่านสากลแห่งทวีประวางสองประเทศที่สำคัญในการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้เลขเปลี่ยนคำคิดเห็นเกี่ยวกับเขตแดน14ส่วนห้อยที่ยังคงข้างโดยได้มอบหมายให้คณะวิชาการสองฝ่ายสืบต่อปรึกษาหรือแก้ไขในโอกาสที่เหมาะสมอันใกล้นี้ความคืบหน้าที่สองฝ่ายสามารถญาติมาได้ในครั้งนี้เป็นบทบาทก้าวหนึ่งที่สำคัญของเวทงานสำรวจและปักหมายแสดงระหว่างสองประเทศภายใต้บรรยากาศแห่งการพบพันธุ์มืออันดีและนับมือนับแน่นแฟนระหว่างรัฐบาลก็คือประชาชนสองประเทศถ้าเมื่อปัญหาแสดงได้รับการแก้ไขทีละก้าวและมีความจัดแจ้งจะสร้างความสะดวกให้แก่การคุ้มครองไปพร้อมกับการหาประกันให้ประชาชนสองประเทศดำรงชีวิตอย่างสงบและไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกตอบสนองให้แก่การสร้างแสดงระหว่างสองประเทศลาวกัมพูเจียให้เป็นแสดงแห่งสันติภาพมิตรภาพและการมือพัฒนาตามความมุ่งมาตรปรารถนาอันแห่งกล้าของการนำคันสูงของสองพรรคสองรัฐก็คือของประชาชนสองชาติลาวและกัมพูเจียกองประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินไปภายใต้บรรยากาศแห่งมัธยจิตมิตรภาพมีความเข้าอกเข้าใจฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีที่มีมุนเสื้อการพบพันอดีงามแต่บุหันการและได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามนั่นก็แม่นลาวกับพมิตรลมกันเนาะเกี่ยวกับลาวกัมพูเจียเพิ่นปรึกษาหรือปัญหาคณะกรรมการแสดงครั้งที่9ก็ถือว่าสำเร็จหลายสมควรแล้วพวกเขาจะพากันตื่นมีให้ท่านไปผ่อนคลายฟังเพลงจันทร์อากาศแล้วจะกลับเข้ามาสุริยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาท่านไปทั้งแขวงสมณเขตเพิ่นยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวหับห้องหลายหัวหน่วยผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาเซียนตอนนี้ฟังเพลงจากรายการก่อน

นั้นเพียงกับพานท่านผู้ฟังไปตื่มแล้วนะวันนี้จะนำทานเข้าสู่ระยะเที่ยวบ้านแม่จะลมสุทันฟังแขวงสมณเขตยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวหับห้องหลายหัวหน่วยผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาเซียนแขวงสมณเขตสืบต่อยกระดับคุณภาพแขนงการท่องเที่ยวหลังจากหลายหัวหน่วยธุรกิจและสถานที่ท่องเที่ยวในแขวง

ธรรมและการท่องเที่ยวแขวงพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการปกครองนครไกรสอนภูมิหารคณะกรรมการคุ้มครองมาตรฐานผู้ตั้งหน้าโรงแรมเงินผักและห้านอาหารภายในแขวงสมันเขตเข้าห่วมการประเมินมาตรฐานในครั้งนี้ดำเนินไปอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยการประสานงานกันระหว่างกรมคุ้มครองธุรกิจท่องเที่ยวกรมพัฒนาการท่องเที่ยวและโฆษณาการท่องเที่ยวร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของท้องถิ่นผ่านการกวดกาและประเมินตามหลักเกณฑ์อย่างเข้มงวดกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้คัดเลือกหัวหน่วยธุรกิจท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน59รายการสำหรับแขวงสนเขตมี3หัวหน่วยสำคัญที่ได้รับการรับรองประกอบมีโรงแรมบัวสวรรค์ที่ได้รับมาตรฐานโรงแรมเขียวอาเซียนนครไกรสอนภูมิหารและมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดและสปาสวรรค์รีสอร์ทได้รับใบยั่งยืนมาตรฐานสปาอาเซียนพร้อมกับนี้ท่านท้องใสสัญญวงศ์คำดีได้ให้เกียรติมอบรางวัลและใบยั่งยืนมาตรฐานแก่บรรดาหัวหน่วยที่ผ่านการประเมินพร้อมทั้งให้เกียรติโอรมโดยเน้นใส่ให้ภาคส่วนเกี่ยวของสืบต่อยกสูงคุณภาพการบริการพัฒนาตัวเมืองโรงแรมเฮือนผักห้านอาหารและธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อสร้างภาพพจน์อันดีและก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลการมอบรางวัลและใบยั่งยืนมาตรฐานอาเซียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของแขวงสมณเขตในการพัฒนาแขนงการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมมุ่งไปสู่การสร้างแขวงสมณเขตให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในระดับภาคพื้นและสากลอันนี้ก็เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่ว่าเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวให้สูงขึ้นแน่นอนถ้าว่าพวกเขาประกอบธุรกิจเงินผักโรงแรมห้านอาหารถ้าว่าเขาเน้นเรื่องการบริการที่ดีคุณภาพถือว่ามีคุณภาพที่ดีเลิศแล้วก็ถือว่ามีความสะอาดนักท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นคนลาวเขาเองหรือคนต่างประเทศถ้าไปครั้งแล้วก็จะประทับใจนะแน่นอนก็จะบอกต่อกันปากต่อปากเอิ้นมาบ่จําเป็นโฆษณาเสียเงินดอกถ้าเฮาเฮ็ดมีความสะอาดนี่นักท่องเที่ยวก็เจ้าจะมักมาถ่ายวิดีโอบันทึกแล้วก็ส่งต่อออกไปทั้งสื่อออนไลน์คนเห็นว่าโอ้โรงแรมนี้สะอาดงามจ้าเป็นตามมาพักเด้อเป็นตามมาเที่ยวการบริการก็ดีอันนี้เป็นช่องทางนึงที่สามารถต่อยอดธุรกิจของท่านได้ฉะนั้นมาตรฐานการท่องเที่ยวนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญหลายกับผู้ประกอบการโรงแรมเฮือนผักและห้านอาหารฝากไว้เนาะหลายโรงแรมก็ถือว่ายังบ่ได้มาตรฐานเทื่อกันพยายามบุกบืนให้ตนเองนั้นสามารถได้รับใบยั่งยืนมาตรฐานท่องเที่ยวที่ดีเลิศท่านจะได้รับแขกต่างประเทศเนาะแขกภายในประเทศนี่บ่ขาดสายอย่างแน่นอนระยะนี้ก็จะเป็นระยะฤดูฝนกับเป็นระยะการท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ําตกตาดหรือว่าอาจจะไปเที่ยวป่าท่านสกพวกเฮาก็อยากฝากถึงความปลอดภัยเนาะสําหรับท่านที่จะไปเที่ยวระยะนี้ถ้าว่ามีลูกน้อยเป็นน้ํานี่แห้งต้องได้ระมัดระวังได้ไปเที่ยวน้ําตกนี่บรรดาท่านต้องเบิ่งบ่ขาดสายตาเผลอน้อยนึงก็บ่ได้1เสวินาทีก็สามารถเกิดอันตรายแก่เด็กน้อยได้ฉะนั้นก็ต้องเบิ่งติดตามถ้าเด็กน้อยจะไปลงดินน้ําผู้ใหญ่ก็ต้องไปลงดินน้ําหากสาก็จะไว้ตลอดเวลาอันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่กับรายการฮักแผ่นดินแม่เวลาใกล้จะหมดแล้วขอบใจทุกท่านที่ตามรายการจนถึงรายการมื้อนี้ผู้ดําเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยซิตและนายสร้างบันทึกเสียงศรีสุวรรณดีดลวงลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับผลงานเพลงพวกเราจะพบกันใหม่ในมื้อวันพฤหัสบดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: รัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ผันผลถ้าทานถูกได้รางวัลบ่ผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีประธานเทียบแพงทุกทานในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่123ออกข้างวันที่4เดือนสิงหาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โต๊ะเซอร์ได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสังชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพึงประสงค์ของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลและกดกาพร้อมๆกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โต๊ะโดยจะเริ่มจากการสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านคงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสั่งเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสั่งไล่หับเข่างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัล ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานได้รับทราบตื่มทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบข้อความสั้น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่าย Unitel ท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จีขาดเปื้อนหรือมีห้อยปลอมแปลงใดๆท่านจึงสามารถรับเอารางวัลได้ในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักในบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้สืบต่อกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โต เพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละขั้นแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลและเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเสริมพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่หนึ่งในแก่บัตรหมายเลข5ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่2ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่3ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่4ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ไปที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่ในตุ้มกับ6ในตุ้มให้6ในตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบังชื่อหน่วยบานเขาใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เหียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ครองการนำเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลึงตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ2คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงยุติธรรม3คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากศูนย์กลางดาราศาสตร์ชาติ4คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว5คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและ6คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการนำเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลึงตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อหวนกิจกรรมเส้นเหนในบ้านตกลงมาสู่บริเวณทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาเงินบ้านตะพงเงินบ้านไปบรรจุลงกันใส่อุปกรณ์มงกุฎขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลึงตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนเงินตุ้มตะหกเงินตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มเรือนุ่งในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทั้งบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหอยพัฒนาเน้นพลดลทุนจากสังคมพอในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศที่ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อสกัดการพัฒนาต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหอยพัฒนามีรวมศูนย์อยู่บันเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาบันทึกบันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เราจะนำใส่คนการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การจัดตั้งออกเลขรางวัลหอยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และทางวิทยุกระจายเสียงแถมยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์เซ็นทาสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6ความทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์ในมือถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์ไว้จดหมายหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เหมือนกันการหักเงินรางวัลหอยพัฒนาใบเฮือต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จิกขาดเปื้อนดินห้อยความเป็นใดๆแต่จึงสามารถหักเอารางวัลได้ ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเหตุในบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บันห้องหาบอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ขณะนี้หน่วยบานตะพกหน่วยบานก็ถึงนำไปวางไว้อยู่บนห้องหาบตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่ย่ำห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่123ออกข้างวันที่4เดือนสิงหาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข437886 437886เลข5ตัวได้แก่หมายเลข37886 37886เลข4ตัวได้แก่หมายเลข7886 7886เลข3ตัวได้แก่หมายเลข886 886เลข2ตัวได้แก่หมายเลข86 86และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข6หมายเลข6ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้ประธานรับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่123ออกข้างวันที่4เดือนสิงหาปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข437886 437886เลข5ตัวได้แก่หมายเลข37886 37886เลข4ตัวได้แก่หมายเลข7886 7886เลข3ตัวได้แก่หมายเลข886 886เลข2ตัวได้แก่หมายเลข86 86เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข6หมายเลข6ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเลยเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแต่งนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านผู้ฟังที่รักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ติดพันกับดินแดนแห่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะลืมกับคำว่ากุหลาบสีทองหวังว่าหลายคนคงพอนึกได้อยู่ว่าดินแดนแห่งกุหลาบสีทองนั้นตั้งอยู่ไสซึ่งความจริงแล้วดินแดนแห่งนี้บ่ได้ไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็เป็นดินแดนที่หลายคนเคยไปมาแล้วหรือบ่ก็คงจะเคยขี่รถผ่านไปมาแล้วซึ่งหลายท่านนั้นคุ้นเคยแล้วก็ลื่งหูในคําว่าถิ่นอาศัยสาวเมยผู้โสภาถิ่นอยู่โตสาวหลาไม่เกศนาคาแพงทงนาแสงกว้างไกลพระธาตุใหญ่โพนสันคนซาลือกันเอิ้นดินแดนกุหลาบปากสันอันนี้แม่นรายการของพวกเขาจะได้เว้าถึงดินแดนแห่งนี้ซึ่งเป็นดินแดนที่ถูกขนานนามว่ากุหลาบสีทอง
1: ท่านที่เคารพหากเอ่ยถึงแขวงบริคำไซหรือแขวงบริคันในเถื่อก่อนหลายคนคงเคยไปเยี่ยมยามหรือไปท่องเที่ยวมาแล้วแขวงนี้หากอิงไซประวัติความเป็นมาแม่นได้รับการสร้างตั้งขึ้นเป็น2ระยะคือในปีคศ1961ฝ่ายรัฐบาลของราชอาณาจักรลาวได้มีพระราชโองการฉบับเลขที่341ลงวันที่10พฤศจิกายน1961ได้ตกลงสร้างตั้งเป็นแขวงบริคันซึ่งระยะนั้นประกอบมี4เมืองคือเมืองปักสันเมืองปักเจ้าหรือปักกระดิ่งปัจจุบันเมืองโพนสันหรือเมืองทาพระบาทในปัจจุบันและเมืองบริคัน
0: ในระยะที่มีการสร้างตั้งแขวงบริคำไซนั้นอยู่ทิศด้านตะวันตกของแขวงบริคำไซแม่นติดกับเมืองคำเกิดซึ่งเมืองนี้ฝ่ายแนวลาวอิสระได้สร้างเป็นเขตที่มันปฏิวัติมาก่อนแล้วจนมาฮอดวันที่2กุมภาปี1955ฝ่ายแนวลาวอิสระได้ประกาศสร้างเป็นสหเมือง90ซึ่งประกอบมีเมืองคำเกิดแล้วก็ดึงเอาส่วนหนึ่งของเมืองบริคันแล้วก็เมืองหินบูนี่มาขึ้นครับแต่ว่ามาฮอดวันที่12ตุลาปี1967ศูนย์กลางแนวรหัสชาติก็ได้ยกระดับด้านการปกครองของสหเมือง90สร้างเป็นแขวงบริคำไซอันประกอบมี4เมืองต้นตอคือคำเกิดผาทองบริคันและหินบูน
1: ภายหลังยึดอำนาจได้ประกาศเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคม1975แล้วแขวงบริคันที่ขึ้นกับฝ่ายราชอาณาจักรลาวก็ได้ถูกยุบไปในตัวส่วนเมืองที่ขึ้นกับแขวงบริคำไซที่แนวลาวหักซาดที่สร้างตั้งขึ้นนั้นก็ถูกยุบแล้วปรับปรุงสายใยของการจัดตั้งขึ้นใหม่ในปีคศ1976โดยได้โอนเอาเมืองคำเกิดเมืองผาทองเมืองหินบูนไปขึ้นกับแขวงคำมวนส่วนเมืองบริคันเมืองปักเจ้าและเมืองโพนสันได้ฮุ้มเข้ากับเมืองปักสันแล้วโอนมาขึ้นกับแขวงเวียงจันทน
0: ์มาฮอดปีคศ1984กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคได้ออกมติตกลงฉบับหนึ่งในวันที่6มีนาปี1984ว่าด้วยการสั่งตั้งแขวงบริคำไซอีกเทื่อไม่ซึ่งการประกาศสั่งตั้งเทื่อนี้แขวงบริคำไซนั้นจะประกอบด้วย6เมืองคือเมืองปากสันเมืองท่าบกหรือว่าเมืองท่าพระบาทปัจจุบันเมืองบริคันเมืองปากกระดิ่งเมืองคำเกิดและเมืองผาทองหรือว่าเมืองเวียงทองที่พวกเขาเอิ้นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นี่แม่นสิ่งที่คนลาวควรฮู้ประดับตนประดับตัวไว้เพราะว่าหลายเรื่องนี่ในประวัติศาสตร์ผ่านมาพวกเขาบ่ได้ฮู้จักเลยหรือบ่ค่อยจะลืมหูเนื่องจากมีคนเว้าถึงหน่อยและคนที่ฮู้จักนั้นก็เป็นคนรุ่นเก่าหลายคนก็เฒ่าแก่ชราการไปแล้วหลายคนก็เสียชีวิตไปแล้วมันคือความเป็นมาของส่วนหนึ่งแห่งองค์ประกอบของประเทศลาวเฮาม
1: าฟังเพลงทำอิฐจากรายการของเฮาซะก่อนเพลงนี้จัดว่าเป็นเพลงลำดับต้นๆที่มีการแต่งเพลงเพื่อเชิญชวนให้คนไปท่องเที่ยวแขวงบริคำไซซึ่งเคยโด่งดังในซุมปี90หรือประมาณ30กว่าปีมาก่อนนี้ หลังจากนั้นเพลงนี้ได้นำมาบันทึกเสียงอีกครั้งใหม่รวมเป็นสุดเพลงทงเทียวของแขวงบริคำไซ

0: ฐานที่เขาหลบถ้าเว้าถึงที่ตั้งภูมิสันฐานของแขวงบริคำไซแล้วเห็นได้จากแผนที่ว่ามันติดกับแขวงเวียงจันทน์ตอนใต้และภาคเหนือของแขวงคำมวนซึ่งของเขตนี้ประกอบด้วยเขตภูเพียงนากายมหาไซยมราชซึ่งเป็นเขตแคว้นที่มีการติดต่อกันด้วยสายภูเพียงหินปูนยาวเหยียดแต่เหนือหอดใต้ติดสายภูหลวงด้านตะเวนออกติดกับสายแดนเวียดนามภูมิภาคของประเทศส่วนนี้เป็นเขตภูดอยกวมเอาเนื้อที่เกือบทั้งหมดแต่ก็มีเขตทงเพียงที่เลาะตามแคมแม่น้ำของทางฝั่งซ้ายกวมเอาเนื้อที่1/3เท่านั้นแขวงบริคำไซมีเนื้อที่ประมาณ 16,000 ตาตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศ
1: เพื่อความเข้าใจและก็การจดจำง่ายๆทางรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้ขอว่าเตือนว่าแขวงบริคำไซนั้นทางทิศเหนือติดกับนครหลวงเวียงจันทน์กับแขวงไซสมบูรณ์ทิศใต้ติดกับแขวงขมวนทิศตะวันออกติดกับแขวงเสียงขวางและแขวงแงอ่านฮางติ้งซอเวียดนามทิศตะวันตกติดกับจังหวัดบึงกาฬหนองคายและนครพนมซึ่งเป็นภาคอีสานของราชอาณาจักรไทยโดยมีแม่น้ำของเป็นสิ่งที่กีดกันเอาไว้ลักษณะดินแดนของแขวงบริคำไซนั้นเป็นรูปยาวหีซึ่งเป็นบอนที่กิ้วที่สุดของประเทศลาวที่มีหลวงกว้างเพียงแต่ห้อยสาวกิโลเมตรเท่านั้นมีความสูงจากระดับหนาน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ500เมตรแต่ว่าในแขวงบริคำไซนี้มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายเช่นว่าไม้เนื้อแข็งและมีราคาแพงเช่นแบบมีไม้ลงเลงไม้ขยุงไม้ดูไม้แต้ไม้เกียรติชนะและอื่นๆนอกนั้นก็ยังมีสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์ป่าสงวนและก็หายากอีกเช่นว่าเสาหลาซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ซึ่งผ่านมาก็มีการพบเห็นได้อยู่ในแขวงบริคำไซเขตนั่นเถินเท่านั้นนอกนั้นก็ยังมีกระทิงสร้างเสือกวางฟานและอื่น
0: ๆปัจจุบันนี้ด้วยอิงไซเวียกงานการพัฒนาตามทิศซีนำของพรรคในการขบวนการสร้างบ้านใหญ่ให้เป็นตัวเมืองน้อยอยู่แขวงบริคำไซที่ประสบผลสำเร็จมีถึง5บ้านคือบ้านผาเมืองจอมทองก่อไห่ทงนามีและเวียงคำในนี้ได้ประกาศให้บ้านผาเมืองเมืองบริคันและบ้านเวียงคำเมืองปากกระดิ่งกลายเป็นบ้านใหญ่ที่มีสีสันเป็นตัวเมืองน้อยในชนบทนี่คือเรื่องราวที่ทางรายการได้กล่าวถึงแขวงบริคันหรือบริคำไซหรือสหเมืองเก้าศูนย์ซึ่งสื่อนี้อาจมีหน่วยคนที่รู้จักว่ามันคือส่วนหนึ่งของแขวงบริคำไซในปัจจุบัน

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่ฮักแผงปัจจุบันนี้แขวงบุรีคำไสมีหลายสิ่งที่สามารถอำนวยความสะดวกเป็นต้นกระเมนถนนหนทางช่วยเฮ็ดให้ผู้คนเดินทางไปมาได้สัมผัสกับธรรมชาติน้ำตกตาดที่สามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเป็นจำนวนบ่น้อยบ่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมาเองหรือธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยเราจะสามารถสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆที่เป็นธรรมชาติอันโดดเด่นและสวยสดงดงามเพื่อหลายคนนั้นมักจะไปพรคลายเพื่อสบายใจในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในนั้นมีสถานที่แห่งหนึ่งที่หลายคนเอิ้นว่าหนองสามานมีด้านหินหนองสามานนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของแขวงบุรีคำไสที่มีอากาศสดชื่นเหมาะแก่การพักผ่อนย้อนใจในยามวันพักโดยเป็นนั่งลมชมวิวสูบเอาอากาศสดชดและกลิ่นหอมของอ้ายธรรมชาติฟังเสียงนกหนูปูปีกแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นผู้ที่มักสุ่มมักเสี่ยวมักกินข้าวป่ามักกินข้าวสามัคคีกับพาครอบพาครัวพาหมู่พาโคพากันไปพักผ่อนย้อนใจอยู่ด้านหินหนองสามานแห่งนั้น
1: ด้านหินหนองสามานดินแดนมหัศจรรย์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติด้านหินหนองสามานแม้นอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีความสวยสดงดงามและโดดเด่นซึ่งตั้งอยู่เขตบ้านหนองสามานเมืองปากสันแขวงบริคำไซห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางเลขที่13ไตประมาณ26กิโลเมตรจะเห็นด้านหินที่กว้างและยาวเหยียดเรียบไปตามแคมทางเบื้องซ้ายมือ
0: พลานหินหรือว่าด่านหินหนองสามานนี้มีขนาดกว้างประมาณ100เมตรหา150เมตรแล้วก็มีความยาวนี่โอ้ยาวเป็นกิโลพุ่นละว่าซึ่งมีการเชื่อมกับสายภูที่ชาวบ้านเอิ้นว่าภูกองเข่ามันเป็นเหมือนกำแพงที่มาปกคลุมเอาไว้ซึ่งอยู่ที่นี้มันก็ยังมีต้นระดับเนินหินที่สูงสันสูงจากพื้นนี่ก็ประมาณ25เมตรแล้วก็มีความยาวประมาณ200เมตรแล้วก็อ้อมรอบไปด้วยด่านหินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้หมายความว่ายกขอบด่านหินนี่มันจะมีป่าไม้ขึ้นซึ่งไม้บางต้นก็สูงกว่าด่านหินแต่ว่าส่วนหลายนี่มันก็จะต่ำกว่าด่านหินเพราะด่านหินบางบ่อนี่มันสูงเด้มันสูงเด้ดังนั้นผู้ใดที่จะไปเที่ยวมีลูกมีหลานก็ให้ระมัดระวังเอาไว้ย่านว่าไปผลิกพลาดตกด่านหินแห่งนี้เพราะว่าไม่นานาชนิดที่เกิดขึ้นหันหลายคนก็อาจจะคิดว่าโอ้มันคือมาเตี้ยมาต่ำแท้ความจริงมันบ่ได้เตี้ยได้ต่ำไม่เหล่านั้นมีความสูง5เมตร10เมตรก็ยังมีแล้วก็อันสำคัญก็คือว่าอยู่ในบริเวณนี้มักพบพ่อต้นจันไดและดอกไม้ที่สวยงามหลายชนิดแต่บ่มั่นใจว่าต้นจันไดที่มันมักเกิดอยู่ตามผาหินนี้ปัจจุบันยังอยู่ครบหรือบ่เพราะว่ามักจะมีคนลักลอบลักออกไปขายเป็นไม้ประดับให้คนในเมืองที่มักปลูกอยู่ตามเฮือนตามศาลว่าเป็นไม้ที่มีคุณสมบัติที่ดีเป็นไม้สิริมงคลแต่ว่าความจริงมันเป็นไม้ที่เพิ่นเกือดห้ามเด้กฎหมายห้ามเด้ดังนั้นระวังผู้ใดที่ไปเอาต้นไม้ประเภทนี้ที่เพิ่นห้วนห้ามออกจากป่ามานี่ท่านเพิ่นพบเห็นในห่วยจะปรับหมายใส่โทษใส่คุกใส่ตารางก็แล้วก็พร้อมเดียวกันหันถ้าว่าไปยามฝนแบบนี้นอนลินอยู่พลานหินเขาก็จะได้ยินเสียงน้ำตกค่อยๆซึ่งเป็นน้ำที่ล้นจากหนองสามานนั่นแหละแล้วก็พร้อมเดียวกันหันอยู่หนองสามานนี้ก็สามารถลงลินน้ำได้ไปเห็นเด็กน้อยลงลินน้ำลอยลินน้ำนี่โอ้ยสะอ่อนน้ำใสเย็นแต่ว่าถึงใดก็ตามในเมื่อเฮาไปเที่ยวแล้วให้พยายามรักษาสภาพแวดล้อมสิ่งของที่ใส่เครื่องอยู่ของกินไปกินก็ขอให้เก็บแล้วก็เอากลับคืนมาพอสถานที่แห่งนี้ในเวลาที่ผู้ดำเนินรายการไปหันเขาเจ้ายังบ่ทันมีการให้บุคคลไปรับผิดชอบในการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยเถอะแต่ถึงใดก็ตามถึงว่าปัจจุบันนี้จะมีหรือบ่มีก็ตามสติความรู้สึกในการอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมเฮาควรจะยึดถือเป็นน้ำเบอร์หนึ่งเพ เพื่อหยังเพื่อเฮ็ดให้สถานที่แห่งนี้

จุดเด่นของด่านหินหนองสามานนั้นพ่อสั่งรวมสั้นๆได้คือที่ตั้งอยู่บ้านหนองสามานเมืองปากสันแขวงบริคำไซระยะทางห่างจากตัวเมืองปากสันไปตามเส้นทางเลขที่13ประมาณ26กิโลเมตรจุดเด่นเป็นด่านหินธรรมชาติที่สงบคุมเย็นสำหรับการพักผ่อนนั่งชมวิวสูดเอาอากาศสดและสามารถลงลิ่นน้ำใสๆนั้นได้

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทีวัน

0: ขี่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้นับแต่นี้ฮอดปี2030องค์การกวดกาแห่งรัฐจะเอาใจใส่เพิ่มทวีสกัดกั้นและต้านการสอลัดบังหลวงผู้แทนกระทรวงโยธาธิการขนส่งเข้าร่วมกองประชุมโต๊ะมนรัฐมนตรีด้านการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยอาเซียนจีนครั้งที่4ที่มาเลเซีย7เดือนต้นปีนี้การส่งออกนำเข้าของเวียดนามบรรลุ659ตื้อดอลลาร์ต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: นับแต่นี้ฮอดปี2030องค์การกวดกาแห่งรัฐจะเอาใจใส่เพิ่มทวีการสกัดกั้นและต้านการสอลัดบังหลวงในทุกรูปแบบให้มีความเข้มงวดแข็งแรงและแท้ถึงทั่วทุกบ่อนในโอกาสรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกา5ปี2021-2025และเสนอทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงาน5ปี2026-2030ขององค์การกวดกาแห่งรัฐต่อกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุริสิบจัดขึ้นเมืองบรมนีอยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านวันไสพองสวรรค์ประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐให้ฮู้ว่าอย่าสุ่มใส่สืบต่อเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการสอลัดบังหลวงให้พนักงานสมาชิกภาคผู้ประกอบการและประชาชนประดาเผ่าหับฮู้เข้าใจอย่างกว้างขวางและทั่วถึงเพื่อเข้าร่วมสกัดกั้นและต้านการสอลัดบังหลวง
2: ติดตามกฎกาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับที่มีพฤติกรรมมีการละเมิดคำสั่งกฎหมายและระเบียบการต่างๆที่องค์การรัฐแต่ละขั้นวางออกติดตามกฎกาความรับผิดชอบการเมืองของคณะพักคณะขั้นต่างๆในการแก้ไขผลของการกฎกาในกรณีคณะนำองค์การเกี่ยวข้องบ่แก้ไขผลของการกฎกาหรือแก้ไขบ่ถูกต้องหรือแก้ยาวเวลาในการแก้ไขแม่นจะนำใส่กฎหมายมาตรา29ของกฎหมายว่าด้วยกฎการรัฐฉบับเลขที่25สพส.ลงวันที่29ธันวาคม2022เพิ่มทวีสกัดกั้นและต้านการสอลัดบังหลวงในทุกรูปแบบให้แข็งแรงแทบถึงทั่วทุกบ่อนโดยซุ้มใส่สืบต่อเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการสอลัดบังหลวงให้พนักงานสมาชิกพรรคผู้ประกอบการและประชาชนให้มีความรับรู้เข้าใจอย่างกว้างขวางทั่วถึงเพื่อเข้าร่วมในสกัดกั้นและต้านการสอลัดบังหลวง
1: ท่านวันไสพองสวรรค์ให้ฮู้ตื่มว่าองค์การกวดกาแห่งรัฐจะสุ่มใส่กวดกาคงเขตที่มีความเสี่ยงโครงการใหญ่ที่นำใส่งบประมาณหลายเช่นโครงการลงทุนก่อสร้างพื้นฐานโครงรางการลงทุนของวีซ่ากิจรัฐการคุ้มครองหลายหับหลายจ่ายงบประมาณการคุ้มครองนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองนำใส่ที่ดินแหล่งอื่น
0: เมื่อวานนี้ที่สภาประชาชนแขวงบุรีคำไซได้มีพิธีประกาศกงจักที่คณะประจำสภาแห่งชาติสร้างตั้งและการแต่งตั้งบุคลากรประจำเขตตั้งที่11แขวงบุรีคำไซโดยการเป็นประธานของทานมอนไซลาวหมอทรงกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติมีทานสนธนูธรรมวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเขาห่วมท่านส่วนธนูธรรมวงศ์ได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่11แขวงบุรีคำไซและห้องหัวหน้ากรมเวียกงานสมาชิกสภาแห่งชาติได้อ่านมติของคณะประจำสภาแห่งชาติฉบับเลขที่191ว่าด้วยการแต่งตั้งท่านส่วนธนูธรรมวงศ์เป็นประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่11แขวงบุรีคำไซและทานไซอัมพรสีหาวงเป็นรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตตั้งที่11ในโอกาสนี้ทานมอนไซลาโมซงได้แสดงความสมเสยต่อบรรดาทานที่ถูกแต่งตั้งเพื่อนำพาซีนำเวียกงานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตตั้งที่11พร้อมทั้งเน้นนักให้มีกลไกการประสานงานกับบรรดากรรมธิการและห้องว่าการสภาแห่งชาติสภาประชาชนแขวงและคณะพรรคองค์การปกครองแขวงอย่างเป็นปกติในการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของตนเพื่อติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและบรรดาโครงการลงทุนที่พร้อมจะตั้งปฏิบัติอยู่เขตเลือกตั้งของตนที่ส่งผลกระทบโดยกงต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปฏิบัติพลบทบาทสิทธิหน้าที่ในการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมของท้องถิ่นการตกลงปัญหาสำคัญของท้องถิ่นและการติดตามกฎกาห้องประธานสภาแห่งชาติได้เสนอให้องค์การปกครองแขวงก็คือองค์การปกครองทุกขั้นจงเพิ่มทวีความห่วมมือสนับสนุนการเคลื่อนไหวของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนคันแฝงด้วยการสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวก ให้แก่การขัดไหวเพื่อเฮ็ดสำเร็จหน้าที่เป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้งของตน
1: ท่านงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะจากกรมเคหะและผังเมืองห้องการกระทรวงกรมแผนการและการร่วมมือสมาคมสถาปนิกและวิศวกรโยธาลาวได้เข้าร่วมกองประชุมโตมนรัฐมนตรีด้านการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยอาเซียนจีนครั้งที่4ภายใต้หัวข้อเมืองที่ยืนยงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสุมสนที่สามัคคีในวันที่1สิงหาคมนี้ที่เมืองอีโบลัดรักประเทศมาเลเซียมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีและรองรัฐมนตรีจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนจีนกองเลขาอาเซียนและองค์การที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหลายกว่า80คนเพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายประสบการณ์และนวัตกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเมืองที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานอย่างยืนยงในของประชุมทานงามประสงค์เมืองมณีได้กล่าวปราศัยภายใต้หัวข้อเสริมสร้างการบริการในตัวเมืองที่มีความทนทานและพื้นฐานโครงสร้างที่ยืนยงโดยได้สะท้อนให้เห็นว่าลาวกำลังประเสริฐกับความท้าทายจากการหันเป็นตัวเมืองที่ว่องไวบวกกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้านการบริการตัวเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายดังกล่าวกระแหน่งการโยธาธิการและขนส่งได้ยั่งยืนความมุ่งมั่นเล็งลัดการพัฒนาตัวเมืองที่ยืนยงและทนทานตามแผนการ5ปีของกระทรวงและการจัดตั้งปฏิบัติวาระใหม่แห่งการพัฒนาตัวเมืองรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้เน้นนัก3นาเวียกบริบทสำคัญของลาวในการสร้างตัวเมืองที่ทนทานและยืนยงคือยกระดับการคุ้มครองและบริการตัวเมืองให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศโดยซุ้มไซคุ้มครองสิ่งเศษเหลือแบบยืนยงการสร้างระบบระบายน้ำในตัวเมืองที่ทนทานการนำไซวิธีการแก้ไขที่อิงไซธรรมชาติและการวางแผนพังตัวเมืองที่เสื่อมสานกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยืนยงและนำไซทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับการหันเปลี่ยนตัวเมืองโดยซุ้มไซการสร้างที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมและมีคุณภาพการสร้างโครงสร้างพื้นฐานตอบสนองกับความต้องการของชุมชนและทุกคนสามารถเข้าถึงได้เล็งลัดการหันเป็นดิจิตอลเพื่อยกระดับการบริหารการวางแผนผังตัวเมืองและการบริการตัวเมืองอย่างมีประสิทธิภาพในตอนท้ายเพื่อเป็นแนวทางร่วมกันระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนในการส่งเสริมการพัฒนาตัวเมืองที่ยืนยงการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและชุมชนที่มีความปองดองกันพร้อมทั้งสืบต่อเสริมสร้างการร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างอาเซียนและจีนในคงเขตการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการพัฒนาตัวเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคพื้น
0: ปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ถอดถอนบทเรียนจากประเทศใกล้เคียงที่ได้รับผลสำเร็จในการเข้มงวดแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ที่เกิดขึ้นกับคะแนนการท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศไทยท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซหักสากลมหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าสำหรับบทเรียนของไทยที่เป็นประเทศหนึ่งประสบปัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์มาโดนนานโดยเฉพาะในระยะ2015หา2017ต่อมาในปี2018คะแนนท่องเที่ยวของไทยได้เร่งใส่แก้ไขอย่างเข้มงวดโดยมีหลายหน่วยงานนำใส่มาตรการพิเศษปราบปราม
3: รัฐบาลไทยได้สั่งให้ตำรวจท่องเที่ยวกลุ่มการท่องเที่ยวกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษ DSI ภาษีและกลุ่มทะเบียนวิสาหกิจร่วมกันกวดกาเพราะปัญหาดังกล่าวบ่ได้อยู่เพียงแต่บริษัทนำเที่ยวทอดทอนใบอนุญาตและปิดบริษัทที่ละเมิดหลังจากสืบสวนรัฐบาลไทยได้หยุดไส้และทอนใบอนุญาตบริษัทนำเที่ยวหลายแห่งพร้อมกับสั่งปิดกิจการที่ฝ่าฝืนเพื่อส่งสัญญาณว่ารัฐบ่ยอมให้กิจการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นกวดสอบโนมินีและถือการถือหุ้นของคนต่างประเทศไทยได้พบว่าหลายบริษัทใช้คนไทยเป็นโนมินีเพื่อปิดบังการควบคุมของผู้ลงทุนต่างประเทศและจึงเพิ่มการกวดสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นและดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและต่างประเทศ
0: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซมีคำเห็นเติมว่าบทเรียนของรัฐบาลไทยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังโดยติดตามทางการเงินและภาษี เนื่องจากกำไรคงทัวร์ศูนย์ดอลลาร์มาจากการบังคับซื้อสินค้าและการหลีกเลี่ยงภาษีจึงได้กวดสอบบัญชีการโอนเงินและรายรับของธุรกิจไปควบคู่กับการกวดกาพนักงานน้ำเที่ยวและคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกผิดกฎหมายพร้อมทั้งจับตัวและส่งกลับพนักงานน้ำเที่ยวต่างประเทศที่บ่มีใบอนุญาตรวมทั้งกวดกาการนำใส่แห่งงานต่างประเทศในธุรกิจการน้ำเที่ยวขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่2สิงหาคมนี้ว่าสภาพเศรษฐกิจของเวียดนามใน7เดือนปีนี้ได้หับหูแห่งสุกยูที่ตั้งหน้าจากการผลิตอุตสาหกรรมส่งออกน้ำเข้าการบริโภคและการดึงดูดการลงทุนข่าวรายงานว่าใน7เดือนปีนี้การส่งออกน้ำเข้าของเวียดนามสืบต่อแม่นหนึ่งในบรรดาจุดพ้นเด่นของพื้นฐานเศรษฐกิจยอดวงเงินการส่งออกน้ำเข้าคาดว่าจะบรรลุ659ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น18ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวการค้าและการเสริมต่อกับตลาดสากลของเวียดนามสืบต่อหักษาได้ความมั่นเที่ยงท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกยังผันแปรหลายอย่าง
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานเมื่อบดุลมานิวาในขณะที่องค์การอุตุนิยมโลกหรือ WMO ได้เผยแพร่บทรายงานสภาพอากาศตามฤดูกาลทั่วโลกประจำเดือนฉบับล่าสุดท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้จัดกล่องประชุมแถลงข่าวอยู่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติมาตรการเพื่อรับมือกับสภาพอากาศร้อนหุนแฮงซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญตามการคาดคะเนล่าสุดขององค์การ WMO แสดงเห็นว่าระหว่างเดือนสิงหาหาเดือนตุลาปีนี้อุณหภูมิอยู่ทุกพื้นที่ทางบกของโลกล้วนแต่จะสูงกว่าระดับปกติปรากฏการณ์เอลนีโญบ่เพียงแต่จะนำเอาคลื่นความร้อนมาเท่านั้นยังจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำฝนที่ลดลงในขอบเขตทั่วโลกเติมอีกทวีปอเมริกากลางและเขตกาลาอิบทวีปอเมริกาใต้อาซีใต้ปาซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ทวีปเอียรปและบางเขตของทวีปแอฟริกาจะประสบกับอุณหภูมิสูงและภัยแห้งแล้ง
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกรมอุตุนิยมสาธารณรัฐเกาหลีแจ้งให้ฮู้ว่าวันที่2สิงหาคมนี้หลายพื้นที่ในสาธารณรัฐเกาหลีประสบกับสภาพอากาศร้อนมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาอุณหภูมิในตอนกลางเว้นอยู่นครยางซันแขวงกิยงซางใต้สูงกว่า40องศาเป็นเมื่อที่5ติดต่อกันและสูงกว่า42องศาในวันที่2สิงหาคมนี้ได้สร้างสถิติใหม่ของอุณหภูมิสูงสุดอยู่สาธารณรัฐเกาหลี
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่1สิงหาคมนี้ท่านกีอันนีอินฟันติโนประธานสหพันธ์บาสเกตบอลโลกหรือฟีฟ่าได้ออกแถลงการณ์ว่าเนื่องจากโครงการจำหน่ายกรรมสิทธิ์หุ้นเฮ็ดให้บรรดาฝ่ายที่มีความขัดแย้งกันฉะนั้นจึงตัดสินใจหยุดการสร้างตั้งบริษัทโฟวาร์ดของฟีฟ่าที่แต่ก่อนสร้างตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการแข่งขันบาสเกตบอลโลกและการแข่งขันบาสเกตบอลรายการต่างๆของฟีฟ่าที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสนีและสมภวันมาวงไซอ่าน

ดุมันสื่อสัตว์ประหยัดอดทนจะพาทานพ้นทุกข์สบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการทีหักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงเป็นประจำทุกๆคืนมีบทกลอนมีบทเรื่องสั้นสลับสับเปลี่ยนพร้อมเสียงเพลงห้องให้ทานได้รับฟังคิดว่ามิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านหลังจากที่ทานได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหรือว่ากินข้าวแลงแล้วก่อนจะหลับนอนมาพักผ่อนหย่อนใจรับฟังรายการนี้กันก่อนเนาะสำหรับคืนนี้เมนได้นำเอาบทเรื่องสั้นมานำเสนอให้แก่ทานได้รับฟังซึ่งเป็นผลงานการเขียนของน้อยวีสุรดาในเรื่องที่มีชื่อว่าเงินหรือจรรยาบรรณเอาเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานรับฟังจังเป็นเจ้าเงือกงากเอาแท้เอาว่าเนาะเป็นหัวหน้ามูแท้ๆก็ยังเอารถคันเก่าๆมาขี่เสียงแจ๊ดๆของบัวซีลอดเข้ามาต่ำหูของคำตาผู้นั่งเห็ดแสงตาตกต่ำอยู่ทางข้างๆบัดเท้าสีกาลูกตามันหนะหากะเข้าเหตุการณ์อยู่ด้านซ้ายแดนบ่พอปีมันก็ยังมีรถขี่มีรถวีโก้ขี่อวดไทยบ้านไทยเมืองบัดเจ้าเฮ็ดเวียกภาษีตั้งว่าหลายปีแล้วก็ยังเอารถคันเก่าๆโซมของห้องการมาขี่เถื่อนี้ก็เป็นเถื่อหนึ่งอีกที่ค้ำตาถึกเมียเว้าใส่จนห้อนหูภายหลังที่เอารถกระบะรุ่นซุมปี90มาเหือนเถื่อก่อนนั้นแห้งกระเตกกว่านี้ย้อนขี่แต่รถจักรประจำตำแหน่งคันเก่าหมางมาเฮือนเขาได้แต่อุดกันเพื่อบ่ให้อุดมการที่เขาได้ปฏิญาณโตการจะตั้งต้องมาพังทลายย้อนควมขี่ตักมักได้ของผู้เป็นเมียเจ้าก็จะสุโพธหลายเขาได้ขี่รถจักรที่การจะตั้งมอบหมายให้นี่และพร้อมน้ำมันแต่ละเดือนมันก็เฮ็ดให้การไปล่ามาการของข้อยสะดวกสบายก็ดีก็ขี่รถอีห้างหันตัวแล้วเจ้าผู้อายไทยบ้านไทยเมืองได้ปะเบิ่งผู้ใดก็ขี่รถเก๋งรถใหญ่มิตรเจ้านี่แล้วพนักงานภาษีขี่รถจากอีห้างจนข้อยบ่กล้าสิซ่อนไปนำเสียงเมียดังสอดเข้าถึงหัวใจจนเขาหู้สึกว่าตนเองมีปมด้อยแต่เสียงปฏิญาณที่เขาเคยเว้าก่อนที่จะหับหน้าที่เป็นพนักงานก็ยังดังเข้ามาแทรกเฮ็ดให้เขาสามารถยืดอกขึ้นสู้หน้าเมียได้ข้อยบ่เคยอายไผดอกข้อยเฮ็ดเวียกตามหน้าที่ของข้อยและข้อยก็ปฏิบัติระเบียบทุกอย่างข่อยฮู้สึกภูมิใจซ้ำที่ข่อยสามารถยืนอยู่จุดนี้ได้ก็ลองเบิ่งผู้เป็นเมียทั้งเว้าทั้งเบ๊ะสบใส่และก็ฮื้อเสื้อเอานมให้ลูกกินรถคันเก่าที่การจะตั้งมอบหมายให้นั้นได้เอาไปเมียนไว้อยู่ก้องกกมักลำไยข้างเฮือนพร้อมกับเอาเพลเก่าๆสูบน้ำมาเสร็จขี้ฝุ่นที่ติดอยู่ตามตัวรถออกถึงว่าห้างของมันจะบ่ใหม่คือกับรถของเท้าสีกาแต่จักของมันก็ยังดีอยู่หากคอยขับคอยเพียนเอามันก็ดีกว่าขับรถจักรเก่าที่เขาเอาส่งคืนให้ห้องการได้ยินเพิ่นว่ามอบให้เท่าคำพนักงานผู้มาใหม่ว่าสั้น

ภาพข่าวแรงมื้อนี้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศบ่เบิกบานปานใดบัวสีเฮ็ดหน้าบูดจุลูป้อนข้าวลูกด้วยท่าทีกระฝึดกระฝัดเตะเข่ากับพยายามโซกหาเนียวเฮ็ดให้ใบหน้าอันเข่งตึงนั่นพรคลายได้โดยตักเนื้อกินใส่จานน้อยยื่นให้เมียบ่ได้ผลตามที่เขาคิดจึงปล่อยให้เวลาเป็นผู้ตัดสินอาบน้ำแล้วเขาก็เอาเอกสารที่ยังค้างมากวดภายหลังแก้สำเร็จแล้วก็เกียมตัวเข้านอนไฟในห้องยังแจ้งอยู่บัวสีและลูกน้อยนอนหลับอยู่ในมุ้งดนแล้วก่อนจะปิดสวิตไฟเขาแน้มเบิ่งเมียด้วยความสงสารหากเขาเฮ็ดคือบักสีกาป่านนี้เขาคิดเพียงแต่เท่านั้นเขาบ่อยากคิดเติมอีกย่านว่าสิ่งที่ตนเคยวาจาลั่นไปนั้นจะเป็นเพียงลมปากของนักสวยโอกาสพ่อแต่หัวแตะหมอนเสียงโกรนสอดกระดังประสานกับความมิดเงียบแต่เขาก็ต้องตื่นสะเดิดในกลางดึกเพราะเสียงบัวสีดังกระทบประสาทหูแหงพร้อมทั้งเสียงแหงและแขนเขาก็มาสุกตุ่นตัวไอ้ตาไอ้ตาลูกเขาเป็นสักเสียงของนางดังทั้งสั่นทั้งเซ็นเฮ็ดให้เขาลุกพะวือพะว่าขึ้นมุดออกจากมุ้งไปเปิดสวิตช์ไฟเขาเฝ้าเอาน้ำอยู่กระตุกยิ่นใส่แพมาเสร็จหน้าไปโปะใส่ห่างคีงของลูกน้อยอาการสัตว์ก็ค่อยๆทุเลาลงบ่ได้ดอกเฝ้าเอาลูกไปห้องหมอไว้ๆบัวสีทั้งเว้าทั้งอุ้มเอาลูกที่ยังกระตุกกระตักบางครั้งคำตาบลอซาตัดสินใจอย่างไวพลันจับเอากระเจรถเล่นไปที่ก้องกกลำไยบอลรถจอดอยู่แล้วทั้งสามชีวิตก็มุ่งสู่โรงหมอที่ใกล้ที่สุด

การต้อนหับคนเจ็บอยู่ห้องสุขเสริญดำเนินไปอย่างสลวนเขาจกเอาบัตรประกันสุขภาพออกให้แพทย์เบิ่งเมื่อเห็นดังนั้นแพทย์สองคนที่ประจำอยู่ห้องก็แบ่งปันหน้าที่ผู้หนึ่งทั้งกวดทั้งถามอาการของคนเจ็บจากผู้เป็นพ่อแม่มิเตบัวสีเป็นผู้เล่าอาการเจ็บของลูกส่วนคำตาได้แต่แนมเบิ่งลูกที่นอนหลับตาด้วยความเป็นห่วงเมื่อกวดอาการเหียบห้อยแล้วคนเจ็บวัยเยาว์ก็ถูกนำส่งเข้าห้องICU อย่างปัจจุบันทันด่วนน้ำตาของผู้เป็นเมจักว่ามาเตะทางใดไหลออกมาพร้อมกับเสียงสะอื้นคำตากลุ่มมือผู้เป็นเมียพร้อมทางประโลมด้วยความทุนเทียงบ่ต้องตกใจดอกบัวจักหน่อยลูกเขาหักสิเซาเพราะมีท่านหมอเก่งๆอยู่นี่แล้วบอกพอข่าวหมอปัวเด็กประจำของหมอแห่งนี้ก็มาถึงและก็เข้าไปในห้อง ICU 5นาทีต่อมาท่านหมอก็ย่างออกมาพร้อมทั้งเว้ากับสองผัวเมียที่นั่งคองท่าอยู่ด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นใจเด็กปลอดภัยแล้วคันมาทราบเพียง5นาทีอาจจะลำบากน้ำตาคำตาซึมออกเขาโอบกอดเอาเมียด้วยความดีใจบัวสีหู้ซึกซื่นใจอย่างบอกบ่ถูกความอบอุ่นจากวงแขนของผัวเฮ็ดให้นางหู้ซึกคือมีหยังมาข้างอยู่หูคอต้องได้ไปปีนปัวอยู่โรงหมอเติมอีกจัก 2-3 มื้อจึงได้กลับเมื่อใดหมอบอกด้วยอารมณ์ที่ดีขอบใจท่านหมอหลายๆเด้อทั้งสองผัวเมียย่อมือพนมแสดงความฮู้บุญคุณบัวสีก้มจุกเอาซองขาวๆออกจากกระเป๋าพายยื่นให้ท่านหมอหมอผู้มีจรรยาบรรณจะบ่หับเอาซองขาวจากคนเจ็บท่านหมอทั้งเว้าทั้งซี่ใส่เกียร์แผ่นที่มีประโยคดังกล่าวติดอยู่ข้างฝาเป็นสินน้ำใจจากครอบครัวน้องขอให้ท่านหมอหับซะบัวสีทั้งเว้าทั้งซูซีให้ท่านหมอหับส่วนคำตาเลือดตาลงพื้นออกห้อนหน้าสุดจะพรรณนาอย่าว่าท่านหมอลิ้นโตเด้อขนาดเมียของหมอเองเอาสินน้ำใจให้พนักงานภาษีอยู่ด่านในวางปีกายนี่ตั้งเป็นล้านพุ่นเพื่อว่าจะเอายาที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศเอามาเข้าห้านพนักงานผู้นั้นก็ยังบ่เอาลาวได้เหตุตามกฎระเบียบทุกอย่างหากมีพนักงานแบบนั้นหลายๆคนบ้านเมืองเฮาคงจะหลุดพ้นจากประเทศที่ถูกยากได้โดยไวนับแต่เมียของหมอมาเล่าเหตุการณ์สู่ฟังหมอก็ฮู้สึกละอายใจที่ได้หับเอาซองข่าวจากคนเจ็บจงเก็บไว้ซื้อยุกยาให้ลูกของพวกเจ้าซะบัวสีฮู้สึกตื้นตันใจจนปากบ่ออกเก็บซองข่าวลงใส่กระเป๋าดังเดิมพร้อมทั้งยกมือไหว้ทานหมออย่างฮู้บุญคุณเส้นเดียวกับคำตาที่พนมไหว้อย่างนอบน้อมแต่ในหัวของเขายังปรากฏเห็นภาพที่ตอนเขาปฏิเสธการหับเอาสินบนจากแม่ค้าขายยาผู้หนึ่งในเมื่อปีกายนี้ท่านผู้ฟังที่หักแพงเงินเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคนในสังคมถ้าเขาได้มาโดยถูกต้องชอบธรรมก็ถือว่าเขามีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาอาชีพแต่กลุ่มกันข้าม
ถ้าเฮาได้มาโดยบ่ถูกต้องเฮาก็กลายเป็นคนที่ขาดจรรยาบรรณเรื่องสั้นที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นแม้นได้ส่องแสงถึงสภาพการต่อสู้แนวคิดของพนักงานระหว่างเงินและจรรยาบรรณสำหรับบทเขียนของน้อยวิสุลดาแม่นได้หมดลงเนาะและเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงห้องจากทางรายการกันก่อนแล้วมาเข้าสู่บทเรื่องสั้นในเรื่องต่อไป

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ท่านก็ได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพร้อมพุทธเรืองสันเงินหรือจรรยาบรรณผ่านไปแล้วหวังว่าคงจะสร้างความมื่นเซินให้แก่ท่านผู้ฟังได้เป็นอย่างดีเนาะและต่อไปจะมาเข้าสู่บทเรื่องจากการเขียนของน้อยดอกกระเดาในเรื่องที่มีเสือว่าขาดครูเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญท่านรับฟัง

มื่อนี้พวกเขามารวมกันก็มีหลายเวียกงานที่จะต้องได้ปรึกษาหาเลือกันสิ่งที่สำคัญกว่าหมู่นั้นเมนปัญหาการขาดคู่สอนภายในบ้านย้อนว่าปีนี้ฮอดเดือนตุลาแล้วกายเวลาเปิดโรงเรียนแล้วแต่เด็กน้อยก็ยังบ่ทันได้เข้าโรงเรียนเฮาเคยเสนอปัญหานี้หาแผนกศึกษาเมืองแต่พวกเพิ่นก็บอกให้รอท่าฉะนั้นมื้อนี้จึงอยากขอความเห็นนำไทยบ้านเฮาทุกคนว่าจะต้องเฮ็ดแนวใดเพื่อบ่ให้โรงเรียนอยู่ในบ้านของพวกเฮาบ่เป็นโรงเรียนห้างเพื่อให้ลูกหลานได้ฮำเรียนเมื่อพอพันเว้าสุดลุงสาซึ่งเป็นอาวุโสภายในบ้านถามขึ้นว่าคันสั้นครูสอนปีกายนี่เพิ่นหนีไปไสเพิ่นย้ายหนีไปอยู่เมืองพุ่นแล้วแม่นไผเด้สิมาอยากสร้างสาพัฒนาบ้านนอกขอบเขมรคือแนวนี้เพราะอยู่ไปหลายมันมีหลายอย่างที่บ่สะดวกสบายผู้ใดมีส่งทางหาเอาไผมาเป็นครูสอนบ้านเฮาก็ให้เว้ามาเบิ่งดูแม่พรเว้าขึ้นก่อนหมู่ว่าสำหรับเฮานี่ก็คิดเห็นแต่ถ้าบุญมีแล้วเรากะหาก็เฮียนจบมาจากสร้างครูใหม่ๆเดี๋ยวนี้ก็ยังรอท่าการซับซ้อนทางขั้นถึงบ่ฮู้ว่ายังดนปานใดจริงจะได้แต่เฮาก็จะลองถามความสมัครใจของลาวเบิ่งก่อนว่าลาวจะตกลงมาสอนหรือบ่แล้วพอพันก็เสนอความเห็นนำบรรดาสมาชิกภายในบ้านอีกแม่พรเสริมขึ้นว่าก็ดีละบ่ถ้าท้าวบุญมีตอบตกลงโรงเรียนภายในบ้านของพวกเขาก็จะได้เปิดในบ่ดนนี่แล้วแต่ว่าพอโดนแล้วสิยอมให้ลูกชายของตนมาสอนบ่เพราะว่าสอนบ่ได้เงินเดือนนะพอสากล่าวขึ้นเฮ็ดให้ทุกคนมิดอยู่คราวหนึ่งแล้วพอพันก็ตอบขึ้นว่าพวกเฮาก็อาสาช่วยผู้ละเล็กละน้อยพอบ่เป็นการเสียเวลาถ้าบ่เฮ็ดแบบนี้สิถ้าฮอดปีหน้ากะย่านลูกหลานบ่ได้เข้าโรงเรียนในเมื่อสภาพการขาดเขินครูสอนโดยเฉพาะในเขตห่างไกลซอกเลขคือบ้านของพวกเขานี้ส่งไผๆก็บ่อยากมาพุ่นล่ะ

เมื่อบ่มีทางออกทุกคนจึงได้แต่ตอบเห็นดีเพราะผู้ใดก็เป็นห่วงเรื่องอนาคตของลูกหลานตนเองถ้าบ่อาศัยคนที่มีความรู้ต่อไปบ้านเมืองก็จะบ่สามารถพัฒนาได้เมื่อเห็นว่าห่างเสียงหลายคนเห็นดีเฮ็ดให้พอพันรู้สึกโล่งใจแต่สิ่งเดียวที่เรายังคิดนั่นก็คือถ้าท้าวบุญมีบ่ยอมมาเป็นครูตามจุดประสงค์ของบ้านพวกเฮาจะเฮ็ดแนวใดพอฮอดต่อแรงมาพ่อพันและพ่อสากะพากันมุ่งหน้าไปที่เฮือนของพ่อดอนทันทีพ่อสองคนยุกเรื่องความต้องการครูสอนและตกลงกันของชาวบ้านในที่ประชุมตอนเช้านั้นให้ลาวฟังพ่อดอนว่าว่าอ้าวคือว่าถ้าทางแผนกศึกษาเมืองจัดส่งครูมาให้ก็ย้อนถ่าเพิ่นน่ะแล้วแต่หมดเดือน9ก็มีซอยม้อยเลยมาฮอดเดือน10ก็ยังบ่มีข่าวได้ยินแต่เรื่องบ่เป็นเรื่องว่าครูที่เพิ่นจะส่งมาสอนอยู่บ้านเฮานั้นแม่นย้ายหนีไปเฮ็ดเวียกแนวอื่นแล้วว่าซั่นใดพ่อสากล่าวตัดความเอ้าคันซั่นเจ้าสิเฮ็ดแนวใดข่อยคนเดียวก็สิซวยหยังได้พอดอนเสริมขึ้นได้เจ้ายังมีบุญมีที่หาโกเฮียนจบมาแต่โรงเรียนสร้างครูใหม่ๆนั่นเด้พวกเขาเห็นว่าเราต้องสวยได้เมื่อพอพันพ่วงเว้าประโยคนี้ก็ค่อมพอดีบุญมีขึ้นมาเฮือนเราได้ยินคำเว้าคำนี้เฮ็ดให้มากหัวใจของเราเต้นผิดจังหวะอาจจะเม่นย้อนความตกใจหรือดีใจกระบอกบุถืออีกด้านหนึ่งมันกระเม่นความฝันและความปรารถนาของตนที่ต้องการไปเรียนวิชาครูเพื่อจะได้มาสิทธิ์สอนอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของตนแต่แนวความคิดดังกล่าวสัมผัสขัดกับแนวคิดของผู้เป็นพ่อที่ต้องการให้ลูกของตนได้เหตุเวียกอยู่ในเมืองเพื่อจะมีความก้าวหน้าบ่ได้ข่อยจะให้ลูกชายของข่อยไปเป็นครูสอนบ่ได้เด็ดขาดพ่อดอนปฏิเสธอย่างทันควรเฮ็ดให้พ่อพันและพ่อสาได้แต่มืนตาอาปากค้างพ่อพันหวบหวมเอาทุกเหตุผลมากล่าวเติมว่าพ่อดอนเอ้ยคิดซะว่าเพื่อบ้านเพื่อเมืองของพวกเขาและอีกด้านหนึ่งพวกเขาทั้งหมดนี่ก็ได้เว้าเป็นเสียงเดียวกันแล้วเด้ว่าจะบ่ให้บุญมีทิ่มเวลาและความอิดเมื่อยไปละล่าดอกพวกเขาก็ยังพอมีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ท่อนโฮมน้ำสาวบ้านอาจจะเป็นเงินก้อนหนึ่งมอบให้ต่างเงินเดือนเศร้าเศร้าเศร้าอย่าเว้าแนวนั้นเว้าแนวใดก็อย่าพวกเจ้าสิคิดว่าจะเก็บเงินนำพวกสาวบ้านได้ตลอดสมะขนาดสำนี้พวกเขาก็ยังสิบ่มีกินแล้วยังสิมาพากันออกเงินจ้างครูสอนอีกบัดยามเก็บบ่ได้เลยเด้เฮ็ดแนวใดลูกชายข่อยมันสิมีอันกินสำบอกมันบ่แม่นเรื่องง่ายเด้อสิบอกให้เมื่อพ่อดอนกล่าวสุดความพ่อพันก็ตอบว่าเรื่องนี้ทางพวกเขาแม่นได้ตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพกันแล้วหับพองว่าบ่ให้มีปัญหาหยังเพราะคนไทยบ้านเฮานี่คั้นว่าบุกก็คือบุกบ่มีทางใดที่จะมาห้ามพวกเฮาได้ดอกเจ้ากะฮู้แต่บุญมีเป็นลูกชายของข่อยบ่มีไผจะมาตัดสินใจแทนข่อยได้ฉะนั้นข่อยขอเติมว่าข่อย
บ่อนุญาตให้ลูกชายของข้อยเป็นครูสอนอาสาสมัครอยู่บ้านนี้อย่างเด็ดขาดพอดอนขัดขานขึ้นเสียงแข็งเฮ็ดให้บุญมีที่กำลังจอบฟังพวกผู้ใหญ่สนทนากันอยู่นั้นเกิดความบ่พอใจและเขาจึงได้ตัดสินใจย่างเข้าไปห่วมวงสนทนาพร้อมกล่าวอย่างเด็ดขาดว่าทุกคนบ่ต้องเป็นห่วงลูกนี่แหละจะเป็นครูสอนอยู่ในบ้านของพวกเขาบ่มีไผดอกจะหับฮู้และผูกพันบ้านของพวกเขาเท่ากับคนที่ได้ฝังสายเฮแพ่ใส่บือใส่เทิงแผ่นดินตอนนี้โตคำเว้าดังกล่าวเฮ็ดให้พอพันและพอสาดีใจอย่างบอกบ่ถูกแต่พอดอนสะพัดหายเป็นฟืนเป็นไฟใส่ผู้เป็นลูกชายมึงนี่กะโพดเนาะเบิดเงินกูส่งเฮียนพัดยังออกมาสอนละล่าให้ชาวบ้านอีกโอ้ยพ่อเอ้ยการที่เฮาย้อมเสียสละเวลาประกอบส่วนช่วยสังคมนั้นมันสัมกับการสร้างบุญกุศลอันล้นเหลือโดยเฉพาะกะเมนการสอนความรู้ให้คนเมื่อคนเฮามีความรู้เขาจึงสามารถหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากและความโง่จ้าหล่าหลังได้และอีกด้านหนึ่งเหตุผลที่พ่อบ่ได้เรียนหนังสือในตอนยังน้อยยังหนุ่มหั่นก็ย้อนบ่มีครูสอนจังซั่นละลูกจึงอยากขอเป็นครูสอนอยู่ภายในบ้านของพวกเขาจนกลัวทางขันถึงจะลิงเห็นความสำคัญแล้วยอมหับเอาลูกเป็นครูสังกัดหลัดได้เรื่องมึงคิดว่าความคิดแบบนี้มันจะสามารถพัฒนาตนเองให้ครอบครัวพ่อแม่เพื่อให้กินอิ่มนุ่งอุ่นอยู่วะสิ่งที่พ่อทุ่มเทให้มึงได้ทำเฮียนคือบ้านคือเมืองเขาก็เพื่ออนาคตของมึงนั่นละยังสิมาเป็นคนใจบุญใส่แห้งอีกวะพ่อดอนไห้ให้ผู้เป็นลูกด้วยความโมโหบุญมีตอบผู้เป็นพ่อคืนอย่างทุนเทียงว่าสิ่งที่พ่อเว้ามานั้นกระทึกจุดประสงค์ของพ่อนั้นก็คืออยากให้ลูกเป็นพนักงานบัญชีที่นั่งเฮ็ดเวียกอยู่บนดีๆแต่ลูกจะได้เป็นพนักงานบัญชีที่บ่เข้าท่าเพราะความรู้ที่เรียนมาสัมผัสเมนวีซ่าครูและครูก็ยังเมนความฝันของลูกมาตั้งแต่ตอนน้อยแล้วลูกจะเสียใจเพราะเงินที่ได้หับนั้นมันหน่อยเด้จะเก็บนำไทยบ้านนี่ได้หรือก็บ่มีกำหนดเมื่อใดเท่าใดพอดอนตัดความผู้เป็นลูกบุญมีตอบคืนว่าบ่ดอกพ่อคอยลูกได้เห็นตามความฝันของตนเองแด่จะคั่งถึงเงินเดือนจักหน่อยแต่ลูกก็มีความภูมิใจเพราะนี่มันเป็นความฝันของลูกเองลูกอยากพัฒนาความรู้ให้คนในบ้านของพวกเขาพอลูกโบจะเห็นสภาพคนกึกหนังสือลูกเสือว่าลูกต้องเหตุใดขอให้พ่อให้โอกาสลูกเถอะเพื่อได้ทดลองความสามารถของตนเองที่ได้เรียนมาจากข้างเดทพอคำว่าของบุญมีเหมือนกับแห้งดลบันดาลให้พ่อดอนต้องหวนคิดคืนเวลา40ปีคืนหลังที่เรายังเป็นเด็กน้อยเละก็อยากเข้าโรงเรียนหลายที่สุดแต่ย้อนบ่มีครูสอนเราจึงต้องกลายเป็นคนกึกหนังสือจนเท่าทุกวันนี้เมื่อคิดได้แนวนั้นเราจึงรู้สึกละอายใจต่อความคิดอันต่ำต้อยของตนก่อนที่จะใส่มืออันเหี่ยวแห้งของเรามาจับที่บ่าของลูกชายพร้อมกล่าวด้วยเสียงแหบเครือและแผ่วเบาว่าเอาละพ่อเห็นดีนำความคิดของลูกเลยไทยบ้านเมื่ออื่นก็เมนวันจันพ่อดีให้นายบ้านไปเว้าเรื่องนี้นำศึกษาเมืองเฮา
เฮ็ดแนวใดก็ต้องเปิดโรงเรียนนี่ให้ได้ในไวๆนี่

ท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักเพลงบทเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าคาดครูซึ่งเป็นผลงานการเขียนโดยน้อยดอกกระเดาก็ได้หมดลงและพร้อมเวลามาฮอดนี้ก็สมควรที่พวกเขาสิได้รับพาจากท่านผู้ฟังไปขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามหักฟังค่ำคืนนี้ขออวยใจพรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อว่าเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นะ

บ่แม่นเพื่อนที่ร่ำรวยแต่แม่นเพื่อนที่จริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นหาฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับผู้น้องหับหน้าที่ดำเนินรายการบ่ว่าท่านจะกำลังเกียบที่จะเข้ารับเข้านอนหรือบางท่านอาจจะกำลังเลิกเวียกเลิกงานเนาะกำลังจะเดินทางกลับบ้านกับเพื่อนหรือบางคนอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวขอให้1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่ได้ผ่อนคลายขวบยิดเมื่อยและการเติมพลังใจผ่านเสียงเพลงและเรื่องราวดีๆที่บุญน้องจะนำเสนอให้ประธานได้หับฟังต่อจากนี้ไปซึ่งจะมีหลายๆข้อมูลข่าวสารสาระดีๆการดำรงชีวิตต่างๆเนาะแต่ละมื้อบุญน้องจะสลับสับเปลี่ยนแต่ละหัวข้อสลับสับเปลี่ยนให้ประธานได้รับฟังพร้อมกับสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเสียงลำแต่ละระยะเนาะก็หวังว่าจะเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายเมื่อยให้กับมิตรรายการได้เสื่อว่าบางครั้งเนี่ยนะท่านผู้ฟังเนาะเมื่อที่ว่าเฮาเมื่อยที่สุดนี่เฮาบ่ได้ต้องการอยากจะได้คำตอบของทุกปัญหาที่ว่ามันเกิดขึ้นบางครั้งเฮาอาจจะเพียงกำลังใจจากผู้ใดผู้หนึ่งหรือว่าการที่ได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆเสียงเพลงที่เป็นกำลังใจให้เฮาเนาะเพื่อที่เฮาจะได้มีพลังในการใช้ชีวิตสู่ในมือต่อไปก็คือมืออื่นเนาะซึ่งบุญน้องขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกำลังแห่งใจให้กับประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับตอนต้นรายการเราเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะหับฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมีสิ่งดีและข้อมูลข่าวสารมานำเสนอเติมอีก

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ให้มีรายการได้หับฟังส่งเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการผ่านไปหวังว่าจะถึกใจประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้หลายคนเนาะอาจจะเข้าใจว่าการพักผ่อนนี่คือการนอนหลับอย่างเพียงพอแต่ว่าความเป็นจริงแล้วการพักผ่อนก็มีหลายรูปแบบท่านผู้ฟังเนาะการพักผ่อนทั้งทางกายก็คือการนอนหลับอย่างเพียงพอส่วนการพักผ่อนทางจิตใจก็คือการหยุดคิดเรื่องที่ว่าเราควบคุมบ่ได้ซึ่งการพักผ่อนทางอารมณ์ก็คือการได้เว้าได้ลมกับคนที่เข้าใจเฮาและกับคนที่ตั้งใจฟังเฮาจากใจจริงเนาะหรือบางครั้งก็แม่นการที่เฮายอมรับความรู้สึกของตัวเฮาเองโดยที่เฮาบ่ตัดสินและกับเพิ่นว่าการที่เฮาเงียบหรือว่าการนั่งฟังเพลงจากเพลงส่งเพลงหรือว่าการที่เฮาวางโทรศัพท์มือถือลงประมาณ1ชั่วโมงก็เป็นการดูแลหัวใจของเฮาได้เช่นเดียวกันเนาะซึ่งบางคนนี่ว่าเป็นเรื่องที่ยากได้เนาะที่จะห่างจากโทรศัพท์มือถือนี่เพิ่นว่าวางได้ปะได้กันมันมีแต่เวลานอนหรือบางครั้งนอนสะดุดตื่นมาก็ยังมาจับโทรศัพท์คือเก่าเนาะซึ่งแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่เฮาบ่แนะนำนะคะผู้ฟังเนาะใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็พยายามหลีกออกนะคะผู้ฟังเนาะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือนี่ก็ให้ทั้งประโยชน์แล้วก็ให้โทษได้คันว่าเฮาใช้ไปในทางที่บ่ถูกหรือว่าเฮาเสพติดหลายจนเกินไปเนาะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังไว้เติมเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมเนาะรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลินแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลื่นหลังแท้นา

ท่านกำลังให้เกียรติตามหาฟังรายการลัทธิเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นทานหมุนขึ้นหาฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องหับนาทีดำเนินรายการซึ่งหาฟังในบรรยากาศกลางค่ำคืนแบบนี้เนาะซึ่งก็มีงานวิจัยได้ท่านผู้ฟังซึ่งเพิ่นได้พบว่าการที่เฮาฟังเพลงเบาๆก่อนนอนประมาณ30นาทีจะสามารถช่วยให้ร่างกายของเฮาผ่อนคลายและก็ลดความเครียดได้และจะให้เฮานั้นนอนหลับได้ง่ายขึ้นท่านผู้ฟังเนาะซึ่งนอกจากนี้การฟังเพลงยังช่วยกระตุ้นสมองให้หลั่งสารแห่งความสุขซึ่งจะช่วยลดความวิตกกังวลลงอีกด้วยเนาะท่านผู้ฟังดังนั้นถ้าหากว่าคืนนี้ประธานรู้สึกว่าอิดเมื่อยเนาะก็ขอให้ท่านนั้นลองวางโทรศัพท์มือถือลงเนาะปิดจอโทรศัพท์และมาตั้งใจฟังเสียงเพลงม่วนกับรายการลัทธิเสียงเพลงของเฮาก่อนที่ท่านจะเข้าหลับเข้านอนซึ่งบทเพลงต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่บุญน้องตั้งใจนำมาเปิดเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ให้กับมิรายการทุกทานที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะเอาไปรับฟังอีกสองเสียงเพลงระยะต่อไปมีสิ่งดีมานำเสนอเติมอีก

ให้มิตรรายการได้หับฟังส่งเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการผ่านไปก็หวังว่าจะสร้างบรรยากาศสร้างความสุขกำลังใจให้กับประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ระยะนี้บุญน้องก็มีประโยคนึงที่เป็นประโยคที่ดีและก็ว่าได้เนาะซึ่งเพิ่นว่าอย่าเปรียบเทียบเบื้องหลังชีวิตของตัวเองกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคนอื่นทุกคนมีเวลาของตัวเองบางคนประสบความสำเร็จไว้บางคนอาจจะใช้เวลาดนแต่บ่ได้หมายความว่าเฮาจะไปถึงเป้าหมายบ่ได้ต้นไม้แต่ละสนิดยังออกดอกบ่พร้อมกันชีวิตของคนเฮาก็เช่นเดียวกันขอเพียงให้เฮาบ่หยุดยั้งให้เชื่อมั่นในตนเองถ้าเฮ็ดได้แบบนี้บ่ดนผลลัพธ์มันจะงดงามและจะมาในเวลาที่เหมาะสมเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นประโยคที่ดีและก็มีความหมายเนาะบุญน้องหวังว่าท่านที่ได้รับฟังไปก็จะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปเชื่อว่าเฮาใช้ชีวิตในแต่ละมื้อนี้เฮ็ดให้มันดีที่สุดเฮาบ่เบียดเบียนคนอื่นใช้ชีวิตในแบบของเฮาอยู่อย่างพอเพียงมีเวียกของเฮากับปฏิบัติเวียกของเฮาให้สำเร็จตามเป้าหมายถึงว่ามื้อนี้มันอาจจะบ่เป็นตามเป้าหมายเชื่อว่ามื้อใดมื้อนึงถ้าเฮามีความอดทนมีความพยายามเมื่อใดมื้อนึงมันจะสำเร็จเป็นตามแผนที่เฮาวางไว้อย่างแน่นอนเนาะปู่น้องเป็นกำลังแรงใจให้กับทุกท่านเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

ท่านกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศถูกเมื่อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นก็ถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆเลยเนาะซึ่งเฮามีเสียงเพลงเสียงลำเป็นระยะสลับสับเปลี่ยนกับข้อมูลข่าวสารสาระดีๆจากทางรายการหวังว่าจะถูกใจประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับค่ำคืนนี้เนาะบุญน้องก็ยังมีอีกสิ่งนึงที่อยากจะแนะนำประธานเติมโดยเฉพาะแม่นการที่เฮาฝึกเว้าในการขอบใจนะคะผู้ฟังเนาะก่อนจะนอนเนาะเฮาลองคิดถึงเรื่องดีๆโดยเฉพาะแม่น3เรื่องที่ว่าเกิดขึ้นสำหรับมื้อนี้บ่ว่าจะเป็นการที่เฮาได้กินอาหารที่แซ่บการที่มีคนยิ้มให้เฮาการที่เวียกของเฮาผ่านไปด้วยดีหรือว่าคนในครอบครัวของเฮามีสุขภาพที่แข็งแรงและการที่เฮายังมีชีวิตในมื้อนี้นะคะผู้ฟังเนาะซึ่งเพิ่นเชื่อว่าการที่เฮาฝึกเว้าในการขอบใจโดยเฉพาะแม่นเริ่มจากการขอบใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นประจำจะช่วยให้เฮาเบิ่งเห็นความสุขที่อยู่รอบตัวเฮาได้หลายขึ้นเนาะและพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังเป็นการช่วยลดความเครียดในตัวอีกด้วยท่านผู้ฟังเนาะลองเฮ็ดเบิ่งนะท่านผู้ฟังเนาะเริ่มจากการขอบใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็เฮ็ดเป็นแต่ละมื้อก่อนที่เฮาจะเข้านอนนี่ท่านผู้ฟังลองเริ่มเฮ็ดเบิ่งเนาะอันนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยให้เฮานั้นกลายเป็นคนที่มีความคิดบวกมีความคิดที่ดีและก็ลดความเครียดไปในตัวของเฮานําเนาะท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: มื้อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

เสียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวลผ่านไปแต่บางเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้เวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการอีกเทื่อนึงที่หับฟังรายการตลอดมา1ชั่วโมงที่ผ่านมาบุญน้องหวังว่าเสียงเพลงแล้วก็ขอคิดเรื่องราวต่างๆจะสวยเติมเต็มค่ำคืนในมื้อนี้ให้ประธานนั้นมีความสุขหลายขึ้นแล้วก็ก่อนจากกันเนาะบุญน้องก็มีขอคิดสั้นๆอยากฝากไว้ว่าชีวิตเฮาบ่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบในทุกๆมื้อขอเพียงเฮามันดูแลหัวใจของเฮาก็ถือว่าเป็นมื้อที่ดีที่สุดแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างเต็มที่หลับฝันดีและตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มและเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความหวังและกำลังใจที่ดีเนาะสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึงเวลา 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันพุธแฮม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่5เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาสนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

จำเลยตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ห้าโมงหาหกโมงเลยซึ่งแม่นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวข่าวพร้อมทั้งเหตุการณ์ต่างๆละที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นแต่ละทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งสร้างบรรยากาศเปิดป่านมนต์ซึนในยามเศร้าๆคือจังซี่นี่ให้ทานผู้ตื่นดึกลุกเศร้าเฮ็ดเวียกงานการซานได้ฟังรายการเป็นน้ำแดฟังเพลงไปพร้อมฟังลำไปพร้อมมากะเข้าท่าดีสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซึนในยามเศร้าได้ดีซึ่งว่าพวกเขาพบกันในระยะนี้ก็ในท่ามกลางสภาพอากาศนี่เปลี่ยนแปลงไปตลอดนะท่านผู้ฟังอยู่ในระยะฤดูฝนแล้วมาพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้นี่ในรายการล้มทั่วทิศนภรุณมาพบกับท่านผู้ฟังแมนตอนเศร้าของวันพุธแฮม7คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ก่งกับวันที่5เดือนสิงหาคริสตศักราช2026เดือนสิงหานี้มีวันสำคัญหลายวันท่านผู้ฟังพวกเขาจงออกแข่งแข่งขันกันสร้างผลงานเพื่อกำหนดต้นวันสำคัญต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นแมนวันที่13สิงหาเป็นวันสื่อมวลชนแห่งชาติและการพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีและวันที่15สิงหาเป็นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีนอกจากนั้นวันที่23สิงหายังมีวันที่23สิงหาซึ่งเป็นวันยึดอำนาจทั่วประเทศครบรอบ51ปีนี่อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของชาติเราเฮาพวกเฮาทุกคนในสังคมมันก็ต้องได้ออกแข่งแข่งกันสู่สนจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆให้ประสบผลสำเร็จเพื่อเป็นการสร้างผลงานขนาบต้นวันสำคัญเหล่านั้นไปเคียงคู่กับการเอาใจใส่เพิ่มพ้นผลิตผลอยู่ในระยะฤดูฝนนี้ต้นต่อก็เป็นการปลูกข้าวหน้าปีฮะละซึ่งหลายบ่อนหลายที่นี่มาฮอดปัจจุบันก็ได้สำเร็จการปักดำแล้วหลายบ่อนหลายที่ก็ยังรอท่าการปักดำอยู่ย้อนว่าประสบกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมสุดินเจือนถมทับจังซี่นี่ก็ต้องได้มีการพิจารณาขึ้นใหม่แหละว่าจะเฮ็ดใดเพื่อให้ครอบครัวมีเสบียงอาหารการกินที่เพียงพอคุ้มอยู่คุ้มกินเฮ็ดให้เศรษฐกิจครอบครัวหางมีเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่พวกเขาจะต้องได้เอาใจใส่แล้วก็น่าเห็นใจเลยฝนตกลงมาน้ำท่วมบางบอนเข้ากำลังตั้งต้นบางบอนเข้ากำลังปักดำอยู่กับมีเฮ็ดให้ผลผลิตเสียหายไปพวกเขาต้องคำนึงว่าจะเฮ็ดอย่างต่อไปเนาะปลูกพืชชนิดใดเพื่อเป็นการทดแทนข้าวหน้าปีที่สูญเสียไปกับภัยธรรมชาตินั่นเอาก็จงอย่ามีแนวคิดท้อถอยใจชีวิตต้องบุกบืนต่อไปสู้สนต่อไปเพิ่มพูนผลิตผลต่อไปเฮ็ดให้เศรษฐกิจครอบครัวของพวกเขาหางมีเข้มแข็งขึ้นถ้าว่าพวกเขาท้อถอยใจแล้วบ่เพิ่มพูนผลิตผลแล้วก็จะเฮ็ดให้ชีวิตการไปอยู่พบกับความยุ่งยากเด้นี่พวกเขาต้องสืบต่อเด้อสู้สนจัดตั้งปฏิบัติทุกเวียกงานที่พวกเขาหาผิดสอบจูเหือเฮ็ดให้ทุกคนในครอบครัวของพวกเขามีอยู่มีกินมีชีวิตกันเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรายการล้มทั่วทิศนภรุณมื้อนี้ก็เช่นเคยกับมื้อที่ผ่านมาก็มีเพลงมีลำมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซึนมีข่าวมาเล่าสู่ท่านฟังเต็มอีกเริ่มต้นของรายการให้ท่านฟังเพลงจากรายการสักก่อนจากนั้นผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังในระยะต่อไป

เออเพลงจากทางรายการกับผ่านผู้ฟังไปก็หวังว่าคงจะสร้างความเบิกบานมนซืนในยามเศร้าๆขึ้นอย่างสินี่ได้ดีพอสมควรเนาะบัดนี้นี่ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังข่าวทำอิดนี่แม่นเว้าถึงนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้สี่นำกองผสมสุขยุคการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยูซีแขวงภาคใต้วันที่23กรกฎาที่ผ่านมาอยู่แขวงจำปาสักเพิ่นได้จัดกองประชุมสุขยุและก็ติดตามการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026และการสร้างแผนพัฒนาเขตแคว้น4แขวงภาคใต้เพื่อเสื่อมโจทย์เศรษฐกิจกับประเทศใกล้เคียงและภาคพื้นซึ่งภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีและภาคส่วนเกี่ยวข้องจาก4แขวงภาคใต้คือแขวงจำปาสักแขวงสารวันแขวงเสกองและแขวงอัตปือเข้าห่วมและอยู่ในกองประชุมหั่นก็ได้ฟังรายงานการสรุปติละคาการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปีพร้อมทั้งทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พร้อมทั้งความคืบหน้าในการสร้างแผนพัฒนาเขตแคว้น4แขวงภาคใต้เพื่อเสื่อมจอดเศรษฐกิจกับประเทศใกล้เคียงและภาคพื้นและในโอกาสนี้นี่ท่านผู้ฟังในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้มีคำเห็น4น้ำบางด้านต่อแขนงการศูนย์กลางและ4แขวงภาคใต้เป็นต้นแมนเพิ่นได้4น้ำให้เพิ่มทวีเวียงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้หับประกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นติดพันกับการพัฒนาชนบทห้อมด้านตามทิศสามสั่งให้เป็นกระบวนการที่ฟื้นฟื้นเพื่อสร้างตะแสงสร้างบ้านกลายเป็นป้อมที่มั่นแน่วหนาให้เพิ่มทวีการสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อทอดต่างๆอยู่ในสังคมและตามบริเวณเขตชายแดนนำไส้ทะแหงได้เปรียบของเขตภูเพียงบริเวณเข้าสู่การผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งยกระดับความสามารถการผลิตให้สูงขึ้นกว่าเก่าโดยหันจากการผลิตแบบดั้งเดิมสู่การผลิตที่ทันสมัยเพื่อสามารถผลิตได้หลายและเป็นสินค้าส่งออกมีการปรุงแต่งมียี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดสารพิษและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสร้างศูนย์ค้นคว้าและผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และปุ๋ยชีวภาพในเขตภาคใต้นำใช้เทคโนโลยีเข้าในการสนองจัดการน้ำเพื่อการผลิตโดยเฉพาะกับเป็นพลังงานแสงตะเวนให้สามารถทำการผลิตได้ตลอดปีหันจากการส่งออกแฮดิบมาเป็นการสร้างโรงงานปรุงแต่งโรงงานแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสืบต่อพัฒนาพลังงานสะอาดขนาดใหญ่เป็นต้นแมนพลังงานน้ำพลังงานแสงตะเวนและพลังงานลมเพื่อส่งออกประเทศใกล้เคียงและสวมใส่ในบรรดาแขวงภาคใต้ให้มีเสถียรภาพและกระสุกยู่ส่งเสริมนำใส่รถไฟฟ้าเข้าในการขนส่งโดยสารโลจิสติกและการท่องเที่ยวให้หลายขึ้นเพื่อลดพรการสวมใส่น้ำมันเสื้อไฟยกระดับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริการที่มีความปลอดภัยน่าดึงดูดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระเสริมยงกับอุตสาหกรรมท้องถิ่นส่งเสริมการนำใส่อาหารพืชผักอินทรีย์และหัตถกรรมภายในสี่แขวงเข้าในโรงแรมและห้านอาหารเพื่อบ่ให้เงินตราหัวไหลพัฒนาทบกและจุดเคียนทายสินค้าเพื่อเก็บค่าบริการทางผ่านสร้างระบบสางและห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าคุ้มครองราคาสินค้ากสิกรรมบ่ให้ถูกกดราคาในยามผลิตในยามผลผลิตออกหลายลดพรขั้นตอนทางด้านเอกสารอยู่ด้านชายแดนเพื่อดึงดูดให้ภาคใต้เป็นเส้นทางผ่านลักของการค้าเขตภาคพื้นมหาวิทยาลัยจำปาสักและโรงเรียนเทคนิควิชาชีพต้องสุมใส่การสร้างวิชาการเทคนิคและผู้ประกอบการที่สามารถออกสร้างธุรกิจและพัฒนาบรรดาแขนงการปลายแหลมยกระดับห้องหมอและก็ศูนย์การแพทย์ให้มีความเสียวสารสะพอด้านเพื่อเป็นศูนย์กลางปิ้นผัวของภาคใต้และลดพรการเดินทางไปปิ้นผัวข้ามแดนทั้งหมดนั้นเพื่อพันขยายเ
ทิศการพัฒนาเขตแคว้นตามทางแห่งบ่มซ่อนของแต่ละท้องถิ่นที่มติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคกำหนดไว้ให้ปรากฏผลเป็นจริงเอาคราวนี้ก็แม่นได้เว้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละเพิ่นก็ได้ลงสีนำกองประชุมสูงยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่4แขวงภาคใต้คือแขวงจำปาสักสารวันเสกองและแขวงอัตปือหลายเวียกงานหลายทิศในที่ผลสีนำเพื่อเป็นการพัฒนาเขตแคว้นอยู่4แขวงภาคใต้โดยเฉพาะมันเล็งนำใช้ผลิตภัณฑ์จาก4แขวงภาคใต้เข้าสู่โรงแรมเฮือนผักให้หลายขึ้นนะเอาข่าวต่อไปข่าวต่อไปก็แม่นเว้าถึงพลเอกคำเลี้ยงอุทกไกรสอนได้เยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่เมืองทงมีไซแขวงเซนยบุรีจุดนุษศาสตร์ชายแดนลาวไทยวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานี้พลเอกคำเลี้ยงอุทกไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่เมืองทงมีไซแขวงเซนยบุรีก็มีทานเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีการนำแขวงและการนำของเมืองทงมีไซเข้าห่วมนำและในโอกาสนี้นี่พลเอกคำเลี้ยงอุทกไกรสอนได้โอ้ลมเน้นนักให้การนำของเมืองทงมีไซเอาใจใส่ซี่นำเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองให้แท้ถึงประชาชนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะแม่นบ้านที่ล่อแหลมเรียบชายแดนด้วยการนำเอาบรรดามติของศูนย์กลางของแขวงและเมืองลงไปพันขยายและเสื่อมซึมให้ประชาชนอย่างทั่วถึงเฮ็ดให้ท้องถิ่นมีหากฐานความเข้มแข็งหอบด้านอำนวยความสะดวกให้กำลังประกอบอาวุธปฏิบัติหน้าที่เวียงงานอยู่ชายแดนให้มีความหนักแน่นหอบด้านและมีประสิทธิผลพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือและฝึกอบรมฮัดแอบด้านวิชาการเทคนิคให้กำลังของร้อนแต่ละบ้านมีความเข้มแข็งและก็สืบต่อสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามติของศูนย์กลางของแขวงและของเมืองให้ได้จัดตั้งปฏิบัติและก็มีผลสำเร็จในนั้นสุมใส่ยู่แห่งการผลิตของประชาชนให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวก้าวไปสู่การผลิตเป็นสินค้าเพื่อลืบล้างความถุงยากของประชาชนให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงพร้อมทั้งสืบต่อจัดตั้งและปรับปรุงตาแสงให้ได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนตามพระราชบัญญัติสิทธิและหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงโอกาสนี้พลเอกคำเลี้ยงอุทกไกรสอนพร้อมด้วยคณะยังได้ไปเยี่ยมยามกองห้อยฐานชายแดน156ที่ประจำการอยู่ชายแดนเมืองทงมีไซลงเบิ่งความสุขทุกข์ของพนักงานนครที่เฮ็ดหน้าที่อยู่เขตชายแดนเยี่ยมยามตาแสงมีไซตาแสงทงใหญ่ลงเบิ่งอ่างปลิดน้ำประปาอยู่บ้านดานเยี่ยมยามกองพัน614และโฮงหมอกองพลที่2เติมอีกนี้ก็แม่นเว้าถึงข่าวที่พลเอกคำเลี้ยงอุทกไกรสอนห้องนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ลงไปเยี่ยมยามพบปะโอลมการนำของเมืองทงวิสัยแขวงเซนบุรีจุดยุทธศาสตร์ชายแดนลาวไทยเพิ่นก็ได้โอลมหลายปัญหาเน้นแหมในการปกครองเมืองทงมีไซเอาใจใส่พร้อมกันสู่สนจัดตั้งปฏิบัติและนอกจากนั้นก็ยังได้ลงไปเยี่ยมยามกรมกองต่างๆที่ประจำการอยู่เขตชายแดนเพื่อให้กำลังใจแก่พนักงานนครบที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอำนาจอธิปไตยเขตชายแดนของตนให้มีความสงบเอาละท่านผู้ฟังที่อาแพงจากนี้นี่ก็มาฟังข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี้ก็เป็นว่าถึงในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหันแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้ออกแจ้งการแจ้งการนี้เป็นแจ้งการแน่แดเพิ่นออกแจ้งการมาว่าให้เอาใจใส่ในการซื้อขายสินค้าและสมใส่การบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์แมนการซื้อขายการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือการบริการระวังผู้ค้าและลูกค้าโดยนำใช้ซองทางอิเล็กทรอนิกส์เฮ็ดให้มีความสะดวกว่องไวเคียงคู่กันนั้นก็มีปรากฏการย่อท่อหลายด้านเฮ็ดให้ผู้สมใช้นี่อับประโยชน์ต่อการบริการดังกล่าวนั้น
เพื่อเป็นการที่ตามกวดกาหับประกันผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้สมใส่ภายในนครหลวงวิจันทร์แผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงวิจันทร์ขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาผู้ผลิตบริษัทนำเข้าผู้ขายยกตัวแทนจำหน่ายผู้ขายย่อยและกับผู้สมใส่ทราบทั่วถึงกันว่าเนื่อในของแจ้งการได้ซี่ออกคือเดี๋ยวนี้1กำเนิดให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีจุดประสงค์ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจและขออนุญาตดำเนินธุรกิจจากกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายผู้ดำเนินธุรกิจการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องสนองข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจนและถูกต้องตามความเป็นจริงโฆษณาสินค้าเป็นเงินกีบติดสลากสินค้าเป็นภาษาลาวก่อนการจำหน่ายพร้อมทั้งรับประกันคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและการบริการของตน3ห้ามผู้ดำเนินธุรกิจการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์โฆษณาส่วนเสือในรูปแบบธุรกิจต้องโซรูปแบบธุรกิจการระดมทุนก่อนได้รับอนุญาตจากแขนงการที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดอันที่4ให้ผู้สมใส่ประชาชนบรรพาพนักงานทหารตำรวจมีสติในการสั่งซื้อสินค้าและการบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เลือกซื้อสินค้าและการบริการนำหัวหน่วยธุรกิจการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหามอบให้แขนงการค้าภายในห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเก้าเมืองประสานสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องนำเอาเนื้อในแจ้งการฉบับนี้ไปโฆษณาเผยแพร่ให้บุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทั้งภายในและต่างประเทศที่เคลื่อนไหวอยู่นครหลวงวิจันทร์ให้รับทราบอย่างกว้างขวาง6มอบให้ห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเก้าเมืองพิจารณาแก้ไขคำห้องทุกของผู้สมใส่ที่ได้รับความอับประโยชน์เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า100ล้านกีบลงมาในกรณีผลิตในกรณีผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้าผู้ขายยกตัวแทนจำหน่ายผู้ขายย่อยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์บ่ขึ้นทะเบียนตามที่ได้ระบุไว้อยู่ในข้อหนึ่งของแจ้งการฉบับนี้เจ้าหน้าที่ปกป้องผู้สมใส่จะได้ปฏิบัติมาตรการกล่าวเตือนศึกษาอบรมปรับไหมในแต่ละกรณีโดยเริ่มแต่1ล้านกีบหา10ล้านกีบซึ่งว่าแจ้งการฉบับนี้เปลี่ยนแทนแจ้งการฉบับเลขที่0576ทับพคอนวคพนลงวันที่12เมษายน2023แจ้งการฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อลงลายเซ็นเป็นต้นไปเนี่ยท่านผู้ฟังเนาะทางการค้าอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงวิจันทร์นี่เพิ่นก็ได้ออกแจ้งการด่วนถึงผู้ค้าขายทางออนไลน์ก็ต้องได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจและเขาอนุญาตดำเนินธุรกิจถ้าบ่ปฏิบัติจะถูกปรับใหม่1ล้าน50ล้านกีบต้องได้เอาใจใส่ได้การสั่งซื้อสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์นี่กับมีความเสี่ยงผ่านมาหันมีความเสี่ยงหลายดังนั้นปัจจุบันเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการแล้วให้เอาใจใส่ในการซื้อขายสินค้าซื้อขายสินค้าและสวมใส่การบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้ผู้ที่เฮ็ดธุรกิจการซื้อขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็ต้องได้มีการปฏิบัติตามระเบียบการที่ทางห้องการอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงวิจันทร์หรือว่าวางออกนั้นให้มันเข้มงวดเนาะภายในอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงวิจันทร์เพิ่นก็ได้วางมาตรการออกมาต่างๆนานาอันนี้ก็เป็นการดีท่านผู้ฟังเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคนี่ได้สวมใส่สินค้าที่มีคุณภาพสินค้าสินค้ามีคุณภาพบ่เสื่อมคุณบ่เสียคุณภาพว่าซั่นซะอันนี้ก็เป็นเวียกงานนึงที่ดีในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเฮาเนาะถ้าว่ามีปรากฏการณ์อย่างบ่คักบ่แน่ก็ให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อจะได้ลงไปกวดกาและปรับปรุงดัดแปลงใหม่ให้มันถูกต้องเหมาะสมตามแจ้งการฉบับนี้อีกข่าวนึงยังคอยฟังเพลงท่านผู้ฟังข่าวนี้นี่แม่นเจ้าหน้าที่บุกค้นเฮือนเซาอยู่2จุดที่เมืองสำกีไซพบสแกมเมอร์สัญชาติเวียดนามนี่6คนปกสแขวงอัตปือรายงานว่าในวันที่28เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา 13:00 น.
จ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะเพิ่นก็ได้รับแจ้งข้อมูลจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มคนต่างประเทศมาพักเซาและมีการเคลื่อนไหวผิดปกติอยู่เฮือนเซา2จุดจึงได้แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสมทบกับเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองสำกีไซและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ากวดค้นคือกวดค้นจุดที่1แม่นอยู่เฮือนเซาบ้านเมืองใหม่เมืองสำกีไซพบเห็นโน้ตบุ๊ก9หน่วยพาสปอร์ต4หัวและสามารถกักตัวคนเวียดนาม4คนคือเท่าฟานจุงเงียนเท่าเจียงหวงล่องเท่าเงียนเตือนวิงและเท่าเงียนวันหึ่งส่วนอยู่จุดที่2ก็เป็นกวดคนอยู่เฮือนเซาที่บ้านเสกองเมืองสมิคีไซซึ่งผ่านการกวดคนนั้นก็สามารถกักตัวคนเวียดนามได้2คนและก็พบเห็นพาสปอร์ต4หัวคือ2คนนั้นหันก็มีเท่าเงียนเวียดห่วงและเท่าเงียนห้วนเท่าเงียนแทงฝักและเท่าเลฟเฟือกเจียงอันนี้เป็นพาสปอร์ตเนาะพร้อมทั้งสามารถยึดเครื่องของกลางเป็นปืนสั้น2กระบอกพร้อมลูกปืน7ลูกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนี่3หน่วยคอมพิวเตอร์ทั้งโต๊ะ2หน่วยพาสปอร์ต4หัวเครื่องสดไฟฟ้า1อันโทรศัพท์2หน่วยรถจิ๊ปสีขาว1คันหมายเลขทะเบียนกค3216สวรรณเขตหน้าจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่6หน่วยและอุปกรณ์ที่นำใช้ทำการนำใช้ในการกระทำผิดอีกหลายรายการและกับผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะหันทางเหวียนเทียนบิงได้ให้การว่าในต้นปีนี้แหละได้พัวพันกับเท่าเทียนคนเวียดนามจุดประสงค์มันมาตั้งศูนย์สแกมเมอร์อยู่แขวงตะปือจากนั้นวันที่6เดือนกรกฎจึงได้พากันเข้ามาแขวงตะปือเพื่อซอกหาสถานที่เพื่อเซาส่วนสถานที่แม่นเท่าเทียนเป็นผู้เซาอยู่ข้างตลาดซึ่งเป็นเฮือนห้องแถว3ห้อง2ชั้นพวกตนเซาแม่นอยู่ชั้น2เซาในราคาปีละ50ล้านกีบจากนั้นจึงได้สวนเอาหมู่อีก3คนมาเฮ็ดเวียกนำกันโดยได้แบ่งหน้าที่กันให้แต่ละคนนำเอาเครื่องโน้ตบุ๊ก9หน่วยเข้ามาเพื่อตัวประชาชนเวียดนามให้ลงเสื้ออ้างตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในการแลนเอกสารเอาคนไปเฮียนเฮ็ดบัตรประจำตัวส่งเลขบัญชีให้เป้าหมายโอนเงินก่อนเมื่อได้เงินแล้วก็คือเก่าหั่นแหละท่านผู้ฟังเมื่อได้เงินมาแล้วก็บล็อกเบอร์โทรศัพท์ของเขาเจ้าไว้และเจ้าหน้าที่ในวีซ่าเฉพาะยังต้องได้สืบสวนสอบสวนขยายผลหากลุ่มเครือข่ายหัวโปโตการและประกอบเอกสารตามขั้นตอนของกฎหมายอันนี้ก็เป็นอยู่ทั้งแขวงอัตปือเนาะต้องมีสติเด้อท่านผู้ฟังถึงจะมีการปราบปรามปานใดจับปานใดเจ้าหน้าที่เพิ่นเฮ็ดเวียกปานใดก็ตามจับได้หลายทันหลายเท่าใดก็อย่าแต่ก็ยังมีอยู่ได้พวกสแกมเมอร์นี่เนาะยังมีอยู่พวกเขาต้องมีสติในการบริโภคสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนานาแหละเสื่อในสิ่งที่คนเสื่อสิ่งใดที่สงสัยก็ต้องมีการกวดสอบคืนอย่างคักแน่หรือว่ามีการรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นให้เจ้าหน้าที่กวดกาเบิ่งละเอียดที่ถ้วนเพื่อจะได้ปราบปรามสกัดกั้นแต่หัวที่บ่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกแก๊งสแกมเมอร์มาฟังเพลงจากทางรายการจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวในอันดับต่อไปตึมอีกให้ท่านได้รับฟัง

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการล้มทั่วทิศหับปลุ้นจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวอยู่ซึ่งเป็นบุญเทียงแก้ววิไลรุ่งเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังปานนี้นี่ก็จะสืบต่อนำเสนอข่าวให้ท่านฟังตึมอีกอันนี้แม่นเว้าถึงแจ้งการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์และปัญหาสแกมเมอร์ในท้ายเดือนกรกฎผ่านมานี้ห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการสกัดกั้นและแก้ไขอาชญากรรมทั้งด้านอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์และปัญหาสแกมเมอร์ว่าในนามกองเลขาสวยเวียกคณะผิดชอบแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ขอถือเป็นเกียรติแจ้งการเพิ่มเติมมายังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งแจ้งการเพิ่มเติมได้4ออกว่าปัญหาที่1ก็ได้เรียกร้องมายังบรรดาสำนักงานองค์การการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจเฉพาะวิสาหกิจคาสิโนนิติบุคคลภาครัฐเอกชนครอบครัวเจ้าของเคหสถานพลเมืองลาวคนต่างด้าวคนต่างประเทศและคนบ่มีสัญชาติในขอบเขตทั่วประเทศให้เอาใจใส่สร้างความหับหู้ความเข้าใจกำแน่นสภาพปรากฏการณ์ยอดท่อในปัจจุบันเกี่ยวกับบรรดาเล่ห์เหลี่ยมการถูกตัวยั่วหลอกลวงและการส่อโกงทรัพย์ของกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางด้านอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์และปัญหาสแกมเมอร์เพื่อเป็นเจ้าการมีสติระวังตัวและประกอบส่วนให้การร่วมมือในการแก้ไขอาชญากรรมดังกล่าวด้วยการแจ้งข้อมูลเบาะแสหลักฐานสนองข้อมูลอื่นๆหรือช่วยจับกลุ่มผู้กระทำผิดซึ่งหน้าในการสกัดกั้นและสามารถแก้ไขได้ทันเวลาปัญหาที่2ในกรณีเจ้าหน้าที่เข้าขวดกาแก้ไขกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์การพนันออนไลน์อยู่สถานที่ใดเจ้าของเคหสถานเฮือนส่วนตัวเฮือนเซาห้องแถวเฮือนผักโรงแรมอพาร์ตเมนต์ตึกอาคารใดหมายความว่าตึกอาคารใดหันที่มีสัญญาเซาหรือมีส่วนห่วมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมดังกล่าวนอกจากถูกนำใส่มาตรการตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ8ของแจ้งการฉบับเลขที่308ทับปกส.ลงวันที่15กรกฎาคม2566แล้วผู้เป็นเจ้าของเฮือนส่วนตัวเฮือนเซาห้องแถวเฮือนผักโรงแรมอพาร์ตเมนต์ตึกอาคารดังกล่าวหันต้องให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการคุ้มตัวผู้ร่วมขบวนการก่ออาชญากรรมดังกล่าวเพื่อกักตัวไว้กับที่ชั่วคราวในสถานที่ของเคหสถานนั่นเลยและถ้าแม้นเจ้าของเคหสถานมีส่วนร่วมโดยตรงจะต้องได้รับผิดชอบกินอยู่พร้อมจนกลัวจะสำเร็จขั้นตอนของเวียกงานสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจและแก้ไขตามกฎหมายและระเบียบการปัญหาที่3บรรดาสำนักงานองค์การการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจเฉพาะวิสาหกิจคาสิโนนิติบุคคลภาครัฐเอกชนครอบครัวเจ้าของแก่สถานพลเมืองลาวคนต่างด้าวคนต่างประเทศคนบ่มีสัญชาติที่มีกล้องวงจรปิดและบอนควบคุมกล้องวงจรปิดอยู่ในการควบคุมของตนต้องให้การร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการกวดกาเอาข้อมูลเกี่ยวกับแก้ไขอาชญากรรมทางด้านอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์และปัญหาสแกมเมอร์อาชญากรรมคำสาดและอาชญากรรมอื่นๆเป็นอย่างดีเพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานในการนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายและระเบียบการดังนั้นหันห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบจึงได้แจ้งการเพิ่มเติมมายังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อทราบและพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวดก็ให้เข้าใจตามนี้ปัญหานี่นี่มันบ่แม่นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะมันกลายเป็นปัญหาระดับชาติโดยสวมเป็นเจ้าของเฮือนผักโรงแรมหันอาหารเฮือนเซาอพาร์ตเมนต์ต่างๆที่มีสัญญาให้คนต่างประเทศเซาต้องได้มีการกวดกาคืนใหม่ต
การแจ้งการเพิ่มเติมนี้อ่านให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งอ่านให้ละเอียดที่ถ้วนเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าถ้าบ่ดังนั้นแล้วท่านอาจจะเป็นผู้หนึ่งที่เข้าร่วมกระบวนการก็เป็นได้ดังนั้นท่านต้องละอ่านให้ละเอียดที่ถ้วนเกี่ยวกับแจ้งการเพิ่มเติมของห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อให้ธุรกิจของตนดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเปิ้นเน้นในปคส.แขวงหลวงน้ำท่านี่เข้มงวดขึ้นบัญชีไลซ์สแกมเมอร์คนต่างประเทศที่ถูกส่งกลับไปประเทศนั้นบ่ให้กลับเข้ามาประเทศลาวได้อีกวันที่22กรกฎาคมนี้พลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะก็ได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกและพบปะโอ้ลมนายตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงหลวงน้ำทาซึ่งท่านได้แสดงความสนเสยต่อคณะบัญชานายและพลตำรวจที่ได้เอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของตนอย่างตั้งหน้ามีผลสำเร็จและผลงานหลายด้านในระยะที่ผ่านมาและพร้อมกันนี้นี่ท่านได้สิ้นนำและเน้นนักให้คณะพักคณะบัญชาแต่ละขั้นเป็นเจ้าการศึกษาพรมการเมืองนำพาแนวคิดให้นายและพลตำรวจเป็นปกติเฮ็ดให้พนักงานรับรู้อย่างลึกซึ้งต่อแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐรับประกันให้ภายในมีความสงบนักแน่นและเกียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจคณะพรรคคณะบัญชาแต่ละขันต้องมีความเกียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจพร้อมกันเสือดสู่ความเป็นเจ้าการต่อหน้าที่การเมืองของตนที่ได้รับมอบหมายทุ่มเทเหงื่อแห้งสติปัญญาความรู้ความสามารถมีความเสียสละและเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ที่กันจัดตั้งขันถึงมอบหมายให้พร้อมทั้งตั้งแนวคิดของเดิมจุ่มเชื่อเสื้อสายเหมือนเสยปล่อยปะละเลยเวียกงานจนก่อให้มีผลเสียหายตามมายึดมั่นและปฏิบัติอย่างเข้มงวดหลักการระบบแบบแผนวิธีการนำพาของพรรครับผิดชอบโดยตรงต่อผลได้ผลเสียของเวียกงานที่รับผิดชอบปรับปรุงแบบแผนวิธีเหตุเวียกให้มีวิทยาศาสตร์แท้ตัวจริงซอกให้เห็นจุดอ่อนอย่างชัดเจนต้านปัญหาเอื้ออิงการจัดตั้งล้อถาแต่คำสั่งยกย่องตนเองทับถมคนอื่นบ่พัฒนาตนเองไปตามสภาพการใหม่เน้นให้นายตำรวจภายในแขวงหลวงลำทาเอาใจใส่สุ่มใส่การคุ้มครองกวดกาการนำใส่ซื่อสังคมออนไลน์แก้ไขอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตตามคำสั่งเลขที่2117ทับปคส.ลงวันที่10เดือนกรกฎาคม2026การพนันเถื่อนทุกรูปแบบการลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนนเวียกงานคุ้มขังรัฐสร้างการสืบสวนสอบสวนแก้ไขคดีต้องเข้าสู่นิติกรรมและกฎหมายอย่างเข้มงวดเวียกงานคุ้มครองคนเข้าออกเมืองซึ่งเวียกงานนี้เวียกงานคุ้มครองคนต่างประเทศพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรับประกันทางด้านวีซ่าเฉพาะอย่างรอบด้านกำเป้ามาแน่นกวดกาคืนบรรดาบุคลากรถูกต้องตามหน้าที่วีซ่าเฉพาะแล้วหรือบ่เพราะว่าเวียกงานนี้แม่นใบหน้าใบตาของชาติต้องรับประกันตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดในนั้นบัญชีรายชื่อที่ถูกนำส่งกลับคืนประเทศของต้นทางแล้วในข้อหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต้องกำแน่นคืนบัญชีให้ละเอียดบ่ให้เข้ามาประเทศเฮาได้ตื่มอีกนะอันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้เน้นให้ตำรวจหรือว่าปคส.แขวงหลวงลำทานี่เข้มงวดคืนบัญชีรายชื่อสแกมเมอร์คนต่างประเทศที่ถูกส่งกลับคืนประเทศต้นทางนั้นบอให้เข้ามาประเทศลาวตื่มอีกต้องกำแน่นอย่างละเอียดถี่ถ้วนต้องยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ได้รับผิดชอบรับการมอบหมายให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้ฮะวันนี้ก็มาฟังข่าวนี่ตื่มอีกท่านผู้ฟังซึ่งว่าข่าวนี้นี้ก็แม่นเจ้าหน้าที่ไทยนี่ได้จับสาวลาวอยู่ด้านหนองคายที่ลักลอบขนโทรศัพท์
6 13หน่วยและก็โน้ตบุ๊ก13หน่วยข้ามนำของเพื่อส่งให้แก๊งเว็บพนันออนไลน์ในท้ายเดือนกรกฎที่ผ่านมาอยู่ด่านขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1ท่านนางวรรณาผู้อุตสาห์หัวหน้าด่านภาษีหนองคายปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานภาษีจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มนางนิตยาไสยวงศ์อายุ32ปีและนางรัตดาวรรณสอนสุขอายุ26ปีทั้งสองนี่แม่นเป็นคนลาวพร้อมของกลางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนหลายโดยผู้ที่ต้องหาได้รับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างคนละ 2,500 บาทเพื่อให้ลักลอบนำสิ่งของดังกล่าวนี้เข้าไปในประเทศไทยและการจับกลุ่มในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ภาษีก็ได้เข้ากวดค้นรถส่วนบุคคลอยู่ที่สถานีกวดรถขาเข้าโดยได้พบเห็นรถใหญ่สีขาวยี่ห้อ UAC รุ่น GSE Long Life ป้ายทะเบียนกบ4208นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งได้ผ่านการกวดค้นเข้าออกเมืองขาเข้าและได้รับการประทับตาจากด่านกวดค้นเข้าออกเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่หันก็ได้พบเห็นกับพัสดุวางอยู่บริเวณบอนเก็บเครื่องท้ายรถแล้วก็พบถังถุงยางพลาสติกใสบรรจุสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายคือโทรศัพท์มือถือสุกเสื่องอยู่กล้องผมปูพื้นอยู่ภายในรถพร้อมกับกระเป๋าเครื่องของผู้โดยสารเจ้าหน้าที่จึงได้ให้นำสิ่งของทั้งหมดเข้ากวดสอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ผลการกวดสอบพบวัตถุต้องสงสัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่จึงได้ไขกวดเบิ้งภายหลังการไขกวดเบิ้งหันก็พบของกลางเต็มอัญญะอยู่ท่านผู้ฟังเนาะพบของกลางเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนี่13หน่วยแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือเติมอีกได้63หน่วยพุ่นโดยโทรศัพท์มือถือหลายหน่วยมีสติกเกอร์ติดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์รวมทั้งเลขบัญชีสำหรับรับโอนเงินซึ่งเสื่อมโยงกับการดำเนินกิจการของเครือข่ายพนันออนไลน์และจากการสืบสวนพวกเกี่ยวให้การว่าในหับค่าจ้างจากบุคคลที่บ่ฮู้ชื่ออยู่ฝั่งลาวหันให้นำเอาอุปกรณ์ทั้งหมดข้ามมาประเทศไทยแล้วก็เพื่อส่งต่อให้ผู้รับอีกเท่านึงโดยโทรศัพท์มือถือดังกล่าวโดยที่ภายหลังรับแล้วโทรศัพท์มือถือดังกล่าวหันจะถูกนำไปใส่ในการโฆษณาและก็ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ตึมอีกและในเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อหาในฐานความผิดนำเข้าหรือเคลื่อนย้ายเครื่องของที่ยังบ่ผ่านพิธีการทางภาษีหรือเคลื่อนย้ายเครื่องของโดยบ่ได้รับอนุญาตก่อนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมทั้งกองกลางส่งพนักงานสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจอำเภอเมืองหนองคายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลติดตามผู้ร่วมกระบวนการต่อไปเนี่ยอันนี้ก็บ่ควรเฮ็ดหากินต้องให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองการรับเอาของโจรไปส่งให้โจรเป็นสิ่งที่บ่ดีเป็นสิ่งที่บ่ควรเฮ็ดบ้านเมืองมีคือมีแปรมีกฎหมายการปกครองบ่ว่าจะอยู่ประเทศใดก็มีกฎหมายการปกครองของประเทศนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นก็สามารถสืบรู้สุดท้ายมาก็ถูกจับกลุ่มคุมขังนี่ก็เสียเวลาเสียเงินเสียคำเสียอนาคตของตนเองเนาะอันนี้ถูกจับคนลาวของพวกเขาสองสาวเพิ่นถูกจับอยู่พุ่นละอยู่ด่านหนองคายพุ่นประเทศไทยพุ่นนะในฐานนำเข้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์บ่ได้เสียภาษีว่าซะบ่ได้เสียภาษีละล่ากับใครเด้อันนี้ยังเป็นเครื่องของโจรตึมอีกที่พัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ตึมอีกนะมีความผิดอย่างใหญ่หลวงเอาอีกข่าวนึงท่านผู้ฟัง
คราวนี้นี่แม่นวันที่30กรกฎแล้วนี้คณะกรรมการจัดสรรความบ่ผิดระเบียบเพียบห้อยของเมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ในนามผู้ติดตามกวดการและก็จัดสรรความบ่ผิดระเบียบเพียบห้อยแก้ไขสิ่งกีดขวางความบ่สะอาดจบงามและการคุ้มครองการจกดินถมดินประเภทต่างๆในขอบเขตทั่วเมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำพาโดยท่านวิไสไสธานีหัวหน้าองค์การวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองศรีโคตบองและแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้สมทบกันลงแก้ไขป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งอยู่เรียบตามเส้นทางและสินค้าที่วางออกมาเกินเขตกำหนดแต่บ้านหนองบัวทองหาบ้านหนองบึกพบเห็น6ภาคส่วนที่ติดป้ายออกมาเกินกำหนดโดยได้แนะนำให้ปลดป้ายออกทันทีและก็ให้ติดให้ถูกต้องตามระเบียบซึ่งเห็นว่าผู้ประกอบการที่ละเมิดนั้นก็แม่นให้การร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆกระจงพร้อมกันช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองนั่นแหละเพื่อความสะอาดงามตาดิอย่าลืมว่า6สอของนครหลวงเวียงจันทน์พวกเฮาพร้อมจัดตั้งปฏิบัติอยู่จงเฮ็ดให้โดยเฉพาะก็เป็นสอสะอาดนั่นแหละปรากฏผลเป็นจริงฮะทางเมืองไสเศรษฐาเด้ในหลวงกวดระเบาะเมืองศรีสัตนาคเด้เมืองจันทบุรีเด้ในหลวงกวดระเบาะกวดกาฮือถอนระเบาะก็ต้องได้เอาใจใส่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบผังเมืองตึมอีกมาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ดำเนินรายการลาไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สู่ส่วนแก้ไขความทุกข์ยากเขนให้ประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนทางมีผาสุขสังคมสิบิไลทักทายสบายดีมิรายการทุกทานยินดีต้อนรับทานเข้าสู่เวลาของรายการ

ผอีหุมซาดีมาไคหลังซามาคำป้อมซามักยอซาเห็ดเหมือนปีซามอนซาคืนความสาวซาป้องกันเสื่อมซาขิงดำน้ำผึ้งอันนี้คือผลิตภัณฑ์เป็นซาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาเนาะนอกจากซาแล้วยังมีประเภทแคปซูลเด้อเป็นแคปซูลนี่ก็กินง่ายท่านผู้ฟังเนาะคือผลิตภัณฑ์ดีบะหวานแคปซูลผักอีหุมหลุดความดันกระซ้ายขาวแคปซูลเห็ดเหมือนปีละกะหวานดีกระเพาะอันนี้ซาละกะแคปซูลที่ทานสามารถดื่มกินง่ายสะดวกสบายบัดนี้ผู้ใดที่มักดื่มกาแฟเด็กกาแฟก็มีได้มีรายการกาแฟนี่ก็จะมีกาแฟหลุดความดันกาแฟบำรุงสายตากาแฟกำลังเสือโครงกาแฟตองสมกาแฟคิงดัมกาเฟ่เห็ดเหมือนปีกาเฟ่เห็ดเหมือนปีสุดที่ว่าบ่มีน้ำตาลกาเฟ่เห็ดเหมือนปีผสมสมกาเฟ่ผักอีหอมและกาเฟ่ดีบะหวานนี่คือผลิตภัณฑ์บางส่วนของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แล้วปลอดสารพิษมาเว้าสู่มิตรและการได้หาฟังอยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีผลิตภัณฑ์ใดเพิ่มเติมที่หลากหลายบ่อย่าลืมติดต่อพวกเฮามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709 021-412-977แล้วถามบริการแล้วถามพ่อแม่พี่น้องอยู่เนาะสนใจผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาโทรมาโลดว่าสนใจสินค้าสนใจผลิตภัณฑ์โทรมาสอบถามรายละเอียดได้เนาะบ่ต้องเกรงใจแต่ประการใดแล้วถามทุกท่านอยู่อีกท่านนึงก็แล้วกัน021-412-977 020-5570-4709เอาล่ะมีรายการเนาะต้นรายการอนุรักษ์จะทักทายสำนีก่อนกับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตอนนี้มาขั้นบรรยากาศฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง45เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570479

0: ันนี้อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันพูดได้ทีว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นรูปอ่านหนังสือก็ได้ที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเห็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นคั่วซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชหมากไม้บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2-3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลนึงนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็ชื่อว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกิน2อันก็ถือว่า25-30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ถิ่มแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันบอกตามั่วพวกตาบ่แจ้งขั้นตาน้ำตาย้อนอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารพิษหรือผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

ไปขอรายการหับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษอยู่ปัญหาสุขภาพของมิแลการที่จะเป็นอุ่นอยู่หรือว่าผู้ใดที่ยังบ่ทันได้เป็นหยังกับภาวนาสาธุให้แข็งแรงแบบนี้ตลอดไปท่านผู้ฟังกินไว้ป้องกันไว้ก็เป็นการดีได้เนาะเพราะว่าเราบ่สามารถที่จะฮู้ได้ว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นหยังบ่ดังนั้นผลิตภัณฑ์ใดที่มิแลการเสื่อว่ามันจะดีต่อสุขภาพเด็กก็สามารถซื้อได้เนาะให้คิดถึงผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาแต่ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษอยากให้มิแลการนั้นเข้าไปชมสถานที่ตัวจริงแล้วมิแลการอาจจะเปลี่ยนใจไปอ่านเบิ่งข้างกองข้างซองมันดีต่อสุขภาพแบบนั้นแบบนี้เด้มิแลการเปลี่ยนใจแน่นอนเนาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเฮานี่มีหลายท่านผู้ฟังเนาะเข้าไปเลือกชมเลือกซื้อหรือว่ายังบ่ทันได้ซื้อเทื่อก็เข้าไปเบิ่งก่อนก็ได้เนาะเพื่อว่าพ่อแม่พี่น้องอาญาติของบรรดาทานอยากได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮากับพวกพันมาโดยกงโลดโดยที่ว่าบ่ผ่านตัวแทนแต่อย่างใดหรือว่าผู้ที่อยู่ตั้งแขวงเดี๋ยวพวกเฮาก็มีตัวแทนจำหน่ายเช่นเดียวกันเนาะว่าเรื่องขนส่งปัจจุบันนี้มันก็สะดวกสบายแล้วเพียงแต่มีรายการโทรมาถามพวกเฮาก่อนว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวนั้นตัวนี้บ่จังซี่เพื่อว่าพวกเฮาจะได้แนะนํารายละเอียดเพิ่มเติมเนาะซึ่งว่าสถานที่จำหน่ายและเป็นศูนย์ตัวแบบก็ว่าได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองสัสเซธานครเวียงจันทน์เวียงเจริญหอม1เนาะส่วนว่าอยู่ทางเมืองนาไสทองเด้กับบ้านนางงามเมืองนาไสทองนครเวียงจันทน์โทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้021412977 02055707049แนะนำขึ้นไปอีกเทนึงท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นสาอายุวัฒนาสาดีบหวานสาผักอีหอมสาดีมะไคหลังสาหมักขามป้อมสาหมักยอสาเห็ดมื้นปีสาม่อนสาคืนความสาวสาป้องกันเสื่อมสาขิงดำน้ำผึ้งอันนี้ประเภทสาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากสาแล้วพวกเฮายังมีประเภทแคปซูลผู้ใดที่สนใจแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดีบหวานแคปซูลผักอีหอมหลุดความดันกระสายขาวแคปซูลเห็ดมื้นปีหวานดีกระเพาะและก็ยังมีกาแฟอย่าลืมกาแฟเด้อมีรายการเนาะกาแฟกาจะมีกาแฟหลุดความดันกาแฟบำรุงสายตากาแฟกำลังเสือโครงกาแฟต่องสมกาแฟคิงดำกาแฟเห็ดมื้นปีกาแฟเห็ดมื้นปีสูตรที่ว่าบ่มีน้ำตาลกาแฟเห็ดมื้นปีผสมสมกาแฟผักอีหอมและกาแฟดีบหวานเห็นบ่หลายบ่มีรายการเนาะถ้าว่ามีรายการไปเบิ่งกับสถานที่ตัวจริงนะได้เห็นกับตาได้สัมผัสด้วยมือได้อ่านข้อความละเอียดที่ระบุไว้ข้างกองข้างสองมีรายการอาจจะมีความสนใจเปลี่ยนใจมีรายการได้แน่นอนเนาะดังนั้นก็แวะไปเบิ่งผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาได้ที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาคันบรรยากาศโกนมีรายการจะฝากเสียงเพลงอีก1เพลงหลังจากนั้นมาพบกันในระยะต่อไป

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ําดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดชเรเป็นน้ําจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจําหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ําดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ําที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำมันทันคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบ่ผิดหวัง

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันซั่นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: มื่อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดๆคนคั่วสองอาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาเป็นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮาเมื่อก่อนนี่ถือว่าอายุมันจะ8-90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงไตที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนได้ทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตําแต่เนื้อถึงไตมาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดเนี่ยถือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ําหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์นี่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดําสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะก็มาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงหมดเลยเนาะหมากกระถือโค้งแห้งสามสานโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่1แหละแม่นว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เฮาว่านี่แหละอันที่2แหละมันลีซูบูหรือว่าโสม
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: ัง
1: มีรายการยังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษกับรายการนี้รายการเพื่อสุขภาพที่ดีเข้ากับบรรยากาศที่หลายคนตื่นเด็กลุกเศร้าเปิดวิทยุล้อถ่าฟังอยู่มื้อนี้อนุรักษ์สีเว้าอย่างสู่ฟังก็แนะนำผลิตภัณฑ์ของพวกเราคือเก่าหะแหละเนาะผลิตภัณฑ์ของคนลาวเองผลิตออกมาฮับไส้คนลาวโดยกลุ่มเลยอยากกระจายผลิตภัณฑ์ดีๆนั้นให้ทั่วถึงสังคมถ้าว่ามีรายการมีความสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเราก็มาแวะได้ที่บ้านเวียงเจริญหอม1เมืองไสยฐานนครเวียงจันทน์ผู้ใดที่อยู่ทางเมืองนาไสทองเด้ก็ไปที่บ้านนางามเมืองนาไสทองนครหลวงเมืองจันทน์คือฮานแสงจันดาราไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงอนุรักษ์เอ้ยซอกหาสถานที่ก็บ่เห็นเนาะบ่เคยไปจักเทื่อติดต่อก่อนก็ได้เนาะพวกเฮามีเบอร์โทรศัพท์ให้อยู่กดไว้จดไว้020-5570-4709 021-412-977เว้าถึงปัญหาสุขภาพนี่นะมีรายการสมมติว่าสมาชิกในครอบครัวเฮามี1คนที่ว่าบ่สบายขึ้นมาเนาะจะเป็นอันใดก็ตามแหละถ้าว่าบ่สบายขึ้นมาแล้วมันยุ่งยากหลายๆอย่างเพิ่นว่ายากอันใดก็บ่เท่ายากบ่สบายยากน้ำเจ็บเป็นอุ่นอันนึงเสียเวลาอันสองมาเสียทรัพย์สินเงินคำในการปิ่นปัวรักษาถ้าว่าเสียเวลาหรือเสียเงินคำปิ่นปัวไปแล้วปุกเกียวสวงเสาก็ถือว่าบุญยังหลายแต่กรณีที่ว่าพบพญาธาปิ่นปัวบ่ได้เสียชีวิตอินทรีย์ไปอันนี้ท่านผู้ฟังฟังแล้วน่าหดหู่ใจหลายเนาะดังนั้นถ้าว่าท่านเจ็บเป็นอุ่นขึ้นมารู้สึกว่าบ่สบายแหละต้องหีบฮ้อนเลยไปห้องหมอไปสุขศาลาไปห้องหมอเมืองห้องหมอแขวงหรือห้องหมอศูนย์กลางก็ได้ท่านผู้ฟังให้แพทย์หมอบ่งมติพญาธิปิ่นปัวตามหลักวิชาการของแพทย์หมอจะดีที่สุดเนาะแต่กรณีที่ทานอยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆไปไว้กินในครัวเฮือนให้สมาชิกในครอบครัวได้ดื่มได้กินไปน้ำกันนี้นะให้คิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นซากาเฟ่แคปซูลอย่าลืมเด้อมีรายการเนาะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้021-412-977 020-5570-4709เวลาตามทางรายการค่อนๆเข้ามาแล้วขอขอบใจมีรายการหลายๆที่อยู่น้ำกันโดยดีตลอดมาและขอขอบใจไปยังศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษผลิตภัณฑ์ของคนลาวมื้อนี้ต้องลามีรายการไปก่อนมื้อหน้าผู้แหละพบพ่อกันใหม่อย่าลืมวันจันทร์ฮอดวันเสาร์6:00 น. 5:00 น. 6:30 นวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ขอความผาสุกโชคดีจงเกิดแก่เมลการสบายดี
2: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ่นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24 ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านน้ำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำ7มื้อก็พบกัน7มื้อเนาะบ่มีวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังพบกับรายการของพวกเขาปกติ 6:30 7:00 นออกอากาศทั้งภาพทั้งเสียงได้ภาพนี่ท่านสามารถติดตามรับชมได้ทางเพจ Facebook ลาวนาสุนันเรดิโอและเสียงท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทั้ง2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และคลื่นสั้นคลื่นสั้นบ่มีเนาะมีแต่ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แต่ก่อนมีคลื่นสั้นนึงได้ 6,130 แต่ว่าเดี๋ยวนี้คลื่นสั้นพวกเขาบ่ได้กระจายและเนื่องจากว่าเครื่องส่งมันเปเพพวกเขากำลังซ่อมแปลงอยู่ฉะนั้นต้องขอขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคงลายท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดโดยเฉพาะเป็นระบบเสียงรายการข่าวต่างเหตุการณ์ให้เพื่อนวิทยการอยู่ท้องถิ่นของทานได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้พบกันมื้อนี้ก็เป็นกลางอาทิตย์เป็นอาทิตย์ทำอิฐของเดือนสิงหามื้อนี้เป็นมื้อวันพุธนะมื้อนี้ก็ได้วันพุธที่5สิงหา2026ก็ซื้อว่าเข้าสู่เดือนใหม่แล้วฉะนั้นเวลานี้ไวลี2026มาฮอดกายครึ่งเดือนมาแล้วเด้เนาะเข้าสู่เดือนที่2ของท้ายปี2026ละฉะนั้นก็ขอให้เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามการมอบหมายอย่าสุไปรอท่าเวลาเด้เพิ่นว่าหน้าบ่คอยท่าป่าเวลาบ่คอยท่าคนความทุกข์ยนต์ก็โฮมอยู่นำความขี้ข้านเอาเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้ประสบผลสำเร็จส่วนข่าวคราวมื้อนี้ก็ระยะนี้ก็อยู่หลายเขตเลือกตั้งจะได้มีการประกาศเนาะเพิ่นว่าประกาศประธานห้องประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งต่างๆและมื้อนี้พวกเขาก็มีข่าวอยู่เขตเลือกตั้งที่11แขวงบริคำไซเนี่ยได้มีพิธีประกาศกวงจักที่คณะประจำสภาแห่งชาติสร้างตั้งขึ้นแล้วก็แต่งตั้งบุคลากรประจำเขตเลือกตั้งที่11แขวงบริคำไซซึ่งจัดขึ้นในวันที่3สิงหานี้โดยการเป็นประธานของท่านมอนไซลางมวลส่งกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานคณะประจำสภาแห่งชาติก็มีท่านสอนธนุธรรมวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านสอนธนุธรรมวงศ์ได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวงานของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่11จากนั้นห้องหัวหน้ากลุ่มเวียกงานสมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้อ่านมติของคณะประจำสภาแห่งชาติฉบับเลขที่191ว่าด้วยการแต่งตั้งท่านสอนธนูธรรมวงศ์เป็นประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่11แขวงบริคำไซและก็ท่านไซอัมพรสิหาวงศ์เป็นห้องประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่11จากนั้นท่านมอนไซละโมซุ่งเพิ่นก็ได้มอบมติดังกล่าวให้ทั้งประธานห้องประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่11แล้วการที่ท่านมอนไซละโมซุ่งก็ได้แสดงความชมเชยต่อบรรดาท่านที่รับการแต่งตั้งเพื่อนำพาซีนำเวียงงานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่11พร้อมทางเน้นนักให้มีกลไกประสานงานกับบรรดากรรมธิการและห้องว่าการสภาแห่งชาติสภาประชาชนแขวงและคณะพรรคองค์การปกครองแขวงอย่างเป็นปกติในการปฏิบัติสิทธิหน้าที่ของสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งเพื่อติดตามกฎการการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและบรรดาโครงการลงทุนที่พร้อมจัดตั้งปฏิบัติอยู่เขตเลือกตั้งของตนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตการอยู่ของประชาชนและให้เอาใจใส่ปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิหน้าที่ในการสร้างปรับปรุงนิติกรรมของท้องถิ่นการตกลงปัญหาสำคัญของท้องถิ่นและติดตามกฎกาห้องประธานสภาแห่งชาติก็ได้เสนอให้องค์การปกครองแขวงบริคำไซก็คือองค์การปกครองทุกขั้นภายในแขวงเพิ่มทวีความใจใส่ในการหัวมือสนับสนุนการเคลื่อนไหวของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวงด้วยการสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานเพื่อเหตุสำเร็จหน้าที่เป็นตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนอันนั้นก็เป็นการประกาศแต่งตั้งประธานห้องประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่11แขวงบริคำไซนอกจากเขตเลือกตั้งที่11และแขวงเขตเลือกตั้งอื่นๆก็ได้ประกาศในระยะไล่เลี่ยกันเช่นเดียวกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ได้หันระบบการปกครองโดยเอาเลขาพรรคแขวงไปเป็นประธานสภาประชาชนขั้นแขวงและห้องเลขาพรรคแขวงก็ไปเป็นประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหรือว่าเจ้าแขวงแต่เก่าเนาะเพิ่นเปลี่ยนการบริหารนั้นใหม่ฉะนั้นการประกาศแต่งตั้งกรรมการส่วนกลางภาคเลขาพรรคแขวงเป็นประธานสภาประชาชนขันแขวงก็เป็นการห้องรับเวียกงานที่มีการปรับปรุงระยะใหม่นั่นเองและเมื่อบุดมานี่อยู่บ่อคำท้องเสปุ่นเมืองวิลาบุรีแขวงสวรรณเขตก็ได้จัดพิธีเปิดอุโมงค์สำรวจและขุดค้นบ่อคำใต้ดินแห่งที่2อย่างเป็นทางการ และโครงการนี้ไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นการขุดค้นบ่อแฮแบบใต้ดินที่มีมาตรฐานสากลและทันสมัยที่สุดอยู่ในลาวและเข้าร่วมในพิธีมีทานสันติภาพพรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินทานบุญจุมอุบลประเสริฐเลขาพักแขวงสวรรคเขตประธานสภาประชาชนแขวงทานจันทร์แสวงบุญยงห้องรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและกระทานกาวโปบริเวณการกลุ่มบริษัทชื่อเพิ่งขุดค้นคำจำกัดรวมทั้งผู้บริหารบริษัทและแขกเชิญจากศูนย์กลางในท้องถิ่นก็ได้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้และในพิธีทานจันทร์แสวงบุญยงของรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีคำเห็นชมเชยผลสำเร็จของโครงการซึ่งได้รับอนุมัติจากรัฐบาลลาวมาตั้งแต่วันที่15มิถุนายน1993มาฮอดปัจจุบันเป็นก้าวเข้าสู่ปีที่33ตลอดระยะผ่านมาโครงการได้ประกอบส่วนใหญ่หลวงเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติโดยเฉพาะการสร้างรายรับของกองประมาณของรัฐการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างการสร้างเวทการทำให้ประชาชนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีพิเศษเป็นโครงการได้ถูกประเมินและจัดอยู่ในประเภท A+หรือว่าดีไลน์มาตลอดเนื่องจากความใจใส่ปฏิบัติมาตรฐานทางด้านเทคนิคสิ่งแวดล้อมในสังคมที่มีประสิทธิผลสูงและการเปิดอุโมงค์สำรวจใหม่ในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการขยายพื้นที่ขุดค้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเสถียรภาพและท่าแห่งด้านทรัพยากรแร่ธาตุของประเทศลาวพร้อมนั้นก็เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการหันคะแนนบ่แฮให้สร้างมูลค่าเพิ่มสูงและยืนยงท่านได้เสนอให้บริษัทเอาใจใส่ปฏิบัติ5ประเด็นสำคัญคือยึดมั่นการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดให้ความสำคัญที่สุดต่อความปลอดภัยสุขภาพแรงงานและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสืบต่อขยายการนำใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าในการสำรวจขุดค้นและปรุงแต่งให้มีประสิทธิผลสูงสุดและก็สืบต่อความมือในการฝึกอบรมและก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างบุคลากรลาวให้มีความสามารถเทียบเท่าสากลเพิ่มทวีการพัฒนาชุมชนการศึกษาสาธารณสุขพื้นฐานโครงร่างและการสร้างอาชีพให้ประชาชนลาวหลายขึ้นนั่นเองอันนั้นเป็นอีกข่าวหนึ่งที่นำเสนอให้ท่านได้ครับฮู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ เปิดอุโมงค์สำรวจและขุดค้นบ่อคำใต้ดินแห่งที่2เนาะอยู่ที่เมืองวีระบุรีของโครงการขุดค้นบ่อคำใต้ดินของบริษัทลานสร้างมินเนอรัลนั่นเองมีอีกข่าวหนึ่งข่าวนี้เป็นข่าวของคณะผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ต่างประเทศอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากทานงานประสงค์เมืองมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะจากกรมเคหาและผังเมืองห้องการกระทรวงกรมแผนการการลงมือสมาคมสถาปนิกและวิศวกรโยธาลาวก็ได้ไปเข้าร่วมของประชุมโต๊ะบนรัฐมนตรีด้านการก่อสร้างและที่อาศัยอาเซียนจีนครั้งที่4ภายใต้หัวข้อเมืองที่ยืนยงที่อาศัยที่มีคุณภาพชุมชนที่สามัคคีซึ่งจัดขึ้นในวันที่1สิงหาคมนี้ที่เมืองอีโปลัดเปร็กประเทศมาเลเซียก็มีผู้แทนที่เป็นระดับรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนจากประเทศจีนกองเลขาอาเซียนองค์การเกี่ยวข้องเข้าร่วมหลายกว่า80คนเพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายประสบการณ์นวัตกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองที่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานอย่างยืนยงและในกองประชุมครั้งนี้ทางงานประสงค์เมืองวันนี้ก็ได้ก้าวปัสสัยภายใต้หัวข้อเสริมสร้างการบริการในตัวเมืองที่มีความทนทานและพื้นฐานโครงสร้างที่ยืนยงโดยสะท้อนให้เห็นว่าลาวนี่กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายจากการหันเป็นสุมังที่ว่องไวบวกกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้านการบริการตัวเมืองและโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อหามือกับสิ่งท้าทายดังกล่าวคณะกรรมการโยธาธิการและขนส่งก็ได้ยืนยันความมุ่งมั่นเร่งรัดการพัฒนาตัวเมืองที่ยืนยงและทนทานตามแผนการ5ปีของกระทรวงและการจัดตั้งปฏิบัติวาระไม่แห่งการพัฒนาตัวเมืองห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้เน้นนัก3หน้าเวียกบริบทสำคัญของลาวในการสร้างตัวเมืองที่ทนทานและยืนยงคือการยกระดับการคุ้มครองและบริการตัวเมืองให้สามารถทำมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านดินฟ้าอากาศโดยสุ่มใส่การคุ้มครองสิ่งเสียเหลือแบบยืนยงการสร้างระบบระบายน้ำในตัวเมืองที่ทนทานการนำใช้วิธีการแก้ไขที่อิงใช้ธรรมชาติและการวางแผนผังตัวเมืองที่เสื่อมสานกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศการส่งเสริมการพัฒนาโครงร่างพื้นฐานที่ยืนยงและการนำใช้สมัยก่อนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับการหันเปลี่ยนตัวเมืองโดยสุ่มใส่การสร้างที่อาศัยในราคาที่เหมาะสมและมีคุณภาพการสร้างโครงร่างพื้นฐานตอบสนองกับความต้องการของชุมชนและทุกคนสามารถเข้าถึงได้และบุรีมัสยิดที่3เป็นการเร่งรัดหันเป็นดิจิตอลเพื่อยกระดับการบริหารการวางแผนผังตัวเมืองและการบริการตัวเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและผู้ที่เข้าร่วมกองประชุมก็ได้รับพ้องเอามติของกองประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางร่วมกันระหว่างบรรดาประเทศอาเซียนและจีนในการส่งเสริมการพัฒนาตัวเมืองที่ยืนยงการสร้างที่อาศัยที่มีคุณภาพและชุมชนที่มีความปองดองกันพร้อมทางสืบต่อเสริมสร้างการร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างอาเซียนและจีนในโครงเขตการก่อสร้างที่อาศัยและการพัฒนาตัวเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคพื้นนั่นเอง เอาเป็นข่าวของคณะผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งคือท่านงามประสงค์เมืองมณีของรัฐมนตรีเพิ่นไปเข้าร่วมเนาะกองประชุมโต๊ะมนรัฐมนตรีด้านการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยอาเซียนจีนครั้งที่5อยู่ที่ประเทศมาเลเซียนั่นเองมีอีกข่าวนึงข่าวนี้แม่นการสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรเพศหญิงในด้านโภชนาการอยู่ในลาวอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากศูนย์กลางสภาพหญิงลาวร่วมกับสถานเอกอัครทูตไทยประจำลาวองค์การข้อมูลระหว่างประเทศไทยและองค์การสหประชาชาติสำหรับเด็กประจำลาวได้จัดจุดอบรมกูฝึกภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรเพศหญิงด้านโภชนาการในชุมชนของแม่หญิงและเด็กน้อยอยู่ในลาวระหว่างวันที่3หา7สิงหาคมนี้อยู่ที่ศูนย์อบรมแม่หญิงนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางผาสุกวงวิจิตรรองประธานคณะบริหารศูนย์กลางสำนักงานลาวท่านนางคล้องคณิตรักเจริญเอกอัครราชทูตไทยประจำลาวท่านบิรันโอแห่งเอฟดูฮารีผู้ต่างในองค์การสหประชาชาติสำเร็จเด็กประจำลาวที่มีที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการของมหาวิทยาลัยมหิดลทีมงานคณะวิศวกรจากสถาบันโภชนาการคณะกรมคณะศูนย์พร้อมด้วยสำนักงานจากหลายแขวงคือไซยบุรีจำปาสักสารวันคำมวลและบริคำไซข้าวห่วมและท่านนางผาสุกวงวิจิตรแกมีความเห็นในสุดอมพงวาประเทศลาวนี่ยังประเสริฐหนากับสิ่งท้าทายด้านโภชนาการเช่นว่าการขาดสารอาหารซ้ำเหื้อเหตุให้เด็กน้อยเตี้ยในทั่วประเทศเป็นกว่า33ส่วนห้อยการขาดอาหารกระทันหันเหตุให้เด็กน้อยจอยพร้อมหลายกว่า10ส่วนห้อยแต่ในตัวเมืองผัดมีปัญหาเด็กน้ำหนักเกินเด็กตุ้ยหลายทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและต่อสุขภาพของเด็กในการพัฒนาทั้งด้านทางกายและสมองสำหรับศูนย์กลางสภาพยิงแล้วเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสิทธิ์นาทีความผิดชอบของตนในการส่งเสริมความก้าวหน้าให้แม่ยิงและเด็กน้อยและก็ปฏิบัติตามเวลาแห่งชาติในการลดพ้นออกจากความทุกข์ยากในปี2030ก็เห็นได้ความสำคัญประกอบส่วนในการส่งเสริมสุขภาพแม่ยิงและเด็กน้อยให้ดีขึ้นสามารถบรรลุตัวสิวัตรคาดหมายที่วางไว้จึงมีแผนการสร้างความเข้มแข็งด้านโภชนาการด้วยการให้ความรู้กับแม่ยิงในขั้นแขวงขั้นเมืองจนฮอดขั้นชุมชนเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารถูกต้องช่วยเหลือแม่ยิงในเขตของตนรับผิดชอบให้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขการให้ข้อมูลข่าวสารแนะนำสักส่วนปลุกระดมให้แม่ยิงไปรับการบริการอยู่สุขศาลาห้องหมอและสถานบริการสาธารณสุขและถือพาตามไว้ไอ้คนแต่งร้องเมื่อฮอดอายุถือพาแล้วต้องไปกวดท้องติดตามจนถึงเวลาเกิดมีแพทย์ช่วยลูกเกิดมาแล้วได้ดื่มน้ำนมเหลืองได้รับการซักยากันพยาธิและก็เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวจนฮอดเด็กอายุ6เดือนแล้วก็หู้ให้อาหารนี่เป็นอาหารเสริมนี่แหละหลังจาก6เดือนและกระบวนการทั้งหมดนี้ก็แม่นยิ่งมีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กให้มีสุขภาพแข็งแรงและสุดพวงครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลองวันโภชนาการแห่งชาติและอาทิตย์สากลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฉะนั้นเพิ่นก็เฮียกร้องให้สมณกรทุกคนเอาใจใส่ครับเอาความรู้นำไปพัฒนาขยายจัดตั้งปฏิบัติในแขวงเมืองของตนร่วมกับคณะกรรมการด้านโภชนาการขั้นแขวงพยายามสร้างเป็นแผนการโครงการกิจกรรมเพื่อปรับปรุงเฮ็ดให้สภาพโภชนาการในชุมชนของตนนี้ดีขึ้นนั่นเองอันนั้นก็เป็นข่าวสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเพศหญิงเนาะในด้านโภชนาการอยู่ในลาวขณะนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขาก็มีเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7 มื้อก็พบกัน7 มื้อ6:30 7 โมงต่อจากรายการข่าวตามเหตุการณ์แล้วก็ไปฟังข่าวไปบริโภคข่าวในรายการภาคข่าวทั่วไปกันเลยพวกเขาปรับปรุงให้มีทั้งภาพทั้งเสียงปรับปรุงมาได้เกือบฮอด8-9เดือนละเนาะแสดงต้องขอบใจนำเพื่อนมีรายการที่ได้ส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาทักทายสบายดีเข้ามามีคำคิดคำเห็นในการปรับปรุงการดำเนินรายการพวกเขาอันนั้นเป็นข้อมูลที่ดีเป็นบอลเองที่ดีให้แก่พวกเขาในการนำไปปรับปรุงการดำเนินรายการไม่ว่าจะเป็นข่าวตามเหตุการณ์รายการข่าวทั่วไปและรายการอื่นๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้มีเนื้อหาสาระให้มีคุณภาพดีขึ้นก่อนเก่านั่นเองเนาะหวังไว้ทันเหตุการณ์สมกับเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองท่านสามารถติดตามรับชมรายการพวกเขาได้เป็นภาพก็แม่นทั้งหน้าเพจ Facebook ลาวนาสุนันเรดิโอทั้งเสียงก็แม่นทั้งคลื่น AMความที่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต้องขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคมทุกท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดโดยเฉพาะระบบเสียงของรายการข่าวแต่เหตุการณ์รวมทั้งรายการอื่นๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติออกอากาศให้เพื่อนมีรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้ด้วยไปฟังข่าวกันต่อข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงจำปาสักอันนี้ก็เป็นการนำแขวงจำปาสักได้สุ่มใส่ผลขยายว่าละการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมผ่านการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนกับภาคเอกชนโดยเกี่ยมเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสื่อดังขึ้นใหม่โดยเฉพาะแม่น ค้อนป่าส้อยและตาดผาส้วมพร้อมทั้งยกระดับงานแลนด์มาราธอนสู่เวทีสากลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนท้องถิ่นอย่างยั่งยงท่านอนุสัยสุนทรราชเลขาพรรคแขวงประธานสภาส่วนแขวงจำปาสักพร้อมในคณะก็ได้พบปะกับท่านอินทีเดือนสวรรค์ประธานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวลาวเพื่อร่วมกันปรึกษาหรือและทบทวนเส้นหาตัวซีบอกการแก้ไขปัญหาโครงข้างด้านการท่องเที่ยวซึ่งสภาประชาชนแขวงได้ห้ามพ้องให้เป็นวาระของแขวงจุดประสงค์ต้นตอจุดประสงค์หลักเพื่อสุขยุ่งบรรดาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงข้างให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้ไวที่สุดตามทิศทางการท่องเที่ยวสีเขียวยืนยงการหุ้มเมื่อระวังภาครัฐเอกชนในครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของแขวงจำปาสักเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในต่างประเทศพร้อมทั้งเป็นการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงและผ่านการปรึกษาหรือท่านอินทีเดือนสวรรค์ก็ยืนยันจะประกอบส่วนเป็นกำลังแห้งเพื่อโฆษณาและพัฒนาแผนเปิดแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมเด่นเป็นต้นกระแมนเกี่ยมเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติคอนป่าส้อยคาดว่าจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาปีนี้หลังจากการประเมินและผ่านเอกสารด้านสิ่งแวดล้อมสำเร็จตามแผนการแล้วส่วนการยกระดับแลนด์มาราธอนสู่เวทีสากลซึ่งงานแลนด์ปีนี้จะได้ยกระดับเป็นรายการสากลโดยมีเอกลักษณ์โดดเด่นหนึ่งด้วยเส้นทางแลนด์ข้ามขั้วเห็นวิวสองฝั่งแม่น้ำคองและล่าสุดในเดือนกรกฎาคมผ่านมาก็มีนักกีฬาแลนด์ทางภายในต่างประเทศได้ลงทะเบียนแล้วหางห้อยกว่าคนคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายและหลายกว่าปี2025ที่มีสถิติมีเข้าห่วมในแม่น 1,500 คนคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้ส่วนแหล่งท่องเที่ยวตาดผาส้วมเมืองบาเจียงเจริญสุขก็จะกลับมาเปิดบริการขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนตุลาปีนี้โดยจะเน้นใส่ปรับปรุงโสมหน้าใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงามและส่งเสริมการมีส่วนห่วมของประชาชนในท้องถิ่นอันกันแม่นแขวงจำปาสักเกียมเปิดสะสองสถานที่ท่องเที่ยวเนาะคือคอนป่าส้อยและตาดผาส้วมขึ้นใหม่รวมทั้งจะจัดกิจกรรมแล่นขยายให้เป็นของสากลให้เป็นกิจกรรมสู่เวทีสากลต่อไปเอาเป็นอีกเรื่องหนึ่งระหว่างภาครัฐเอกชนร่วมมือกันจัดตั้งปฏิบัติไปทั้งแขวงชัยบุรีกันจังหน่อยคราวนี้แม่นพิธีประดับเหรียญจากพรรคและรัฐเวียดนามให้กลุ่มกองและบุคคลของแขวงชัยบุรีก็จัดขึ้นในวันที่1สิงหาคมนี้มีท่านเพ็งวิรันต์คำพันเพ็งกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงท่านหวงย่างองเลขาพรรคแขวงผู้ประจำการประธานสภาประชาชนแขวงลาวใต้ของเวียดนามพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของห่วมท่านฟาร์มน้ำหงห้องหัวหน้าแผนกการต่างประเทศแขวงลาวใต้ของเวียดนามก็ได้ผ่านรัฐธรรมนูญของประธานประเทศเวียดนามเลขที่521ลงวันที่2มิถุนายน2023ว่าด้วยการประดับเหรียญให้กลุ่มกองร่วมมือและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการสร้างปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ห่วมมือมิตรภาพระหว่างแขวงเอียนบายก่อนการห่มและแขวงสัญญบุรีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอียนบ่ายมาห่มกับลาวกายละในปีตะวังปี2022หา2022และนอกจากนั้นจะได้ผ่านรัฐดำรัสของประธานประเทศเวียดนามสบับเลขที่590ลงวันที่2มิถุนายน2023ด้วยการประดับเปลี่ยนให้แก่กลุ่มกองร่วมมือและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการสร้างปรับปรุงและพัฒนาสายประพันธ์หัวมือมิตรภาพระหว่างแขวงเอียนบ่ายก่อนห่มเข้ากับแขวงลาวกายและแขวงสิงห์บุรี2012หา2022ให้2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามก็คือแขวงสิงห์บุรีและแขวงลาวกายได้มีพิธีมอบเหรียญไซเอกราชสั้น2สั้น3และก็เหรียญไซให้งานสั้น2ของรัฐบาลเวียดนามให้แขวงสิงห์บุรีกลุ่มกองร่วมมือบุคคลเนาะของแขวงสิงห์บุรีและเป็นเกียรติประดับเหรียญโดยแม่นท่านห่วงอย่างห้องเลขาพรรคแขวงผู้ประจำการประธานสภาประชาชนแขวงลาวกายแล้วก็มีภาคส่วนเกี่ยวของที่ได้รับเหรียญได้เข้าร่วมและในโอกาสนี้ท่านเพ็งวิรันต์คำพันเพ็งเลขาพรรคแขวงประธานสภาส่วนแขวงสิงห์บุรีก็มีคำเห็นว่าลาวเวียดนามนี่ก็มีมูลเชื้อความสมัครใจแพงมาแต่บูรณาการในสมัยต่อสู้กุศลต้านจักรพรรดิลาวขึ้นแบบเก่าได้ไหมกองทัพและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามย้ำได้ก็เคียงบ่าเคียงไหลความกลุ่มครองเดียวกันสู้หบตีต้านศัตรูตัวเดียวกันเลือดเนื้อของพนักงานทั้งหบและประชาชนก็ได้เจือจานเข้ากันเพื่อแลกเอาสันติภาพเอกราชและความสมบูรณ์พูนสุขมาให้ประชาชนนั่นเองอันนั้นก็เป็นข่าวเวียดนามโดยเฉพาะเป็นแขวงลาวกายของเวียดนามมาประดับเหรียญให้กลุ่มกองและบุคคลอยู่ทางแขวงเชียงยาบุรีนั่นเองส่วนอยู่แขวงข้ามวลก็ได้จัดกิจกรรมท่าแขกไบคิงซาเรนในวันที่2สิงหาคมนี้อยู่ที่เมืองท่าแขกเพื่อพิสูจน์ถึงความอดทนแข็งแกร่งของนักกีฬาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของแขวงข้ามวลเด้โดยมีนักกีฬารถถีบจากหลายแขวงหลายประเทศเข้าร่วมอย่างคึกคืนเช่นว่าจากนครหลวงจันทน์จำปาสักสวรรณเขตจากประเทศฝรั่งฟิลิปปินส์และไทยเด้ท่านเด็กสักดามันนี้คำของประธานคณะกรรมการปกครองแขวงข้ามวลเกิดมีคำเห็นว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการท้าทายที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติและจิตใจของนักกีฬา ถึงฝนจะตกแต่กระบบเรียนอุปสรรคยังซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศการแข่งขันการจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในการสร้างกระแสส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในแขวงขมวนโดยเกิดจากการประสานงานของแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงขณะจัดงานภาคเอกชนและบรรดาผู้สนับสนุนพร้อมทั้งยกย่องภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแม่นท่านอินทีเดือนสวรรค์ประธานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวลาวในการสุขยู่ให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเราหวังว่าการแข่งขันคิโลทีฟรูปแบบนี้จะกลายเป็นกิจกรรมประจำปีของแขวงและเมืองท่าแขกเพื่อสร้างแรงจูงใจนักท่องเที่ยวส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนากีฬาควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวและท่านอินทิเดือนสวรรค์ในนักผู้จัดงานก็มีความเห็นว่ากิจกรรมนี้บ่ได้เน้นใส่เอาชนะเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเวทีนะครับขี่รถถีบได้ทดสอบความสามารถของตนผ่านเส้นทางท่าทายระยะ50 100และ200กิโลเมตรและนอกจากส่งเสริมสุขภาพแล้วงานนี้ยังเป็นการโฆษณาการท่องเที่ยวของแขวงขมวนและแสดงเห็นความท้าทายของเส้นทางที่นักขี่รถถีบจะได้พบตื่มอีกและกิจกรรมปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพื่ออนาคตของแขวงขมวนสามารถต้อนรับนักขี่รถถีบจากทั่วประเทศและสากลได้หลายขึ้นพร้อมทั้งขอบใจผู้ที่มีส่วนร่วมเหตุให้งานนี้เกิดขึ้นและงานท่าแขกไบคิงซาเลนเจอร์ครั้งนี้ซาเลนครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นเวทีทดสอบความสามารถของนักขี่รถถีบเท่านั้นยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการท่องเที่ยวแบบกีฬาของแขวงขมวนพร้อมทั้งปูพื้นฐานให้งานนี้กลายเป็นระดับสากลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีในอนาคตของแขวงขมวนนั่นเองเนาะพวกเขาจะไปทั้งข่าวตังแขวงกันเลยเพราะว่าเวลากันยังเหลือบ่หลายข่าวนี้มันเกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำทาวันที่31กรกฎาคมผ่านมานี่โยห้องการสาธารณสุขเมืองหลวงน้ำทาได้จัดพิธีทำลายสินค้าหมดอายุและเสื่อมคุณภาพอย่างเป็นทางการก็มีดร.หุ่มพันธ์พันลนาห้องหัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานนักข่าวแขวงหลวงน้ำทามีรายงาน
1: สำหรับสินค้าหมดอายุและเสื่อมคุณภาพที่นำมาทำลายในครั้งนี้มีจำนวนหลายรายการซึ่งประกอบมีประเภทยาสูบ 3,032 เครื่องดื่มสู้กำลังและน้ำอัดลมเซนน้ำ M150 จำนวน222แพ็คสติง215แก๊สเป๊ปซี่ใหญ่110แพ็คโซดา84แพ็คและน้ำอัดลมอื่นๆ 1,335 ปองนอกจากนี้ยังมีประเภทเครื่องบริโภคเซนขนมตะวันเศร้าหาเกียรติขนมเล่เศร้าหาเกียรติประเภทขนมน้ำข้าวจากจีนขนมปังขนมไข่โดโซรวม 1,714 ถุงประเภทมีสำเร็จรูป 841 ปองและอีก 1,203 ถุงประเภทนม 608 ปองโอวัลตินและกาเฟ39ถุงรวมถึงประเภทเครื่องปรุงอาหาร150ถุงรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมด 225,659,000 กีบสินค้าจำนวนดังกล่าวแม้นได้มาจากการลงเคลื่อนไหวกวาดกาตัวจริงของคณะเฉพาะกิจปกป้องผู้สุมใส่ขันเมืองโดยได้ใช้เวลาลงกวาดกาทั้งหมด10วันระหว่างวันที่23หาวันที่26มิถุนาและวันที่6หาวันที่10กรกฎาคม2026เป้าหมายการลงกวาดกาแม้นความเอาบรรดาห้างห้านในขอบเขตภายในเมืองหลวงทานับแต่บ้านเบียงเหนือบ้านน้ำแงนตลาดเมืองบ้านหลวงบ้านคนบ้านดอนคุณเขตโรงเรียนวิทยาลัยครูไปจนฮอดตลาดคนไซสว่างบ้านนาลือบ้านนาน้อยบ้านดอนเลบ้านบุมเพียงบ้านดอนมุนบ้านน้ำแดงบ้านห้อยห้อมบ้านห้อยดำบ้านฮาเตยบ้านบ่อเปียดและบ้านบ่อเต็นภายหลังสำเร็จพิธีทางคณะเฉพาะกิจได้นำเอาสินค้าทั้งหมดไปทำลายถิ่มอย่างถูกต้องที่สนามบำบัดขี้เหงื่อของแขวงหลวงทาจุดประสงค์ของการลงกวาดกาและทำลายสินค้าในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้บริโภคให้สุ่มใส่สินค้าที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพคนตุนสมัยนักข่าวหลวงทารายงาน
0: ขอบใจนักข่าวอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำทามาทั้งแขวงเสชบุญคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติแขวงเสชบุญก็ได้จัดกองประชุมสรุปประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติงานคุ้มครองภัยพิบัติ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ในตอนเช้าวันที่3สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการแขวงก็มีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมนักข่าวแขวงเสชบุญมีรายงาน
2: ในกองประชุมทานเฮอทาวดาเพียหลวงห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงหัวหน้ากองเลขาได้ขึ้นผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติในระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ซึ่งตลอดระยะผ่านมาเกิดมีอัคคีภัยไฟไหม้เหือนอยู่เมืองทาโถมและเมืองลองสานจำนวน4ครั้ง4ครอบครัวมูลค่าเสียหาย400ล้านกว่ากีบพายุฤดูร้อนพัดเข้าเหือนประชาชนจำนวน590ครอบครัวมูลค่าเสียหาย6ตึกกว่ากีบกระทบห้องการโรงเรียนมูลค่าเสียหาย100ล้านกว่ากีบอย่างภาระเสียหาย 16,000 กว่าตนรวมมูลค่าประมาณ4ตึกกว่ากีบเชียงคู่ก็ผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติดังกล่าวนี้ คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติแขวงได้ช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดในเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวที่ถูกผลกระทบจำนวน162ครอบครัวรวมมูลค่า900ล้านกว่ากีบได้จัดแบ่งข้าวสารช่วยเหลือจำนวน115ต้นให้แก่4เมืองในนั้นเมืองท่าโทม100ต้นเมืองโฮม5ต้นเมืองอนุวงศ์และเมืองลองซานเมืองละ10ต้นตามสภาพความเป็นจริงในปี2025ผ่านมาสำเร็จการฟื้นฟูน้ำดิน2แห่งอยู่เมืองท่าโทมและเมืองอนุวงศ์มูลค่า100ล้านกว่ากีบนอกนี้ได้รับเงินเข้ากองทุนสังคมสงเคราะห์ของแขวงจากภาครัฐและเอกชนจำนวน500ล้านกว่ากีบได้ลงติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดถ้ำอยู่เมืองลองเกงร่วมกับบริษัทเครื่องไฟฟ้าน้ำงึม3 Power ปรึกษาหารือวางแผนรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมนี้ยังได้กระเกียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต่างๆซึ่งจะได้สมทบกับกองบัญชาการทหารแขวงจัดฝึกอบรมอย่างงานกู้ภัยทางน้ำให้ได้1ครั้งแจ้งเตือนสภาพอากาศให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติแต่ละคันและประชาชนได้รับรู้ล่วงหน้าอย่างทันการเพื่อกระเกียมรับมือตบโตอย่างถูกวิธีนอกนี้ยังมีพาหนะรับใช้กรณีสุขเสริญ8คันกำลังพลเกียมรับมือ215คนและมีข้าวสารจำนวน2ต้นเฮไว้เพื่อกระเกียมตบโตกับภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามฤดูกาลคำมั่นพิงพิลานักข่าวแขวงชิสบุญรายงาน
0: ปิดท้ายด้วยข่าวจากแขวงอุดมไซวันที่31กรกฎาคมมานิกงส่งเสริมการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกับแผนกวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแขวงอุดมไซจัดกองประชุมปรึกษาหรือแก้เกี่ยมแผนปีท่องเที่ยวลาว2027ลาวเป็นลาวจีนได้นี่2027และพังยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวของลาวสำหรับ2026หา2030อยู่แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงเนาะมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมนักข่าวแขวงอุดมไซรายงาน
3: จุดประสงค์เพื่อปรึกษาหรือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับแผนกิจกรรมปีท่องเที่ยวลาวจีนปี2027ของบรรดาแขวงเพื่อกักเก็บความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวลาวก็คือมาท่องเที่ยวอยู่บรรดาแขวงให้มีความเพลิดเพลินใจและประทับใจเป็นอย่างดีเพราะด้วยกันดีจะได้ผ่านทางแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับปี2026ค่ะปี2030เพื่อให้ผู้เข้าควบประกอบกับกิจกรรมเพียรใส่เนื้อในแผนดังกล่าวมีความครบถ้วนสอดคล้องกับสภาพตัวจริงและทิศทางแผนการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวลาวในต้นหน้าก่อนประสบผู้เข้าควบได้ประกอบกับกิจกรรมเพียรแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์และกว้างขวางโดยสนใจการสร้างจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐานการทำประกันทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางโดยใส่ท่าแห่งของเส้นทางรถไฟลาวจีนเป็นกำลังแห่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างบรรดาแขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับบรรดาแขวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับการจัดปีท่องเที่ยวลาวจีนปี2027กองประชุมได้เห็นดีเป็นเอกภาพสูงต่อแผนการจัดกิจกรรมปีท่องเที่ยวลาวจีนปี2027เป็นครั้งที่2ซึ่งจะเป็นการส่งยูส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศมีความฟื้นฟูและเติบใหญ่ขยายตัว
4: กันสรีอนุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงดุมไซ
0: นั่นก็แมนข่าวๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันพุธวันที่5สิงหาคม2026เวลาหมดแล้วไว้ใช้พอดแก้เพื่อนรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในที่งานทุกประการปองใจเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวและรายการทุกคนลาไปก่อนสบายดี
5: เออแฮงได้ใจอีหลีได
6: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
8: ลาวโทรคม

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
2: ๆๆๆด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ระยะพันมารัฐบาลได้เอาใจใส่อย่างแข็งแรงในการสร้างนิติกรรมใต้กฎหมายหับใส่การคุ้มครองสื่อมวลชนห้องประธานสภาแห่งชาติเรียกร้องให้ภาคส่วนต่างๆปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยงบประมาณฉบับปรับปรุงและกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่นำเสนอเครื่องมือประเมินตนเองสำหรับครูเพื่อยกระดับคุณภาพการสอนไปสู่การพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนยอดเงินลงทุนโดยกงจากต่างประเทศอยู่เวียดนามเพิ่มขึ้นหลายกว่า38ตื้อดอลลาร์รายหับจากอุตสาหกรรมการผลิตข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของจีนเพิ่มขึ้นหลายกว่า18ส่วนห้อยต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: ระยะผ่านมารัฐบาลได้เอาใจใส่อย่างแข็งแรงในการสร้างนิติกรรมแต่กฎหมายหับใส่การคุ้มครองสื่อมวลชนเป็นต้นข้อตกลงว่าด้วยการโฆษณาสินค้าผ่านสื่อมวลชนข้อตกลงว่าด้วยโทรภาพไส้สายและโทรภาพบ่ไส้สายได้มีดำรัดเลขที่327ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตและดำรัดว่าด้วยนามยศนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาและแผนพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนปี2026-2030อยู่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบดลมณีอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าได้ค้นคว้าออกใบอนุญาตเคลื่อนไหวและคุ้มครองสื่อสังคมออนไลน์ตามกฎหมายกำหนดไว้อย่างเข้มงวดอันพ้นดินใน5ปีผ่านมาได้ค้นคว้าและออกบัตรนักข่าวจำนวน900กว่าบัตรพร้อมทางได้ออกใบอนุญาตให้สื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยสื่อมวลชนได้ออกแจ้งการว่าด้วยการลงทะเบียนหน้าข่าวออนไลน์สามารถเก็บกรรมและขึ้นทะเบียนหน้าข่าวออนไลน์ของภาครัฐและภาคเอกชนได้หลายแล้วหลายกว่า200กว่าหน้าข่าว
2: ได้มีลำดับเลขที่32น้อยย่อว่าด้วยการคุ้มครองข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตลำดับโดยนามยศนักข่าวแห่งสปอร์ตราวได้คุ้นภาพออกนโยบายเคลื่อนไหวและคุ้มครองสื่อสังคมออนไลน์ตามกฎหมายตามที่กำหนดอย่างเข้มงวดอันพ้นดินใน5ปีผ่านมานี้ได้คุ้นภาพและออกบัตรนักข่าวจำนวน900กว่าบัตรพร้อมทั้งได้ออกใบอนุญาตให้สื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยสื่อมวลชนได้ออกแจ้งการว่าด้วยการลงทะเบียนหน้าข่าวออนไลน์สามารถเก็บกรรมและขึ้นทะเบียนหน้าข่าวออนไลน์ของภาครัฐในเอกชนได้เนี่ยรายกว่าช่องรายกว่าหน้าข่าวทางของภาครัฐเอกชนรวมทั้งบุคคลอันเป็นปากกล่าวสำคัญในการจัดระเบียบการแสดงข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในแอปกลุ่ม
1: ท่านคำพันธ์เผยยวงไฮฮู้ตุมว่าเนื่องในโฆษณาสื่อมวลชนได้มีความหลากหลายและโสดคงกับความเห็นของต้องการโครงการพัฒนาในแต่ละระยะเนื่องในต้นโตเมนโฆษณาเผยเพแนวทางเพนโยบายมติกองประชุมใหญ่ของพรรคมติกองประชุมคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคในแต่ละครั้งแนวทางนโยบายและทฤษฎีปฏิวัติได้ลงสู่มหาชนอย่างกว้างขวางและทันเวลา
0: ห้องประธานสภาแห่งชาติเรียกร้องให้ภาคส่วนต่างๆในสังคมต้องมีสติตื่นตัวปฏิบัติกฎหมาย2ฉบับ